0: คมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียน ที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไป
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการกับผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
3: ์เราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
2: สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
4: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโ ดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twinsเพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twins 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูMyGPF and MyGPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลมีเดเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
1: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบาฟอามาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มูซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
0: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกตบเอาชนะหวนหยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11มาคราว8คนไปเจอกับทันวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซาชาญจากมาเลเซีย2-1เกม17-21 21-12 21-16มาคราวก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดียวอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันโค้ชมือหนึ่งของรายการไคเมรอนแพทรี่จากฮ่องกง6-1และ6-4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมาราสิงห์เหมืออันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ1ของรายการสักชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง2-1เซต3-6 6-2และ6-1นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนฟอร์มยังยอดเยี่ยมแทงชนะวันสุรินธนพลบุญปลอดมืออันดับ9ของประเทศไทย4-3เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้นายกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจะสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทํา 1. เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง 2. ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น 3. เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุก เรียกว่าวันเสาร์อินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาร์เป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3มอญรำเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของมอญมักแสดงในงานสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพชาวมอญเรียกการแสดงนี้ว่าปัวฮะเปิ่นปัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่าตะโพนหมายถึงงานแสดงมหรสพที่อาศัยจังหวะตะโพนเป็นหลักในการแสดงนั้นนักดนตรีและผู้นำจะต้องเข้าใจกันโดยผู้นำต้องทิ้งมือให้ลงกับจังหวะของตะโพนในงานพระราชพิธีสำคัญของไทยนับจากอดีตจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แสดงมอญรำด้วยทุกครั้งเพราะถือว่ามอญรำเป็นการแสดงชั้นสูงเช่นในการจัดงานฉลองพระแก้วมรกตสมัยธนบุรี
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษาของประชาชนบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะ
16: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
16: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งตรวจสอบกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลหรือเกิดจากการสวมสิทธิ์ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณการรักษาโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุภายใน2สัปดาห์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยนันพัดแสนตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านโฆษกเกี่ยวกับประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะในเรื่องนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสาเหตุและความชัดเจนอย่างไรไหมคะ
19: ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แต่เราได้กำหนดกรอบการตรวจสอบไว้3ประเด็นด้วยกันครับอ
18: ัน
19: แรกเลยก็คือตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลจากหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศเนี่ยครบถ้วนหรือไม่ตรงตามระบบฐานข้อมูล SDC หรือที่เรียกว่า Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขอันที่2ก็คือมีการตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลนะครับของหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือKPI หรือไม่และสุดท้ายครับมีการตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่อย่างไรครับนอกจากนี้หากว่ามีประเด็นอื่นๆนะครับ คณะทำงานก็จะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมดโดยจะยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญนะครับหากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือเป็นความผิดพลาดของระบบเองเนี่ยเราก็จะเร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็จะปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่หากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือว่าเป็นเพียงเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณแบบไม่ถูกต้องนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการดำเนินการนะครับทางระเบียบนะครับโดยจะไม่มีการละเว้นพร้อมก็จะรายงานผลการตรวจสอบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใสซึ่งในครั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งคณะทำงานครับร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสเป็นกลางคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับคือทางกระทรวงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้วิตกกังวล นะครับแต่อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหากพบว่าข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งมายังทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการนะครับเราจะเร่งการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขโดยเร็วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญครับในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับฟังและก็ปรับปรุงอย่างเต็มที่ครับ
18: ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่พบว่าโรงพยาบาลหรือรพสตเนี่ยบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือซ้ำซากหรือว่าเจตนาลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเนี่ยกระทรวงมีบทลงโทษและมาตรการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ผู้บันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกล่ะคะ
19: อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ากรณีที่หนึ่งหากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลหรือความคลาดเคลื่อนของระบบเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหน่วยบริการเนี่ยจะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการการควบคุมคุณภาพด้วยความร่วมมือจากทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำกรณีที่สองถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายนะครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตรวจชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกกรณีสุดท้ายครับหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือทางระเบียบทางกฎหมายค่อนข้างชัดเจนครับตรงนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเข้าข่ายการทุจริตเนี่ยอันนี้แน่นอนครับเราจะมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
18: ค่ะจริงๆแล้วท่านโฆษกคะประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นคำถามแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขากังวลว่าหากมีประวัติเรื่องของโรคร้ายแรงที่อยู่ขึ้นในประวัติหมอแอปหมอพร้อมแล้วเนี่ยค่ะหรือประวัติการรักษาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏในระบบค่ะแล้วบริษัทประกันเนี่ยเขานำข้อมูลไปใช้เป็นเหตุในการเคลมหรือยกเลิกกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจะมีการหารือในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
19: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือหลักการประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระบบของรัฐหากคณะทำงานเนี่ยตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องประชาชนไม่ได้รับบริการจริงหรือไม่ได้เป็นโรคนั้นๆจริงเนี่ยหรือไม่ได้รับยาหรือวัคซีนตามที่ปรากฏเนี่ยแนวทางการแก้ไขเนี่ยอันแรกเลยอย่างที่บอกไปครับจะมีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลต้นทางและระบบที่เชื่อมโยงเนี่ยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางหน่วยบริการเองก็ต้องมีการออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบนั้นโดยคณะทำงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องระบุครับว่าได้ตรวจสอบแล้วข้อมูลเดิมไม่ถูกต้องนะครับ ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอให้ใช้หนังสือที่ได้รับการรับรองเป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับเพื่อหนังสือเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้กับทางบริษัทประกันหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบครับโดยหากประชาชนได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจริงทาง

0: อะไรนะตอนนี้ค่ะแล้วควรจะติดตามข้อมูลต่างๆได้จากช่องทางไหนบ้างค่ะ
1: ครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับฟังทุกข้อร้องเรียนและทุกข้อสังเกตด้วยความจริงใจครับเพราะว่าข้อมูลสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชนและความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นหัวใจสําคัญของการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองสิทธิของทุกคนครับขณะนี้ทางกระทรวงก็ตั้งคณะทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ถ้าหากว่าพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราเร่งแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าพบการกระทําที่ไม่ถูกต้องเราก็จะดําเนินการตามระเบียบนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องก็แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการใกล้บ้านท่านเนี่ยได้ทันทีเพื่อให้เราตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับสุดท้ายนี้ขอยืนยันครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศไทยให้มีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็คุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างดีที่สุดเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราครับ
0: ค่ะแล้วช่องทางการร้องเรียนล่ะคะเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถร้องเรียนหรือว่าติดต่อเข้าไปทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยก็คือผ่านเข้าไปในระบบของหมอพร้อมซึ่งอาจจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยก็คือที่หน้าเว็บเพจของหมอพร้อมเนี่ยจะมีข้อมูลครับบอกว่าให้เราคลิกตรงไหนที่บอกสามารถร้องเรียนได้เลยทางหน้าเว็บไซต์ของหมอพร้อมอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือร้องเรียนนะครับติดต่อไปที่โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่หรือรพสตนะครับหน่วยบริการที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่แล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับและก็ช่องทางที่3ครับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทั้ง2ช่องทางเบื้องต้นได้เนี่ยสามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่ครับอันนี้ก็เป็น3ช่องทางครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองคุณภาพของประเทศผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสังคมติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: รัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยโดยนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในยุคใหม่โดยประธานรัฐสภากล่าวว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและมีบทบาทในการสืบสานระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการพัฒนาประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎหมายและกติกาของสังคมพร้อมเน้นย้ำว่าการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต้องรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
6: ประชาธิปไตยก็ต้องมีขอบเขตคือรักษาประเทศแล้วทำให้พลเมืองในประเทศอยู่ได้อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการปกครองประชาธิปไตย นำความสุขมาให้ประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ไม่ใช่ประชา

0: อธิปไตยคนที่มีอุดมการณ์ต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เสียงข้างมากนะประชาธิปไตยที่ดีก็คือใช้หลักของเหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาเห็นด้วยโดยไม่ต้องลงมตินี่คือประชาธิปไตยที่ดีถ้ามันลงตัวไม่ได้โน้มน้าวไม่ได้ก็ต้องอาศัยมติก็คือการลงคะแนนไม่ว่าผลจะชอบไม่ชอบต้องจบ
1: นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังฝากข้อคิดถึงเยาวชนให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้องร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่นำไปสู่ความสงบสุขของประเทศพร้อมรักษาคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยทั้งความมีน้ำใจความเอื้ออาทรและการเคารพซึ่งกันและกัน
0: การไม่คบคนพาลเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาคนดีการคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอุปถัมภ์มารดาบิดาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
1: สำหรับการรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคมทั้งนี้รัฐสภาคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประเทศและวางรากฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน
2: กองทัพขับเคลื่อนนโยบายเสริมความมั่นคงชายแดนไทยโดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งนอกจากจะส่งผลดีด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ของกำลังพลยังเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
3: ในการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมานอกจากความพร้อมของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและกำลังพลแล้วอีกประเด็นสำคัญที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเคยเป็นทหารในพื้นที่ชายแดนได้เล็งเห็นและเน้นย้ำความสำคัญคือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยหลังการปะทะจบลงพลโทอดุลได้มอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในการดำเนินงานของเหล่าทัพที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่ากองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีส่วนช่วยทำถนนเส้นต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นชายแดนไทยสปป.ลาวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดผลดีทั้งในมิติของความมั่นคงและการดูแลประชาชนเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ชายแดน
4: ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำถนนจากภูทับเบิกเชื่อมต่อลงมาถึงนาสะอุ้งตรงนี้ของทัพไทยเองก็ทำในพื้นที่ถนนย่อยๆตรงนี้ในการดูแลเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนารายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ไม่ว่าทางการทหารหรือพี่น้องประชาชนการเข้าถึงพื้นที่ได้มีไฟฟ้าน้ำประปาถนนและอินเทอร์เน็ตมันก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ว่าทหารหรือประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นในการดำรงชีวิต
3: สิ่งสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จที่มีต่อประชาชนจากการที่กองทัพได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่คือความปลอดภัยและการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงเล่าว่าการที่เหล่าทัพมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทั้งจากภัยยาเสพติดและภัยจากผู้ร้ายรวมถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นจากการที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมา
5: ทางเหล่าทัพโดยเฉพาะทบได้มาเรื่องของถนนสันหลังมังกรที่เชื่อมระหว่างตัวหมาแข้งเองเนี่ยไปยังนาซูงหรือเพชรบูรณ์ทิวทัศน์ตรงนั้นสวยงามมากนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับทางเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีมิติของการพัฒนาด้านโครงสร้างมิติเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติดก็ดีโจรผู้ร้ายก็ดีตอนนี้รายได้ต่อหัวต่อคนบ้านหมาแข้งเนี่ยก็สูงทีเดียวนะครับ 60,000 เกือบ 70,000 บาทต่อหัวต่อคน
3: นับจากนี้ภารกิจของกองทัพจึงไม่ได้เน้นความสำคัญไปที่มิติของความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากแสนยานุภาพทางทหารหรือการรับมือให้เท่าทันกับภัยคุกคามต่างๆเพียงอย่างเดียวแต่การดูแลสาธารณูปโภคและการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้สะดวกขึ้นก็เป็นมิติด้านความมั่นคงที่อาจถูกละเลยมานานหากถนนชายแดนทั่วประเทศได้รับการพัฒนาการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งย่อมเกิดความได้เปรียบหากมีการปะทะทางทหารขึ้นอีกในอนาคตและเป็นการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลชายแดนไปพร้อมกันหากกำลังพลมีกำลังใจดีมียุทโธปกรณ์พร้อมรบย่อมส่งผลให้ชายแดนไทยทุกด้านมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ปิดท้ายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
6: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความรุ่งเรืองทางศิลปะและอัตลักษณ์ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับสากลวัดพระมหาธาตุผ่านเกณฑ์การพิจารณายูเนสโกถึง2ข้อได้แก่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อทางศาสนาระหว่างอินเดียศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของนครศรีธรรมราชสิ่งสำคัญยังเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่สืบทอดประเพณีและความเชื่ออย่างต่อเนื่องเช่นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุศิลปะโนราและตำนานท้องถิ่นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับข่าวดีหลังคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยและของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยย้ำว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทั้งนี้ยังกำชับให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไป
7: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญสุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
6: ปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือ เมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองและแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่โบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมทย์ครับ
10: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์31กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่ต้องกลับมาทำงานแต่ก็เชื่อกันว่าวันนี้จะเป็นวันลาของหลายคนเพื่อจะได้ควบหยุดยาวไปเปิดอีกทีนึงโน่นวันจันทร์เช้านี้ข่าวการเมืองมีทั้งข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงมีทั้งข่าวที่เป็นการวิเคราะห์คาดการว่าจะเกิดเช่นข่าวที่บอกว่าเพื่อไทยจับมือร้อยเอกธรรมนัสล้มรัฐบาลข่าวที่ว่าทักษิณพบกับธรรมนัสที่ประเทศโมนาโกชาวนี้ธรรมนัสโต้ดีทักษิณผมไม่ชอบเป็นอีแอบนี่ก็ข่าวที่ไม่รู้ว่าความจริงมันคือยังไงแน่อนุทินควงพิพัฒน์กับนาทีสยบรอยร้าวส่วนข่าวหัวสวก็ยังเป็นข่าวสำคัญอยู่เพราะว่าภายในเดือนสิงหานี้กกต.จะต้องส่งคดีไปถึงศาลจะส่งแบบไหนแนวทางไหนจะส่งว่าทั้งหมดผิดหมดหรือไม่มีใครผิดเลยหรือมีคนผิดบางส่วนอันนี้เป็นช่วงเวลาต้องติดตามแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยข่าวมันพลิกมามุมนี้แฉพรรคส้มก็ใช้เงินหัวสวภูมิใจไทยชี้ว่าไปสุมหัวกันที่ห้องจูปิเตอร์เมืองทองธานีเหมือนกันแล้วก็พบว่าคนจ่ายตังคนจ่ายเงินเป็นหิรันมาจากฟ้าเดียวกันนี่ก็เป็นข่าวใหญ่ปรับ65ตำแหน่งล้างภาพกระทรวงมหาดไทยเฉาจับตาโยกย้ายบิ๊กล็อตไปทดแทน18เก้าอี้ที่เกษียณอายุส่วนข่าวทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นก่อกันไว้มท.4ยันสัปดาห์หน้าถอนชื่อคนโกงสอบได้ชัดเจนยืนยันอีกทีหนึ่งไม่มีมวยล้มต้มคนดูเดี๋ยวมาดูครับ
6: เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้วันนี้จะมีการประชุมสมช.ครับส่วนเรื่องการพูดคุยสันติสุขนี่พับไว้ก่อนเพราะเกิดเหตุที่นราธิวาสข่าวเรื่องสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปเจอจักรยานยนต์ที่ถูกฝังในป่าช้าตอนนี้กำลังล่าคนชื่อป๋องกับธงคดีสองรัสเซียพัทยาระดมเคนายค้นหาร่องรอยส่วนเรื่องของอาหลุนโซโล่เนี่ยญาติยังคาใจอยู่นะครับการเสียชีวิตเพราะเชื่อว่าเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวขณะที่กระทรวงต่างประเทศก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานอย่างใกล้ชิดแล้วครับ
7: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
8: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิทัลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสอนและพาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
12: เอ๊ะก่อนเชื่อ
5: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
12: เอ๊ะก่อนโอน
5: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
12: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
13: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จุดพลังสังคมไทย
14: ให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
15: ร่วมสนับสนุน
6: กลับคืนสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: ข่าวการเมืองช่วงนี้ตามลึกมากก็เวียนหัวไม่ตามเลยก็ตามก็ไม่ทันเอาเป็นว่าให้เห็นภาพบรรยากาศที่สื่อก็ให้ความสำคัญช่วงนี้เรื่องนี่ดูหัวข่าวนี้อนุทินโชว์ปึกกับพิพัฒน์กับนาทีฉะนั้นที่บอกว่า2นอกับ1พอ1พอก็1พอพิพัฒน์น1ก็นหนูน1ก็นนาทีไม่มีปัญหากันแล้วก็โชว์ภาพเดินคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยนักข่าวถามว่าเป็นการสยบข่าวลือใช่ไหมคุณอนุทินตอบว่าวันนี้วันพระทีนี้ก็นี่ก็โชว์ยิ้มแย้มแจ่มใสจับมือกันแต่ว่าที่เขาลือนะเขาลือถึงนอเนวินไม่ใช่นอนาทีนอเนวินกับนอหนูกับนอกับพอพิพัฒน์แต่เอาเถอะเรื่องนี้มันก็เป็นข่าวมีสีสันจะจริงจะเท็จเราก็ไม่รู้แล้วภาพเดินกระหนุงกระหนิงกันยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยก็ไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบหรอกเพราะว่าการยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมันยิ้มได้หลายแบบยิ้มแบบประดิษฐ์ยิ้มแบบจงใจยิ้มอันนี้ก็ในทางการเมืองก็มีเรื่องแบบนี้บ่อยๆแต่มันไม่ใช่หลักประกันทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวเข้ามาว่าคุณทักษิณไปโมนาโคคุณธรรมนัสก็ไปโมนาโคแล้วไปเจอกันที่นั่นมันจะมีวาระพิเศษหรือไม่ที่ธรรมนัสกับทักษิณหรือเพื่อไทยกับพรรคกล้าธรรมจะจับมือกันเพื่อเดินหน้าสู่ตั้งรัฐบาลจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ประกายเป็นประเด็นขึ้นมาคุณอนุทินบอกว่าพูดถึงนักข่าวถามเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวจะเป็นการเป็นปฏิญญาแดงกับเขียวใช่หรือไม่คุณอนุทินตอบสั้นๆแดงกับเขียวเหรอแดงกับเขียวผสมกันไปผสมกันมามันก็เป็นน้ำเงินอยู่ดีนั่นทางคุณอนุทินถัดมาทางร้อยเอกธรรมนัสบอกนักข่าวว่าผมเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโคจริงครับไปพักผ่อนกับครอบครัวครับไม่มีเรื่องการเมืองผมไม่ชอบเป็นอีแอบครับและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอท่านทักษิณถึงโมนาโคผมคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหนแค่เช็คการเดินทางของท่านทักษิณก็รู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโคครับไม่มีปฏิญญาโมนาโคแล้วคุณธรรมนัสก็บอกว่าส่วนตัวก็ใช้เวลาปิดสมัยประชุมสภาเดินทางไปพักผ่อนกับภรรยาและลูกๆซึ่งเป็นแผนการเดินทางที่วางเอาไว้ล่วงหน้ามาสักพักแล้วโดยไม่มีพบกับคุณทักษิณแต่อย่างใดเรื่องนี้ก็จบไปทีนี้ก็มาถึงเรื่องใหญ่เรื่องคดีเรื่องหัวสวที่กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาล่าสุดเนี่ยนายกโยนให้สุภชัยลุยสวสีส้มสุภชัยก็คือสุภชัยใจสมุทรซึ่งนายกบอกว่าก็เป็นหน้าที่เป็นความชอบธรรมของคุณสุภชัยเพราะเขาเป็นมือกฎหมายของพรรคถามว่าจะมีจุดตัดของเรื่องนี้อยู่ที่เส้นเงินใช่ไหมหากสุดท้ายไม่สามารถเชื่อมโยงถึงนักการเมืองและรัฐมนตรีภูมิใจไทย9คนที่ถูกกล่าวหาก็จะไม่มีความผิดใช่หรือเปล่านายกก็บอกคดีอยู่ในกระบวนการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตนก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในรูปคดีเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามตนเพราะพอพูดออกไปอาจจะเสียรูปคดีไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกอย่างอยู่ในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมผ่านองค์กรใดก็ตามทุกอย่างกำลังเดินหน้าเราเคารพกฎหมายก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปใส่ร้ายใคร ทีนี้ก็เรื่องของคุณสุภชัยก็พูดในรายการของคุณสรยุทธ์คุยนอกจอบอกเตรียมจะไปร้องเรื่องหัวสวกับกลุ่มสวสีส้มเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาโดนกล่าวหาเกี่ยวกับพรรคอย่างเช่นที่เปิดชื่อ9คนเดิมเนี่ยไม่คิดจะไปร้องหรอกก็เห็นว่ามีสวทำหน้าที่200คนใครผิดก็พ้นไปสวสำรองก็ขึ้นมาแทนแต่เมื่อจะกล่าวหากันก็มีข้อไปกล่าวหาท่านได้เช่นกันอย่างเช่นพูดถึงว่าที่ไปประชุมกันที่เมืองทองธานีห้องจูปิเตอร์ตั้ง300คนแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีเลยใครไปพบกันที่ไหนหูตาก็มีหมดก็พบว่ามีกันไปหลายที่แล้วอย่างนี้เรียกว่าหัวไหมทุกคนมาด้วยใจศรัทธาเหรอมันก็มีหลักฐานหมดซึ่งมีทั้งคุณเทวฤทธิ์มีทั้งอาจารย์นันทนาแล้วคนอื่นๆก็มีหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้ว300คนที่มาเนี่ยจะบอกว่าไม่หัวกันมาไม่เทียมกันเอาอย่างนั้นเหรอทั้งหมดก็เกิดจากกระบวนการประหลาดล้ำลึกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันต้องมีกระบวนการคิดสูตรกันมีการวางตัวมีสวตัวจริงกับพวกที่สมัครเข้ามาเป็นโหวตเตอร์ที่กล่าวหาว่าสวสีน้ำเงินมันก็ไม่ต่างกันแล้วที่ไปรณรงค์ให้คนเสียเงิน 2,500 บาทมาสมัครสวเพื่อมาเป็นโหวตเตอร์มันจะมีคนเสียสละเหรอปุถุชนที่มีอุดมการณ์ก็อาจจะมีจริงแต่ไม่เชื่อว่าจะเป็นทั้งหมดที่คิดแบบนั้นนะมันคิดแบบโลกสวยโลกมันไม่สวยอย่างนั้นหรอกผมไม่เชื่อความบริสุทธิ์ของท่านทั้งหลายเมื่อถามว่าฝ่ายนั้นบอกว่าการรวมตัวกันเองไม่มีโพยไม่มีใครจ่ายที่เครื่องค่าเครื่องบินค่าที่พักให้คุณสุภชัยบอกว่ายกตัวอย่าง9คนของทางผมเนี่ยบางคนถูกกล่าวหาว่ามีผู้ช่วยใครบางคนนั่งรถคันเดียวกันพาไปประชุมก็ถามกลับว่าแล้ว300คนที่มาคนละคันเหรอมีบ้างไหมก็หลายคนอยู่คันเดียวกันอย่างนั้นมันผิดเหรอบางเรื่องมันไม่ผิดแต่ก็พยายามกล่าวหาสร้างทฤษฎีสมคบคิดว่าเป็นอังยี่ซ่องโจรทีนี้นักข่าวก็ถามว่าฝ่ายนั้นเขาบอกว่ามีเส้นเงินคุณสุภชัยก็บอกก็พูดชัดมาตลอดว่าเรื่องนี้ต้องแยกส่วนหัวหน้าพรรคแจ้งเตือน2ครั้งว่าเรื่องสวเนี่ยสสไปยุ่งไม่ได้แจ้งเตือนเป็นหนังสือแต่ก็ห้ามไม่ได้ถ้าใครจะฝืนดังนั้นถ้ากรรมการไต่สวนสรุปสำนวนใครที่พบการกระทำความผิดก็ปกป้องอยู่แล้วก็ไปสู้คดีกันนี่แล้วก็ยืนยันว่าโยงถึงใครต้องไปสู้กันชั้นศาลนักข่าวถามว่าแล้วก็มีประเด็นจากคุณนันทนาเพิ่มเติมเข้ามาด้วยออกมาตอบโต้ก็ตอนนี้ตอบโต้กันทุกเม็ดอ่ะเพราะว่าคุณนันทนาก็ถือว่าจับคู่ตอบโต้กันมาแล้วก็บอกว่าประเด็นเนี้ยนี่ดูของคุณนันทนาหน่อยบอกว่าหากไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับสวสีน้ำเงินคุณสุภชัยจะออกมาเดือดร้อนแทนทำไมหรือแท้จริงแล้วมีผูกพันกันมาตั้งแต่ต้นตามที่มีหลักฐานปรากฏแล้วก็พูดถึงเรื่องการออกมาทำแบบนี้เหมือนหมาหางด้วนที่พยายามบอกว่าถ้าฉันชั่วคนอื่นก็ชั่วเหมือนกันถ้าชั่วทั่วมุมแบบที่ฉันทำซึ่งดิฉันคิดว่าประชาชนเขามีตาและเห็นอยู่ว่าหลักฐานการหัวมันชัดเจนขนาดไหนและพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยว่าที่สมัคร 2,500 เข้ามาใครเป็นคนออกเงินให้เราไม่ได้พวกสิ้นลายไม้ตอกมาสมัครสวต้องจ่ายค่าสมัคร 2,500 ด้วยเงินตัวเองค่าเช่าห้องประชุมเราก็รวมตัวลงขันกันจ่ายไม่ได้สิ้นลายไม้ตอกขนาดต้องให้ใครออกมารถมารับมาส่ง ซื้อเสื้อสีเดียวกันให้ใส่ซื้อแฟ้มหรือพาไปพักโรงแรมพวกเราจัดการตัวเองซื้อผ้าใส่เองแล้วก็บอกไม่รู้สึกหวั่นไหวหากจะถูกฟ้องร้องหรือย้อนยื่นกกต.ตรวจสอบได้เพราะไม่ได้โกงเข้ามาทีนี้ที่มันเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาวันนี้ก็คือมีคนชื่อลอยชุมคุณชุนพงทองคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าข่าวใหญ่มือดีแฮกกล้อง CCTV ของกกต.เปิดหีบเลือกตั้งสว.ทุกใบได้แล้วรอ AI วิเคราะห์ว่าเป็นลายมือของใครส่งรอบเช้ากลุ่มที่หนึ่งมาให้ดูเป็นน้ำจิ้มผมเห็นเขาเอามาออกทีวีด้วยนะก๊อปปี้ตามโพยต้นฉบับไม่แตกแถวตามพยานปากเอกอดีตผู้สมัครสว.สมนึกสุชัยวานิชแฉเป๊ะเป๊ะเลยครับคือเขาเคยแฉกันมาก่อนคราวนี้ออกมายืนยันในคอมเมนต์ยังเผยรายชื่อผู้ลงคะแนนและพบว่ามีความเหมือนกันอย่างมีนัยสำคัญโดยระบุว่าชื่อที่ระบายสีเหลืองอาจจะหมายถึงใส่เสื้อเหลืองมาในวันนั้นระบายสีแดงคือกาม่วกลุ่มหนึ่งมีแค่154คนไปเขียนเลขที่ไม่มีในทะเบียน156 158 184ก่อนจะเปิดภาพอีกชุดว่าแฮกกล้อง CCTV ของกกต.เปิดหีบหัวสว.กลุ่มหนึ่งรอบเช้า 2/2 อันนี้ก็เป็นการแฉรายละเอียดตามมาเพื่อให้เห็นเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่ามีการหัวสว.กันจริงวันนี้ก็ตามความคืบหน้ามาแค่นี้ก็เหลือแต่ว่า1เดือนจากนี้ไปก็ดูว่ากกต.จะส่งสารรัฐธรรมนูญแนวทางไหนแนวทางที่1ผิดหมดแนวทางที่2ไม่มีใครผิดเลยแนวทางที่3ผิดเป็นบางคนแต่ไม่ใช่ระดับบิ๊กเนมนี่คือคดีหัวสว.ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาทั้งเดือนเนี่ยก็คงจะร้อนขึ้นมาเรื่อยๆแหละคุณวราภพ
16: ครับ
7: ครับ
16: ให้ประเด็นเรื่องแดงดิวกับเขียวปฏิญญาแดงเขียวปฏิญญาโมนาโกเนี่ยคนที่พูดออกสื่อเนี่ยก็คือคุณไทกรพลสุวรรณนะครับคือคุณไทกรเนี่ยแกไปโพสต์ใน Facebook ว่ากำลังดิวกันเพื่อที่จะเปลี่ยนนายกปรากฏว่าเมื่อวานนี่คุณสุทินคลังแสงก็ออกมาซัดกลับเหมือนกันครับบอกว่าไม่เชื่อข้อมูลเนี่ยเพราะถ้าเขาจะคุยกันจริงเนี่ยระดับคุณทักษิณไม่จำเป็นต้องนัดไปที่โมนาโกอยู่กรุงเทพท่านก็เรียกใครไปคุยได้ที่บ้านเนี่ยแล้วก็บอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้คุณทักษิณได้ลดบทบาททางการเมืองลงให้คนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเขาทำไปคุณไทกรเนี่ยพูดเรื่องทำนองนี้มาตลอดที่ผ่านมาก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้างก็อยากให้ประชาชนถ้าอยากให้ประชาชนเชื่อถือคำพูดเนี่ยคุณไทกรต้องมีหลักฐานมาบ่งชี้ให้มากกว่านี้การพูดลอยๆเนี่ยทำให้สังคมสับสนกระทบต่อความเชื่อมั่นทางการเมืองคุณไทกรควรจะพูดแล้วก็แสดงหลักฐานบ่งชี้ให้มันชัดเจนไม่อย่างนั้นต่อไปก็จะไม่มีคนเชื่อถือนี่คุณสุทินคลังแสงสัดกับคุณไทกรพลชวันครับทีนี้ก็มาถึงข่าวใหญ่เรื่องที่ว่าจะมีการโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยเอาประเด็นของนายกอนุทินก่อนคุณอนุทินเนี่ยนักข่าวก็ถามตั้งคำถามว่าที่ท่านว่าจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยในเดือนสิงหาคมเนี่ยตกลงจะเริ่มต้นด้วยการโยกย้ายใช่ไหมครับนายกก็ตอบว่าทุกอย่างนั่นแหละแต่อย่าไปบอกว่ารีเซ็ตเลยเพราะคำว่ารีเซ็ตมันคือมีผลในเรื่องของการดำเนินการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจคนที่กำกับดูแลแล้วก็ทำให้เกิดความกังวลความไม่พอใจของประชาชนอย่างกรณีโกงข้อสอบราชการแบบนี้ก็เหมือนกันก็หลักการเดียวกับของท่านสุชาติชมกลิ่นที่ไปยึดที่ดินที่ถูกบุกรุกสาธารณะหลักการเดียวกันไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันมากมายหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วซึ่งเป็นความตั้งใจของผม ตั้งใจที่จะให้มีการตรวจสอบคู่ขนานกันไปกับหลายๆหน่วยงานซึ่งก็เคยใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์ก็ค้นหาเรื่องทุจริตหาผู้ที่เกี่ยวข้องมีการออกหมายเรียกหมายจับดำเนินคดีทั้งอาญาและทางแพ่งทางวินัยทุกอย่างมันก็เดินหน้าไปตามคันลองและก็ทำชอบรัฐบาลก็สนับสนุนอยู่แล้วแต่ถ้าใครทำผิดรัฐบาลก็ต้องเร่งปราบปรามหาวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกทีนี้ถามว่าจะมีการโยกย้ายใหญ่ในเดือนสิงหาคมเลยไหมครับคุณอนุทินตอบว่าคำว่าใหญ่หรือเล็กมันแปลว่าอะไรล่ะเราโยกย้ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานกับสถานการณ์บางช่วงอาจจะเหมาะกับคนนี้แต่พอข้ามช่วงเวลามาอาจจะเหมาะกับอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องประเมินทีนี้ถามว่าท่านนายกจะยึดหลักอะไรในการโยกย้ายครับเรื่องสิงแดงสิงดำหรือว่าเรื่องความสามารถครับนายกตอบว่าไม่มีรัฐบาลนี้ไม่มีสีแดงสีรัฐบาลนี้มีแต่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินสีอื่นไม่มีครับอันนี้คำให้สัมภาษณ์ของนายกทีนี้ที่เป็นรายงานข่าวแล้วเขาเอามาพาดหัวกันนี่นะครับอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยครับแหล่งข่าวคนนี้บอกว่าจากปัญหาสะสมในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบคัดเลือกราชการท้องถิ่นการบุกรุกที่ของกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลที่ภูเก็ตการทำผิดเกี่ยวกับการใช้คนไทยเป็นนอมินีการถือหุ้นหรือว่าประกอบธุรกิจแทนต่างชาติรวมไปจนถึงปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการการค้ามนุษย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้นายอนุทินเตรียมตัดสินใจเดินหน้ารีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังนายอนุทินเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยย้ำชัดถึงปัญหาโกงสอบท้องถิ่นทำให้ภาพลักษณ์กระทรวงตกต่ำพร้อมประกาศไม่ต้องการให้ประชาชนเรียกกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงมหาดไทยเพราะต้องใช้สถานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนงานเพื่อให้ประชาชนเห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาแหล่งข่าวก็บอกด้วยว่าภารกิจแรกที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยคือการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่ครอบคลุมไปตั้งแต่รองปลัดอธิบดีผู้ตรวจกระทรวงผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วก็นายกวางอนุนโยบายให้ก้าวข้างความเป็นสิงดำสิงแดงรวมทั้งทุกกลุ่มทุกสีภายในกระทรวงเพื่อให้ข้าราชการทุกคนยึดหลักบำบัดทุกบำรุงสุขรับใช้ประชาชนสลายระบบสีแบ่งก้วนและสายการเมืองในการบริหารงานสื่อเขาก็ไปดูว่าข้าราชการระดับสูงที่จะเกษียณในปีนี้เนี่ยมีทั้งหมด18คนด้วยกันครับตั้งแต่รองปลัดไปจนถึงระดับผู้ว่า18คนที่เกษียณแต่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่บอกว่ามีตั้ง65ตำแหน่งนี่นะครับอันนี้เขาก็รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันครับ
7: เบอร์18คนเกษียณแต่ที่ยังไม่เกษียณเนี่ยเขาก็ย้ายได
16: ้ครับ
7: คือ18คนเนี่ยย้ายทดแทนคนที่เกษียณที่เหลือก็ย้ายสลับไง
16: ครับ
7: ไม่ได้แปลว่า18คนเกษียณแล้วย้ายได้เฉพาะ18ตำแหน่งที่เกษียณก็ย้ายคนเลื่อนคนอื่นมาแทนที่เกษียณ
16: ครับ
7: แล้วมันก็จับสลับคนนั้นไปอยู่ตรงนี้คนนี้ไปอยู่ตรงนั้นรวมแล้วเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนแปลงหน้าที่เนี่ยประมาณ65ตำแหน่งอย่างที่ว่า
16: ครับ
7: อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมดาคุณเข้าใจได้ยังว่าหมายถึงว่า
16: ครับ
7: ที่เขาเกษียณไป18ก็ถูกแล้วย้ายต้องมาแทนคนเกษียณแต่ตำแหน่งที่ยังไม่เกษียณเนี่ยเขาก็ย้ายสลับกันได
16: ้ครับ
7: นะ
16: แล้วในข่าวก็บอกว่าปลัดกระทรวงเตรียมคัดเลือกแล้วก็ทำบัญชีเสนอรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อครม.ก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับ
7: ครับ
16: ครับ
7: ทีนี้ก็ถัดมาข่าวแนวการเมืองเรื่องสอบทุจริตท้องถิ่นคำถามคือที่ว่าจะเพิกถอน 5,000 กว่าชื่อเนี่ย จะเริ่มเมื่อไหร่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าตอนนี้ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วต้องให้คณะกรรมการกลางข้อสอบการแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นประชุมเรื่องหลักการปฏิบัติให้เสร็จเรียบร้อยส่วนการประชุมกสทครั้งถัดไปยังระบุวันไม่ได้แต่จะเริ่มในสัปดาห์หน้าขณะที่ข้อสงสัยของประชาชนเรื่องจำนวนตัวเลขของผู้ที่ทุจริตไม่ตรงกันระหว่างสำนักงานปปช.คือสำนักงานปปช.เนี่ยมีตัวเลขอยู่ 5,960 5960แต่กรมสทเนี่ยมีตัวเลข5925ทีนี้ทำไมไม่ตรงกันคุณวรสิทธิ์บอกว่าเท่าที่ตนทราบก็คือ5925ส่วนที่ตัวเลขปปช.ไม่ตรงกันน่าจะมีส่วนอื่นที่ทางกสทไม่ได้เห็นแต่ตนมั่นใจว่าทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้มีข้อเท็จจริงให้ดูทั้งหมดทีนี้ส่วนการประชุมสัปดาห์หน้าของกสทจะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตทั้งหมดหรือไม่นั้นเนี่ยตามกระบวนการต้องเข้ากสทแล้วให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและเข้าคณะกรรมการจังหวัดต่อไปโดยให้อปทแต่ละที่ไปจัดการต่อทั้งนี้ทุกอย่างมีกระบวนการขั้นตอนอยู่แล้วฉะนั้นตอนนี้จะค่อยๆมีความชัดเจนไปเรื่อยๆทั้งส่วนที่เป็นคดีส่วนที่แจ้งข้อหาเพิ่มเติมส่วนที่แจ้งข้อหาใหม่ส่วนที่อยู่ในมือของปปช.กำลังตรวจสอบตอนนี้ก็จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นรออีกหน่อยจะได้รู้ว่าผู้ถูกดำเนินคดีเนี่ยมีกี่รายจะได้รู้ว่าสูงสุดจบแค่อดีตอธิบดีกับระดับผู้อำนวยการแค่นั้นเหรอมันจะมีสูงกว่านั้นไหมมากกว่านั้นไหมต้องรออีกระยะหนึ่งนี่คือเรื่องที่เกี่ยวแก่วกับแนวการเมืองเช้านี้ครับ
16: ครับพักสักครู่ก่อนกลับมาติดตามประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
17: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือกัสโก้และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม Gasco และ GEM ภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน Gasco พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสอนละพาโดย SN Group
18: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
19: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
20: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
21: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
22: เอ๊ะก่อนเชื่อ
21: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
22: เอ๊ะก่อนโอน
21: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
22: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: ุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
23: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
0: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
4: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
24: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
21: ร่วมสนับสนุน
16: กลับเข้าสู่รายการก็ต่อครับคุณภาพ
7: เรื่องที่ท่านรองนายกประกรณ์เปรยๆมาว่าอาจจะต้องมี

0: เงินเดือนค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปไล่ถามคนที่เกี่ยวข้องเช่นถามนายกเทศมนตรีนครสงขลานายวันชัยปริญญาสิริบอกว่าเงินเดือนของข้าราชการท้องถิ่นจะนำไปเทียบกับปลัดกระทรวงคงจะเทียบกันไม่ได้เพราะปลัดกระทรวงยังมีรายได้ส่วนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามเงินงบประมาณแต่ละปีของเทศบาลนครสงขลาจะเป็นรายได้ของพนักงานคราวละ3เดือนเป็นอย่างน้อยแต่การที่รัฐบาลมีแนวทางจะปฏิรูปเรื่องเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องของรัฐบาลจะดำเนินการหากมีกฎหรือระเบียบใดๆออกมาท้องถิ่นก็ต้องปฏิบัติตามแต่หากปรับลดรายได้เงินเดือนของข้าราชการท้องถิ่นก็ต้องถามข้าราชการท้องถิ่นว่ามีความคิดเห็นยังไงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ณรงค์พรนามพัทลุงบอกว่าเทศบาลนครหาดใหญ่มีงบประมาณทั้งปี 2,000 ล้านบาทในส่วนนี้ได้กันเป็นเงินเดือนของข้าราชการพนักงานกว่า700ล้านบาทที่เหลือเป็นงบพัฒนาในส่วนอื่นเพดานเงินเดือนของปลัดกระทรวงปลัดเทศบาลมีเพดานกำหนดเอาไว้อยู่แล้วปลัดกระทรวงมีรายได้ส่วนอื่นอีกจำนวนมากแต่เรื่องของเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นคงต้องสอบถามความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะหากปรับลดเงินเดือนของข้าราชการส่วนผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งอยู่วาระ4ปีก็มีอัตราเงินเดือนอยู่แล้วเอาอดีตนายกอบต.วัดจันทร์สถิงพระสงขลานัตกิจทองเมืองบอกว่าเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นระดับปลัดอบต.ไม่กี่หมื่นบาทหากเทียบกับปลัดเทศบาลนครก็ยังต่างอยู่มากหากจะปฏิรูปเงินเดือนรายได้ข้าราชการท้องถิ่นคงต้องมีการสอบถามกับข้าราชการท้องถิ่นว่าเห็นด้วยไหมแล้วก็มีผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้ติดตามข่าวการเตรียมปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นเห็นว่าทุกครั้งเมื่อรัฐบาลต้องการเพิ่มงบประมาณและลดรายจ่ายในส่วนใดของราชการระดับอปท.จะอยู่ในข่ายต้องถูกปรับลดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อเจียดเยินเงินงบประมาณในส่วนนี้มาให้กับรัฐบาลเสมอไม่รู้จะไปถึงไหนแต่ว่าเท่าที่ฟังได้เขาก็บอกว่าปลัดกระทรวงเนี่ยอย่าดูแต่เงินเดือนปลัดกระทรวงก็มีรายได้อื่นที่แฝงอยู่เยอะเขาไม่ได้แจกแจงว่ารายได้อะไรบ้างแต่ผมนึกได้ก็คือว่าข้าราชการเนี่ยในระดับปลัดกระทรวงในระดับอธิบดีของบ้านเราเนี่ยจะเข้าไปเป็นบอร์ดที่โน่นที่นี่บอร์ดกรรมการรัฐวิสาหกิจบอร์ดของคณะกรรมการชุดนั้นชุดนี้เยอะแยะไปหมดเยอะแยะจนกระทั่งว่าปลัดกับอธิบดีเนี่ยไม่มีเวลาที่จะนั่งบริหารงานในกระทรวงเช้าประชุมบ่ายประชุมแล้วค่าเบี้ยประชุมนี่แหละที่ถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่น้อยนอกจากเบี้ยประชุมแล้วเนี่ยค่าตอบแทนการเป็นบอร์ดของแต่ละบอร์ดก็มากอยู่ฉะนั้นข้าราชการระดับอธิบดีระดับปลัดกระทรวงเนี่ยก็จะอยู่ในบอร์ดหลายบอร์ด
1: ครับ
0: โดยเฉพาะข้าราชการในกระทรวงการคลังเนี่ยคือกระทรวงการคลังนี่เขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของเงินรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเนี่ยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นด้วยกันทั้งนั้นในฐานะเจ้าของเงินฉะนั้นเมื่อกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลังก็จะคัดเอาข้าราชการระดับผู้ใหญ่ไปอยู่ในบอร์ดของรัฐวิสาหกิจนั้นๆที่กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่อันนี้รายได้ก็เยอะมันมีรัฐวิสาหกิจมากจนกระทั่งคนที่ส่ง

0: ไปเนี่ยคนคนเดียวเนี่ยเป็นกรรมการบอร์ดตั้งไม่รู้กี่แห่งตอนหลังจึงเรามีกำหนดกันว่าคนหนึ่งคนควรจะไปเป็นกรรมการบอร์ดได้กี่แห่งเขากำหนดผมจำไม่ได้ว่าได้กี่แห่งแต่ว่าเยอะมากแล้วก็เป็นบอร์ดใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะบอร์ดปตท.บอร์ดการบินไทยบอร์ดอะไรที่บอร์ดการไฟฟ้าบอร์ดที่มีผลกำไรผลตอบแทนดีคุณตุลาภงดูข่าวอื่น
1: เรื่องเกี่ยวกับชายแดนใต้นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องที่รัฐมนตรีกลาโหมไปมาเลเซียเพื่อหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลนายกก็บอกว่าเราก็ต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขความสงบในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศนั่นแหละมาเลกับไทยก็มีความสัมพันธ์ทางการพูดกันดีนักข่าวถามถึงเรื่องการเลื่อนการพูดคุยสร้างสันติสุขชายแดนเนี่ยอันนี้นายกโยนให้ไปถามรัฐมนตรีต่างประเทศเลยครับบอกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนให้ผู้ที่รับผิดชอบตอบดีกว่าฝ่ายรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเรื่องการพูดคุยสันติสุขเนี่ยก็จะชะลอไปก่อนตามที่ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยได้พูดไปแล้วเพื่อตรวจสอบก่อนว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากกลุ่มไหนกันแน่ทำไมถึงก่อเหตุแล้วก็จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันนี้ด้วยนะครับบ่ายโมงเพื่อสรุปสถานการณ์ภาพรวมที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้ออกเอกสารชี้แจงครับกรณีที่มีการเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์อ้างถึงการควบคุมตัวตำรวจไปสอบสวนเนี่ยบอกข้อมูลนี้ไม่จริงตอนนี้ไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดครับคุณจิบับ
0: มีข่าวนี้ครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกโรงเตือนวิกฤตนอมินีทุนสีเทารุกรานประเทศชี้ถ้าหากไม่เร่งแก้ไขแผ่นดินและเศรษฐกิจไทยอาจจะหลุดมือไปอยู่ในกำมือต่างชาติ 100% เร่งกระทุ้งหน่วยงานรัฐแก้กฎหมายลงโทษขั้นเด็ดขาดทั้งที่ยึดที่ดินตกเป็นของแผ่นดินทั้งเพิ่มโทษจำคุกทั้งเพิ่มโทษปรับให้เป็นหลักล้านพร้อมกับสแกนพิกัดเสี่ยงทั่วประเทศเผยหากพบข้าราชการร่วมทุจริตชงปปช.ฟันไม่เลี้ยงนี่ข่าวมาจากคุณทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยอ่านแต่หัวโปรยให้รู้แล้วว่าเขาก็เป็นห่วงคือตอนนี้มันเพจกันในไลน์ถึงขนาดว่ามีนายทุนที่สร้างคอนโดขายสร้างบ้านจัดสรรใหญ่ๆขายราคาแพงๆขายหมดแต่ไม่มีคนอยู่คนอยู่น้อยมากไม่คึกคักแต่ว่าพอไปถามแล้วบ้านขายหมดคอนโดก็ขายหมดแล้วก็มีคำพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าขายคอนโดแถมสัญชาติคือหมายถึงว่าใครมาซื้อคอนโดที่นี่เหมือนกับว่าจะมีคนช่วยวิ่งเต้นให้ได้สัญชาติได้อันนี้อาจจะเป็นวลีที่เปรียบเลยหนักไว้หน่อยแต่ว่าถ้าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นจริงแล้วอันตรายอันตรายดูข่าวอื่น
1: มีข่าวอุทาหรณ์สำหรับคนจอดรถแล้วก็เสียบกุญแจคาไว้นะครับนี่ระทึกสายเอเชียชายสติไม่ดีขับรถบรรทุกที่กำลังจอดอยู่ข้างทางแต่เสียบกุญแจไว้ซิ่งข้ามจังหวัดชนวินาศ3คันรวดครับเหตุเกิดอยู่ที่ถนนสายเอเชีย41ครับเริ่มจากคนขับรถพ่วงบรรทุกไม้พาเลท เต็มคันรถ22ล้อนี่นะครับจอดกินข้าวอยู่ริมถนนในพื้นที่อำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็ไม่ได้ดึงกุญแจออกปรากฏว่ามีคนสติไม่สมบูรณ์เดินผ่านมาพอดีก็ฉวยโอกาสขึ้นไปสตาร์ทเครื่องเลยครับจากนั้นก็เหยียบคันเร่งขับรถมุ่งหน้าขึ้นเหนือมาตามถนนสายเอเชียขับมาได้ไกลกว่า40กิโลครับเข้าสู่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรแล้วก็ไปชนประสานงารถบรรทุกพ่วงคันแรกก่อนจากนั้นก็ไปชนเอาอีกรถบรรทุกพ่วงอีกคันหนึ่งครับรถใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับไอ้รถคันแรกที่ถูกชนเนี่ยถึงขั้นหัวลากหลุดเลยนะครับรถพลิกคว่ำอยู่ข้างทางครับไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแต่ว่าได้รับบาดเจ็บทั้ง3คน3คันทราบว่าคนก่อเหตุเนี่ยสติไม่ดีไม่สมประกอบครับก็ไปเจาะเลือดหาแอลกอฮอล์อยู่ตอนนี้ครับเหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับคุณสุภาพครับสภาพรถยับเยินเลย
0: อ๋อเจ้าของรถเนี่ยเสียบ
1: กุญแจไว้แล้วก็ลงไปนั่งกินข้าวข้างทางแต่ว่าผมนี่ตกสงสัยตรงที่ว่าต่อให้ขับเร็วแค่ไหนเนี่ยนะครับเจ้าของรถที่จอดไว้เนี่ยพอเห็นเขาขโมยไปเนี่ยทำไมไม่รีบแจ้งตำรวจให้สกัดไปได้ถึง40กิโลเลยนะคร
0: ับ ก็แถวนั้นคงไม่มีตำรวจอ่ะไม่ได้แจ้งคงไม่มีไม่ใช่จุดที่จะแจ้งตำรวจได้ง่าย
1: ๆครับ
0: กว่าจะหาเบอร์ตำรวจได้กว่าจะอะไรได้เนี่ยไปตั้ง40กิโล40กิโลนี่ก็ไม่นานนะ
1: ครับ
0: มีเรื่องของวงการกีฬา2เรื่องเรื่องที่1นับถอยหลัง50วันศึกเอเชียนเกมส์กกท.ส่งทีมดูงานมาตรฐานการจัดอีก50วันศึกเอเชียนเกมส์แต่อีกข่าวหนึ่งก็คือตอนนี้เขากำลังสรรหาผู้ว่ากกท.การท่องเที่ยวคนใหม่ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครสรรหาอยู่อ้อจบแล้วตั้งแต่วันที่15ถึง29กรกฎาคมปรากฏว่ามีคนไปสมัครสรรหาเป็นผู้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ย10คน1นายสิริเชษฐ์ภูนทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทย2ดร.สุวิทย์เลิศธนกุลวัฒนักการเมืองท้องถิ่นนักทำงานสังคมย่านบางรักคนที่3นายท่านประวัติเดชภูวดลวิทิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยคนที่4นายเจนปิยทัศน์ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนนูล่าและกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตัน5นายคุณากรมั่นนรีไทยมั่นนทีไรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาสมาคมยิงปืน6พันตำรวจเอกชัยพรออฟฟูวงรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ7นายมีชัยอินวูดรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร8นางโปรดปรานสมานพิษนี่ก็สมานมิตรนี่ก็รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย9นายธนากรดวงมณีแล้วก็10ดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่เคยลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าใหม่ๆเนี่ยทั้งหมดนี้10คนคุณตุลาพงศ
1: ์ครับ
0: 10คนที่จะคนใดคนหนึ่งจะได้เป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยแทนดร.กงศักดิ์ยอดมณี
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาเติมเรื่องกีฬาต่างประเทศมาหน่อยครับคือเรื่องที่ประธานฟีฟ่าเนี่ยบอกว่าจะมีการขายหุ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกนี่นะครับล่าสุดเนี่ยยูฟ่าครับบรรดาประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปได้ลงมติครับ คว่ำบาตรฟุตบอลโลกครับลงมติกันแล้วจะคว่ำบาตรฟุตบอลโลกถ้าฟีฟ่าทำแผนขายหุ้นในการแข่งขันฟุตบอลต่างๆจริงให้เอกชนมาลงทุนเนี่ยบอกว่ายูฟ่าไม่เอาครับโอ้ยถ้าดึงดันกันไปเนี่ยฟุตบอลโลกไม่มีทีมจากยุโรปนี่มันก็กร่อยสิครับนะอันนี้ก็ลงมติกันไว้ก่อนถ้าฟีฟ่ายังดึงดันนะที่จะมีการขายหุ้นระดมทุนนี่นะครับ
2: ครับ
1: ทีนี้มาดูเรื่องของฮารุนหน่อยครับคุณย่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่เชื่อว่าหลานชายฆ่าตัวตายนะครับอันที่สองเนี่ยถ้าจะบอกว่านอนหลับไปเองที่เรียกว่าไหลตายเนี่ยคือคุณย่าเนี่ยบอกว่าหลานชายไม่ได้มีโรคประจำตัวนะครับแต่ถ้าเป็นอาการไหลตายนี่นะครับอันนี้มันแข็งแรงแค่ไหนมันก็เป็นไปได้มีคำอธิบายจากคุณหมออยู่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นกระแสไฟฟ้าของระบบหัวใจนะครับญาตินี่ไม่เชื่อนะครับทีนี้มีประเด็นนี้น่าสนใจคือมีชาวไทยที่อยู่ในจอร์เจียคนหนึ่งเขาทำงานร้านอาหารและก็หาอาชีพเสริมโดยการเป็นล่ามในประเทศจอร์เจียเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับการติดต่อจากตำรวจที่จอร์เจียให้หาข้อมูลการเดินทางของฮารุนเขาก็บอกว่าเขาก็ไปประสานกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจท้องถิ่นแล้วจากการสอบถามเจ้าหน้าที่พบว่าฮารุนเนี่ยได้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนะครับตั้ง10วันก่อนที่จะมีข่าวว่าหายตัวไปและเสียชีวิตนี้นะครับพนักงานโรงแรมที่ขึ้นไปพบร่างในห้องหลังจากสังเกตความผิดปกติที่เช็คอินแล้วก็เก็บตัวเงียบไม่ออกมาจากห้องพักเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่ถ้าข้อมูลนี้นะครับคือ19กรกฎาคมพบว่าเสียชีวิตเรามาทราบข่าวเอาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามันก็ผ่านมาเป็น10วันก็เลยนี่แหละญาติเขาก็ต้องสงสัยสิครับคุณสุภาพเอ้พาสปอร์ตก็มีบัตรประจำตัวประชาชนก็ต้องติดตัวแล้วทำไมไม่มีการติดต่อประสานงานแจ้งกับทางไทยนี่ญาติเขาติดใจตรงนี้อยู่ครับคุณสุภาพ
0: ครับก็ตอนนี้ก็มีคนในวงการต่างๆออกมาโพสต์พูดถึงเยอะนะอย่างเช่นจิ๊บวสุแสงสิงแก้วเนี่ยในฐานะรุ่นพี่คณะรัฐศาสตร์จุฬาออกมาโพสต์บอกว่ารุ่นน้องสิงดำที่พี่ภาคภูมิใจและชื่นชมเสมอในความเป็นตัวของตัวเองเพียรพยายามมุมานะอุตสาหะและสู้ชีวิตจนเริ่มไล่ตามความฝันของตัวเองได้อย่างสวยงามในการออกเดินทางสู่โลกกว้างและเป็นไอดอลให้กับคนได้อีกมากมายในสังคมเป็นอีกหนึ่งสิงที่เพื่อนพี่น้องถ้ำสิงร่วมกันประกาศนามให้ได้ด้วยความภาคภูมิใจขอแสดงความอย่างเสียใจอย่างที่สุดครับนี่วสุจิบรอดอ
1: ครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจรและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันทิดาสังทองรายงาน
2: นายอำเภอศรีสาครตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลย้ำยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่รูปแบบใหม่3สิงหาคมนี
7: ้นายกิตตินันท์เซงกาชรีนายอำเภอศรีสาครพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดปราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความพร้อมด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
8: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ก้านาฬิกากับอีก11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันวันสิ้นเดือนค่ะ31กรกฎาคม2569นะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์วันสุดท้ายของเดือน7ด้วยนะคะก็หยุดกันไปยาวเนาะแต่วันนี้หลายคนก็มาทำงานกันตามปกติใช่ไหมคะย้ำคำว่าหลายคนนะเพราะบางท่านก็ยังไม่ได้กลับมานะคะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดกันอยู่เลยก็ทยอยกลับมาวันนี้อาจจะพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อรืนนี้ก็วางแผนกันไปนะคะแต่ขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกทุกวันเลยค่ะถนนก็ลื่นด้วยแล้วเวลาฝนตกอะลมแรงจริงนะเดี๋ยวนี้เวลาที่เราคุยเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฝนที่มันตกลงมามันไม่เหมือนกับสมัยก่อนอะตกสมัยนี้ฟ้าร้องก็ดังฟ้าผ่าก็ดังแล้วก็ติดกันด้วยเหล่านี้เป็นต้นนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพูดถึงสภาพอากาศค่ะร่องมรสุมพาดผ่านฝนตกหนักถึงหนักมากเขามี มีเปิดชื่อ48จังหวัดที่โดนฝนถล่มกทมก็ไม่รอดนะคะ 70% ค่ะเตือนให้ระวังอันตรายด้วยนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะและจะมีฝนตกหนักบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากเป็นบางแห่งก็คือจังหวัดเชียงรายแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะอุณหภูมิต่ำสุด22ค่ะสูงสุด26นะคะภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะคะส่วนภาคกลางมีฝนตกร้อยละ70เช่นเดียวกับภาคตะวันออกและก็ในส่วนของกทมกับภาคใต้อ่าวไทยนะคะพังงาภูเก็ตกระบี่ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่จังหวัดระนองด้วยนะคะกรุงเทพก็ตกหนักอย่างที่ว่าค่ะวันนี้เจอฝนแน่ๆนะคะร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะใครจะไปไหนยังไงนะคะวันศุกร์วันนี้วางแผนจะไปเที่ยวไปปาร์ตี้หรืออะไรกับเพื่อนนะคะดูสภาพอากาศกันให้ดีนะอ่ะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะตอนนี้กรมการขนส่งออกมาชี้แจงค่ะยังไม่ห้ามรถตุ๊กๆใช้น้ำมันวิ่งกรุงเทพชั้นในนะคะเห็นทางด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์เนี่ยพูดถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องกรมการขนส่งทางบกจะจำกัดในเรื่องของรถตุ๊กๆค่ะที่ใช้น้ำมันก็ขอเรียนให้ชี้แจงเรียนมาว่าเป็นเรื่องของการสอบถามความคิดเห็นในหลักการหากมีการตรากฎหมายเพื่อจำกัดควบคุมการใช้รถตุ๊กๆสันดาปในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเท่านั้นก็จะเป็นการดำเนินการในอนาคตที่มีกรอบระยะเวลากำหนดให้เวลาไวมากหากมีการปรับใช้อนาคตนะคะหลักการคือรถตุ๊กๆที่ใช้ในกรุงเทพเป็นรถใช้พลังงานสันดาปมีอายุสูงมากซึ่งโดยมากมีอายุมากกว่า 10-50 ปีแล้วก็มีความปลอดภัยต่ำแนวคิดของกรมก็เลยสอบถามความเห็นของประชาชนในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนในเชิงรายละเอียดแล้วก็เสนอรัฐบาลแต่อย่างใดนะคะอันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ห้ามยังใช้อยู่นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยคือไอ้ที่บอกว่าเขาห้าม28กค.ถึง27สิงหาคมเนี่ยเพื่อจะได้นำแนวคิดนี้มาประกอบการพิจารณาก่อนเดี๋ยวค่อยคงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปละค่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจนะคะพันธบัตรของออมสินนะคะใครที่รออยู่พันธบัตรออมพลัสเปิดของรัฐบาลสิไม่ใช่ของออมสินครั้งเขาเปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรุ่นอายุ3ปีนะคะดอกเบี้ย 1.8% และรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ย 2.8% ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้เป็นวันแรกนะคะใครสนใจก็ไปเลยค่ะวงเงินจะมีทั้งหมด 2,000 ล้านกำหนดยอดจองซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทก่อนที่จะเปิดขายนะคะเป็นช่องทางที่2เข้าไปดูได้นะคะบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทในวันที่3สิงหาคมแต่วันนี้วันแรกก่อนแล้วก็เดี๋ยววันที่3สิงหาคมเนี่ยก็จะขายผ่านแอสตรีมมิ่งสถาบันการเงินแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแต่ใครที่สนใจสำหรับวันนี้เนี่ยก็เข้าไปติดตามวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยค่ะ2รุ่นนะอายุ3ปีแล้วก็10ปีช่วงเวลาจำหน่ายวันนี้ 8:30 นี่จำหน่ายไปแล้วนะจนถึง31สิงหาคม2569เวลา 15:30 นาทีเงื่อนไขคือจองขั้นต่ำ100บาทสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายแต่ว่าเนื่องจากระบบจำกัดวงเงินการซื้อไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายการค่ะนักลงทุนต้องการซื้อเต็มเพดาน50ล้านบาทจะต้องกดทำรายการซื้อต่อเนื่องประมาณ17ครั้งแบบนี้ได้นะคะก็ใช้วิธีมาก่อนได้ก่อนค่ะใครทำรายการสำเร็จก่อนก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีจนกว่าจะครบวงเงินนะเพราะว่ามี 2,000 ล้านบาทคุณมี50ล้านคุณกดทีเดียวไม่ได้เพราะเขาไม่ให้เกิน3ล้านต่อรายการคุณก็ต้องกด17ครั้งเหล่านี้เป็นต้นนะคะใครสนใจก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเราส่วนใหญ่มีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ลงทะเบียนยืนยันตัวตนล่วงหน้าแล้วก็รวมถึงเตรียมเงินใน Wallet นะคะให้พร้อมนะคะเตรียมเงิน wallet ให้พร้อมสามารถเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือว่าเติมเงิน wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเลือกปุ่มซื้อขายกดเลือกปุ่มซื้อขายพันธบัตรบนหน้าหลักของแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกแถบและรายการพันธบัตรเลือกแถบตลาดแรกแล้วกดเลือกพันธบัตรที่ต้องการซื้อค่ะกดดำเนินการซื้อกดปุ่มเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนรายละเอียดของการสั่งซื้อได้เลยนะคะอันนี้ระบุจำนวนเงินแล้วก็ยืนยันจำนวนเงินที่ต้องการซื้อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องแล้วก็กดยืนยันการซื้อนะคะเข้าไปดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะการขายบอนออมทรัพย์ออมพลัสนะคะบนเป๋าตังเริ่ม100บาทค่ะไม่เกินต่อรายการไม่เกิน3ล้านนะคะ ใครมีเงินมากกว่านั้นก็กดหลายครั้งหน่อยใครแต่มีคนแต่ดิฉันไม่รู้นะตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันจะอาจจะหมดเร็วนะคะตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีบางคนก็เห็นจากบทเรียนวิกฤตฟองสบู่ AI แตกที่เกาหลีใต้ชีวิตเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นนักลงทุนรายย่อย400,000กว่ารายค่ะเจ๊งไม่เป็นท่าเลยนะคะบางคนเครียดหนักเลยบางคนถึงกับขายบ้านมาเล่นหุ้นเพราะเราอย่าลืมนะคะว่าหุ้นของเกาหลีใต้นี่ก็โหเวลาขึ้นพุ่งแบบว่าขึ้นแบบแรงไปเลยนะคะขึ้นแรงมากแล้วพอเวลาลงก็เป็นอย่างที่พวกเราพูดถึงกันนะคะมันเป็นวิกฤตเกาหลีใต้ที่หลายคนบอกว่าขาดทุนยับมาเป็นเดือนแล้วฉะนั้นในภาพประเด็นตรงนี้ก็เลยอยากจะเตือนผู้ฟังนะคะอันไหนที่มันเสี่ยงมากๆเนี่ยบางคนบอกว่าหุ้นไทยของเราไม่อาจจะไม่มีแบบนั้นมั่งคืออันนี้เขามี AI ด้วยค่ะแล้วตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยเขาพุ่งแรงนะตั้งแต่ปี2569ที่ผ่านมาแล้วอย่างบ้านเราดิฉันจะพูดบ่อยครั้งว่าเซ็นดีเด็กอะต้องดูว่าเดลต้าลงหรือขึ้นถ้าเดลต้าลงแรงหุ้นบ้านเราก็ลงแรงเพราะว่ามูลค่าวอลลุ่มของเดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็เหมือนเซ็ตเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เซ็ตสามารถที่ขึ้นลงได้นะคะเช่นเดียวกันข่าวของเกาหลีใต้เนี่ยคือเขาจะมี2บริษัทที่เป็นพระเอกก็ซัมซุงกับ SK Hynix ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของโลกที่ได้นิสสงเต็มๆจากกระแส AI ทั่วโลกเขาจะมี2ตัวนี่แหละค่ะที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมหุ้นเกาหลีบางทีมันขึ้นไปโอ้โหทำไมมันขึ้นแรงจังเลย10-20-30%หุ้นอื่นเขาก็จะขึ้นเต็มที่ก็ประมาณเกือบ10%อะไรประมาณเนี้ยเวลาลงก็ลงรูดลงไปเลยนะคะกระแส AI มาแรงใช่ถูกต้องค่ะมีการเตือนกันบ่อยครั้งนะคะว่า AI เนี่ยบางทีเนี่ยโดนทุบออกมาเนี่ยบางคนก็มองว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยเรื่องของหุ้นเกี่ยวกับพวกเทคอะไรพวกนี้มันจะน้อยถูกปะมันจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับคอมมูนิตี้อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะฉะนั้นก็จะมีตัวเดลต้าตัวหนึ่งที่น่าจับตามองสำหรับหุ้นเทคของบ้านเรานะแต่ทีนี้แค่ตัวเดียวก็สามารถที่จะทำให้หุ้นผันผวนได้เยอะละแล้วคิดดูว่าตลาดเกาหลีใต้เนี่ยสองตัวเนี้ยแล้วเป็นหุ้นที่ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของโลกด้วยโอ้โหมากนะคะโดยเฉพาะความต้องการชิปความจำ HBM ที่มาป้อนอุตสาหกรรม Data Center ราคาหุ้นทั้งสองตัวนี้ค่ะก็พุ่งแรงต่อเนื่องหลายเดือนจนทำให้ KOSPI นะคะหรือว่าหุ้นเกาหลีใต้ทำสถิติสูงสุดในประวัติการแล้ว CNBC รายงานว่า Samsung เนี่ยทำข้อตกลงกับสหภาพแรงงานหลังพนักงานคูนัดหยุดงาน18วันในเดือนพฤษภาคมผลคือบริษัทตกลงกันสัดส่วนโบนัสจากกำไรโดยพนักงานบางส่วนในธุรกิจชิปความจำที่เข้าเกณฑ์อาจจะได้รับโบนัสรวมหลายรายการสูงสุดราว626ล้านวอนมันขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่งเงื่อนไขของข้อตกลงเหมือนกฎหมายบ้านเรานี่แหละเข้าตำแหน่งอะไรสูงไหมแล้วก็เข้าทำงานมากี่ปีกี่เดือนแล้วเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนฝั่ง SK นั้นสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าพนักงานของบริษัทอาจจะได้รับโบนัสมากกว่า700ล้านวอนค่ะ454,851ดอลลาร์สหรัฐนะถ้าบริษัททำกำไรได้ตามเป้าที่250ล้านล้านวอนตัวเลขระดับนี้พูดง่ายๆเทียบเท่ารายได้หลายปีของพนักงานโรงงานชิปธรรมดาคนหนึ่งเลยนะหลายปีนะไม่ใช่หลายเดือนนะเมื่อพนักงานได้เงินก้อนใหญ่ผลที่ตามมาคือการจับจ่ายใช้สอยที่พุ่งกระฉูดในย่านรอบโรงงานชิปนะคะแล้วก็ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเติบโตเร็วกว่าภูมิภาคอื่นเลยแถบนั้นโดยเฉพาะโซนสินค้าหรูในห้างสรรพสินค้าพวกเครื่องประดับเพชรพลอยนาฬิกาหรูก็ขายดีค่ะแล้วก็ปลายเดือนพฤษภาคมไอ้จุดมันอยู่ตรงนี้มีการเปิดตัวกองทุน ETF Leverage 2เท่าที่ผูกติดกับหุ้น Samsung กับ SK โดยตรงนั่นแปลว่าถ้าหุ้นขึ้น 1% กองทุนนี้จะขึ้น 2% แต่ถ้าหุ้นลง 1% ก็จะขาดทุน 2% เหมือนกันปัญหาคือคนเกาหลีไปซื้อ ETF เหล่านี้กันแบบเยอะๆมากไปกันเยอะมากมหาศาลมากสำนักข่าว CNBC ก็บอกว่านักลงทุนรายย่อยทุ่มเงินสุทธิเข้าไปในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถึง14ล้านล้านวอน9,400ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณไปเลย33บาทไทยแล้วก็ต่างชาติซื้อเพียง2ล้านล้านวอนเท่านั้นแต่ว่ารายย่อยของเกาหลีนักลงทุนหน้าใหม่เด็กรุ่นใหม่รายย่อยเนี่ยซื้อไปถึง9,400ล้านดอลลาร์พอหุ้นกลับตัวทุกอย่างเป็นไงพังพร้อมกันหมดเลยค่ะพอหุ้น Samsung SK เริ่มปรับฐานลงแรง ETF แบบ Leverage 2เท่าก็ยิ่งขาดทุนหนักถูกไหมหุ้นลง 1% เราขาดทุน 2% หมายถึงว่า ETF ลง 2% ถ้าหุ้นขาดทุนขาด ขาดทุนไป 10% หรือว่าเด็ดก็ต้องลงไป ETF ต้องลงไปเท่าไหร่ก็ 20% มันขาดทุนหนักกว่าตัวหุ้นจริงอีกค่ะเพราะว่าถ้าคุณเล่นหุ้น SK Samsung คุณก็อาจจะไม่ได้หนักขนาดนี้ถูกปะแต่รัฐบาลไปออกเปิดตัวกองทุน ETF ไงนี่ก็คือเป็นประเด็นถึงขั้นแบบเกาหลีเนี่ยรัฐบาลออกมาขอโทษประชาชนนะแล้วประชาชนบอกขอโทษได้อะไรฉันหมดตัวหมดแล้วบ้านฉันก็ไม่มีฉันขายบ้านขายรถบางคนก็เกินไปจริงๆมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะคุณไปขายทุกอย่างได้ไงคือการเล่นหุ้นเนี่ยคุณถึงขั้นขายบ้านที่อยู่อาศัยนี่คือหนักละแล้วอย่างนี้จะทำยังไงบางคนบอกขาดทุนไป40 ล้านบาทไทยพอเห็นมันลงก็คิดว่ามันจะขึ้นมันเหมือนใช้ว่ายังไงคล้ายๆทองเหมือนกันนะทองตอนนี้ขึ้น80,000อ่ะเราก็คิดว่ามันจะต้องมีคนพูดว่ามันจะขึ้นเป็นแสนมันจะขึ้นเป็น90,000พอเราฟังข่าวเขาซึ่งจริงๆแล้วเราต้องติดตามข่าวด้วยตัวเองด้วยสถานการณ์คือมันไม่มีความแน่นอนทั้งนั้นค่ะอย่างถ้าใครบอกว่าเออเดี๋ยวนักวิเคราะห์เขาบอกว่านักวิเคราะห์ก็ยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยสิงหาคมอ่ะมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไอเหตุการณ์ที่เขาคาดฝันได้วิเคราะห์ได้มันก็มีอย่างเช่นเฟดจะลดดอกเบี้ยเท่าไหร่จะคงดอกเบี้ยเท่าไหร่เงินเฟ้อคาดการเท่าไหร่แต่เหตุการณ์ที่มันจะถล่มกันเนี่ยอย่างสงครามเนี่ยหรือว่าโรควิกฤตอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยเหล่านี้ AI ฟองสบู่แตกพูดกันมาเยอะแล้วแต่คนไม่เชื่อมันกำลังมามันต้องขึ้นสิมันจะแตกได้ไงอะไรประมาณนี้ที่สุดแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายสภาพภัยธรรมชาติเอลนิโญอย่างเงี้ยคุณจะรู้ไหมมันจะหนักแค่ไหนเราต้องติต่างเรื่องที่มันแรงไว้ก่อนพอมันไม่แรงมันก็เป็นเรื่องที่ดีของเราแต่ถ้ามันแรงเราก็รู้ว่าเราตั้งรับไว้แล้วงี้ไงไม่ต้องมองโลกสวยในยุคปัจจุบันนี้แต่เด็กรุ่นใหม่นักลงทุนรายย่อยเขากล้าได้กล้าเสียเขากล้าได้กล้าเสียนี่เป็นเรื่องจริงที่ต้องพูดนะว่าเขาจะไม่คิดอะไรเขาทุ่มสุดตัวเลยไม่ได้ก็ไม่ได้เออจะพังก็พังเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้คล้ายๆกับว่าหุ้นของเกาหลีใต้เดี๋ยวดิฉันดูล่าสุดแล้วกันนะว่าเท่าไหร่เพราะว่าลงก็ลงแรงใช่ไหมจากที่เราเห็นขึ้นไปถึง 9,000 ตอนนี้ค่อยๆวิ่งขึ้นมา 13% แล้วอ่ะ 6,330.07แล้วบวกมา 736 จุดแต่เขาบังคับพอร์ตมันแตกไงเขาบังคับขายไงมันถึงมันจะขึ้นนะวันนี้มันขึ้นไป 8,000 แล้วคนที่โดนบังคับขายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วถูกไหมบุ๊ฟังเพราะเราโดนบังคับขายไปแล้วหุ้นเราแตกมันพังไปแล้วพอร์ตเราแตกไปแล้วอ่ะนี่เป็นบทเรียนที่อยากจะบอกกันในเรื่องของการลงทุนมีรายงานบัญชีนักลงทุน 1.2 ล้านบัญชีได้รับการแจ้งเตือน Margin Call และในจำนวนนั้นประมาณเกือบ 400,000 บัญชีถูกโบรกเกอร์บังคับขายทอดตลาด Forced Sell ที่เรารู้ขาดทุนหนักเลยบางรายยังคงมีหนี้คงค้างกับโบรกเกอร์หลังการขายหลักประกันนะรัฐมนตรีคลังเกาหลีใต้ในคูยอนซอนยอมรับข้อเรียกร้องของสมาชิกสภาให้ออกมาขอโทษค่ะออกมาขอโทษต่อสาธารณะในการประชุมสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังยอมรับว่ากองทุน ETF Leverage รายหุ้นนี้ถูกปล่อยออกสู่ตลาดไม่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบก็ต้องออกมาขอโทษตามข่าวที่ออกมาแล้วก็ยอมรับมานะคะว่าประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเงินเนี่ยบอกว่าหน่วยงานเนี่ยกำลังพิจารณาจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้เขาจะให้แค่นักลงทุนมืออาชีพเท่านั้นและอาจจะปรับลงอัตราทวีคูณของ Leverage ลงหากมีกฎหมายรองรับนะคะ Leverage ขยายทั้งกำไรแล้วก็ความเจ็บปวดเลยถ้าเราเห็นภาพตรงนี้อย่างคนที่เป็นมืออาชีพที่เขาเป็นรายใหญ่อะเวลาเขาขาดทุน 10% เขาก็ยังมีอีกถูกปะแต่เราอะเป็นนักลงทุนรายย่อยอะเราเข้าไป 100% เราก็หมดตัว 100% มันต่างกันนะ ขากำลังมาดูว่าเขาจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะนักลงทุนมืออาชีพที่จะเข้าไปซื้อรายย่อยไม่ให้ละฉะนั้นที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก่อนกรณีของตลาดหุ้นเกาหลีใต้มันเป็นภาพสะท้อนของวัฏจักรการลงทุนที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกยุคเพราะว่าเมื่อสินทรัพย์มีสตอรี่แข็งแรงผสมกับเครื่องมือที่ช่วยขยายผลตอบแทนความโลภก็มักเติบโตเร็วกว่าความเข้าใจในความเสี่ยงที่น่าสนใจคือความเสียหายครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากบริษัททำธุรกิจแย่หรือเทคโนโลยี AI หมดอนาคตแต่มันเกิดจากการที่นักลงทุนจำนวนมากเนี่ยใช้เครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงกับสินทรัพย์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดจนเมื่อทิศทางตลาดเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยความเสียหายกลับถูกเร่งให้รุนแรงกว่าที่หลายคนคาดคิดบางครั้งบทเรียนที่แพงที่สุดในตลาดหุ้นไม่ใช่การเลือกหุ้นผิดนะคะแต่คือการประเมินความเสี่ยงของตัวเองดังนั้นนักลงทุนจะต้องทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือต่างๆก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนแล้วก็คุณจะต้องประเมินความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ทุกครั้งด้วยนะคะการลงทุนในธีมที่ดีก็ไม่ได้แปลว่าราคามันจะขึ้นตลอดเพราะสุดท้ายอ่ะราคาหุ้นก็ต้องเผชิญกับการปรับฐานตามวัฏจักรตลาดเหมือนกันและยิ่งเข้าลงทุนเพราะกลัวตกขบวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสกลายเป็นคนรับความเสี่ยงมากที่สุดเท่านั้นล่ะค่ะอันนี้ถอดบทเรียนให้ได้เห็นนะคะฟองสบู่ AI ในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่แตกเพราะว่าคอสปิกซึ่งขับเคลื่อนโดยหุ้นซัมซุงกับ SK ร่วงลงแรง2 วัน 16%ทำให้นักลงทุนที่เข้าซื้อช่วงราคาสูงสุดขาดทุนหนักนักลงทุนรายย่อยนับล้านคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นักลงทุนมือสมัครเล่นก็เลยตกเป็นเหยื่อหลักของวิกฤตครั้งนี้นะคะโดยหลายคนเผชิญภาวะขาดทุนทางบัญชีสูงถึง 60-80% จนสูญเสียกำไรที่ทำมาทั้งปีและบางรายถึงขั้นเงินต้นสูญสิ้นค่ะการใช้เครื่องมือการเงินความเสี่ยงสูงเช่นมาร์จิ้นและก็กองทุน Leveraged ETF เป็นตัวเร่งให้ความเสียหายบานปลายและรุนแรงนำไปสู่การถูกบังคับขายหุ้นเป็นวงกว้างวิกฤตครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังมันส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสภาพจิตใจของนักลงทุนมากๆนะหลายคนออกมาตัดพ้อว่าชีวิตพังมองไม่เห็นทางออกแล้วเนื่องจากมองว่าการลงทุนในหุ้นเป็นความหวังเดียวในการที่เขาจะสร้างตัวบางคนอาจจะฝันว่าตัวเองเป็นอีลอนมัสก์หรืออะไรประมาณนั้นก็ได้มันไม่เหมือนแล้วแล้วตอนนี้ราคาสังหาริมทรัพย์สูงเกินเอื้อมรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ต้องจัดประชุมด่วนเพื่อออกมาตรการจำกัดการเข้าถึงกองทุนนี่แหละค่ะซึ่งถูกมองว่าไอ้ตัว ETF เขาเนี่ยเป็นตัวการขยายความผันผวนของตลาดแล้วก็มีการเสนอร่างกฎหมายยกเว้นภาษีเพื่อช่วยเหลือนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบได้ไหมปี68เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยปรับขึ้นมา 75% แล้วพุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นเท่าตัวในปี69ขึ้นมาภาพย้อนหลังนะเดี๋ยวย้อนหลังให้ดูนะต้นปี2569 Samsung กับ SK ยังคงปรับตัวบวกอยู่ที่ประมาณ 70% Samsung บวก 70% SK บวก 112% นะคะแต่การปรับฐานรอบนี้มันสร้างความเสียหายแก่นักลงทุนที่เพิ่งเข้ามาซื้อเพราะว่ามันราคาใกล้จุดสูงสุดแล้วมาซื้อตอนมันแพงอะไม่ซื้อตอนตกซื้อตอนแพงซื้อหุ้นตอนแพงก็ลำบากความผันผวนตลาดหุ้นนี้มันสร้างบาดแผลให้นักลงทุนรายย่อยหนักไม่ใช่แต่คนรุ่นใหม่อย่างผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเขาเห็นหลานๆลูกๆเขาก็แนะนำเฮ้ยแม่ยายเราต้องซื้อตอนนี้มันกำลังมาแรงหุ้นเกาหลีใต้ได้รับความนิยมตึกๆทรงมีขยองที่นักข่าวไปสัมภาษณ์วัย60ปีชาวกรุงโซเคยกอบโกยกำไรจากการเติบโตหุ้น AI ในช่วงต้นปีได้300ล้านวอน 6.6 ล้านบาทแต่พอเผชิญกับภาวะขาดทุนทางบัญชีมากกว่า 60% ในเวลาต่อมาขาดทุนค่ะจากที่ได้กำไรขาดทุนก็คือสูญสิ้นไปเลยดัชนีคอสปิกทยอยร่วงลงเกือบ 40% จากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนนะคะเป็นการลดลงรายเดือนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้นักลงทุนหลายรายต้องสูญเสียกำไรที่สะสมมาตลอดทั้งปีในเวลาอันสั้นยอดขาดทุนมันพอกพูนขึ้นทุกวันนักลงทุนอายุ60ปีบอกฉันเครียดมากฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไรดีฉันไม่เคยเห็นหุ้นตกเร็วขนาดนี้มาก่อนต่อให้เป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งก็ตามตอนนี้ฉันกำลังเสียกำไรทั้งหมดที่ทำได้ตลอดทั้งปีไปแล้วค่ะแล้วก็มีสตรีมเมอร์แล้วก็เทรดเดอร์ชื่อดังเกาหลีใต้พอแตกกลางไลฟ์สดสินทรัพย์3ล้านดอลลาร์หายไปพริบตาร้องไห้ออกอากาศเลยค่ะเนี่ยความเสียหายที่ขยายวงกว้างอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในปัจจัยเร่งหลักๆทั้งการทะลักเข้าสู่ตลาดของนักลงทุนมือสมัครเล่นแล้วก็การกู้ยืมขยายเลเวอเรจ จำนวนบัญชีที่ซื้อขายรายย่อยที่มีความเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นใกล้แตะ110 ล้านบัญชีก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ2 บัญชีต่อประชากร1 คนนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มองว่าการลงทุนในหุ้นความเสี่ยงสูงเป็นทางเลือกเดียวที่จะสร้างความมั่งคั่งให้เขาเนื่องจากราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศพุ่งสูงถัดมาคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือการลงทุนที่เรียกว่า Margin และ Leverage ETF เพื่อชดเชยการพลาดโอกาสรอบขาขึ้นในปี2568นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากก็เลยหันมาใช้บัญชี Margin หรือว่ากู้เงินมาลงทุนเข้าไป ETF เนี่ยประธานสมาคมบรรษัทพิบาลเกาหลีบอกว่ากองทุน Leverage ETF ที่อิงกับหุ้นกลุ่ม Semiconductor ส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วตลาดและนักลงทุนรายย่อยกู้ยืมเงินมาลงทุนจำนวนมากจนเงินต้นแทบจะสูญสิ้นปรากฏการดังกล่าวนำไปสู่การลดสัดส่วนหนี้และเกิดคลื่นการถูกบังคับขายทั่วทั้งตลาดทุนเลยนี่มาจิ้นที่เคยพุ่งทำสถิติสูง38.6 ล้านล้านวอนหรือประมาณ8.49 แสนล้านบาทก็ปรับตัวลงเหลือตอนนี้7 แสนล้านความรุนแรงของสถานการณ์มันส่งผลให้กระทรวงการคลังเกาหลีใต้ธนาคารกลางเกาหลีใต้หน่วยงานกำกับดูแลการเงินต้องจัดประชุมด่วนเพื่อออกแถลงการร่วมกันโดยประกาศจำกัดการเข้าถึงกองทุน Leverage ETF เนื่องจากมองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาขยายความผันผวนของตลาดเช่นเดียวกันกับธนาคารกลางก็ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มในฝั่งของนิติบัญญัติอันซอนซูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เลยเสนอร่างยกเว้นการซื้อขายหุ้นเพื่อช่วยรายย่อยเนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้การทำผลงานได้ดีในอดีตได้ดึงดูดนักลงทุนมือสมัครเล่นเข้ามาเล่นมันก็เลยทำความเสียหายเยอะมากครั้งนี้รุนแรงและใช้คำว่ารุนแรงเป็นพิเศษด้วยนะคะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเกาหลีใต้ถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าอุปสรรคในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ว่ามันสูงเกินไปเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยกองทุนหรือว่า ETF เป็นช่องทางในการสร้างความมั่งคั่งที่รวดเร็วในแชทห้องโบรกเกอร์เต็มไปด้วยความตัดพ้อถึงผลการขาดทุน70-80%นักลงทุนรายหนึ่งบอกว่าสินทรัพย์ลดลงไป65%ตั้งคำถามถึงระยะเวลาที่จะหลุดพ้นจากภาวะนี้อีกรายบอกว่าชีวิตเขาก็ไม่มีทางออกแล้วเช่นเดียวกันรัฐบาลเกาหลีใต้ออกมาขอโทษแล้วยังไงต่อหวังว่าพวกเรานะคะนักลงทุนรายย่อยคือรายใหญ่มือสมัครเล่นไอ้มืออาชีพอะปล่อยเขาเก่งอยู่แล้วเขาเก่งแต่เขาทุนเยอะเขาไม่ใช่ว่าเก่งไม่มีใครเก่งเกินใครหรอกในภาพของการลงทุนยกเว้นเราก็จะมีชื่อมาวอลเลนบัฟเฟตต์อะไรพวกเนี้ยสมัยก่อนมันจะมีพวกหุ้น VI หุ้นเน้นคุณค่าถูกปะเล่นใจเย็นเล่นไปอย่างของเราก็ดร.นิเวศที่เป็นกูรูในทางด้าน VI แต่สมัยเนี้ยมันเหมือนบิตคอยอ่ะมันเหมือนทองอ่ะทองสมัยก่อนเรายังบอกว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเลยถูกปะเซฟเฮฟเว่นมันเฮฟเว่นตอนไหนตอนเนี้ยมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปโลกในบริบทใหม่ทุกอย่างมันสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็จะพลิกได้หมดเลยค่ะเราเองมีเงินอยู่ในมือมันอยู่ที่เราสุดท้ายเราจะไปโทษคนนู้นคนนี้คนที่หนึ่งคนที่สองโทษรัฐบาลได้ไหมมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวก็ตัวเรานี่แหละบางคนก็โลภมากบางคนก็ไม่มีสติค่อยๆนะคะอันนี้ก็ถอดบทเรียนให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของเกาหลีอ่ะส่วนบ้านเรามีประเด็นอะไรเศรษฐกิจค่ะฟังจากธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติตอนนี้ห่วงสถานการณ์หนี้ค่ะคำว่าหนี้จริงๆพูดเบาๆไม่ต้องพูดออกเสียงมากก็บางคนบอกว่าปวดร้าวมากนะคะคือมันสูงขึ้นเยอะนะบ้านเรานี่ครัวเรือนหนี้เสียในระบบเหล่านี้เป็นต้นกำลังเผชิญเรื่องนี้ล่ะค่ะมันยังเป็นขาขึ้น NPL SME พุ่งแตะ 9.5% ส่วนทางรายใหญ่หนี้เสียต่ำแค่ 1.5% ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำสูงขณะที่เศรษฐกิจซึมต่ำกว่าศักยภาพ K-shape มันรุนแรงมากขึ้นภาพรวมจากเครดิตบูโรที่ออกมาที่เมื่อวานนี้คุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจนะคะมุมเศรษฐกิจปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะโตใช้คำว่าโตก่อนนะมันเป็นภาษาทางการอะเนาะโตซึมลงมาเรื่อยๆโตฟังทีนี้เฮ้ยมันโตขึ้นมันขึ้นแน่นอนเพราะว่าโตมันต้องเติบใหญ่เติบโตแต่คือโตซึมลงเรื่อยๆใช้คำนี้ในอดีตอ่ะเคยเติบโตระดับ 5% ลดลงมา 4% และ 3% ก่อนที่ปี69ตอนนี้คาดว่าจะขยายตัว 2.3% คือโอเคอ่ะมันจะดีกว่าช่วงเริ่มต้นของสงครามที่เคยประเมินว่าอาจจะโต1.5ถึง1.6%อันนี้กำลังพูดถึง GDP บ้านเรานะแต่ยังต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเติบโตศักยภาพที่ควรจะเติบโตหุ้นเอ้ยไม่ใช่ภาพของ GDP ไทยเท่าไหร่2.7ถึง3%ค่ะในมุมของแบงก์ชาติความเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจไทยปัจจุบันมันมาจากทั้งเงินเฟ้อที่มาจากความผันผวนของสถานการณ์โลกต้นทุนพลังงานปัญหาหนี้เสีย NPL แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องยิ่งซ้ำเติมปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานตัวหนึ่งที่สะท้อนความอ่อนแอในระบบเศรษฐกิจไทยคือปัญหาหนี้เสียปัจจุบันนี้ NPL ของระบบโดยรวมอยู่ในช่วงขาขึ้นถ้าเงินเราขาขึ้นมันก็ดีเนาะแต่ว่าถ้า NPL หนี้เสียขาขึ้นนี่ฟังดูแล้วมันน่าเจ็บใจเพิ่มขึ้น2.85มาอยู่ที่2.97พฤษภาแล้วมีแนวโน้มก็ยังคงเพิ่มต่อจุดน่ากังวลมากที่สุดคือการกระจายตัวของหนี้เสียที่ต่างกันระหว่างธุรกิจแต่ละขนาดโดย NPL ของ SME อยู่ที่ 9.5% ขณะที่ลูกหนี้รายใหญ่มี NPL เพียง 1.5% ตัวเลขที่ต่างกันมหาศาลสะท้อนถึงอะไรปัญหาความเหลื่อมล้ำขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงของธุรกิจขนาดเล็ก SME เป็นแหล่งจ้างงานที่หลักประเทศเลยแหละแต่หากสินเชื่อ SME ยังติดลบยิ่งซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำแบบ K-shape รุนแรงขึ้นวันนี้คุณวิทัยบอกว่าเราเห็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นชัดเจนขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแต่ไม่ได้รุนแรงมากเราจึงพยายามออกโครงการแก้มันสิ่งที่กังวลสูงคือหนี้เสียของ SME ตอนนี้ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาที่ 9.5% รายใหญ่ 1.5 สัญญาณหนี้เสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอัพเทิร์นขึ้นคือต้องมอนิเตอร์

ตัวรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ดีกว่า SME มีข้อจำกัดมากกว่าแล้วก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอย่างรุนแรงความเสี่ยงของ SME จึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตัวธุรกิจเพราะกลุ่มนี้มันเป็นแหล่งจ้างงานหลักของประเทศหากธุรกิจประสบปัญหาหนี้เสียและไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ย่อมกระทบต่อการจ้างงานรายได้ประชาชนและก็การบริโภคของประเทศไม่เพียงเท่านั้นถ้าดูสินเชื่อ SME ยังน่าเป็นห่วงค่ะปัจจุบันสินเชื่อ SME ติดลบมา15ไตรมาสมันสะท้อนข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินทุนเมื่อธนาคารมีความระมัดระวังมากขึ้นความเสี่ยงของหนี้เสียธุรกิจที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินลงทุนเพื่อปรับตัวก็ยิ่งเข้าถึงสินเชื่อได้ยากเศรษฐกิจต้องโตทางออกของหนี้เสียค่ะตอนนี้เลยถ้าเศรษฐกิจเติบโตธุรกิจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นคำพูดของผู้ว่าการแบงก์ชาติไทยประชาชนจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติมันจะส่งผลให้ NPL ลดลงอย่างยั่งยืนดังนั้นการแก้ปัญหาหนี้เสียจึงไม่สามารถพึ่งมาตรการปรับโครงสร้างหนี้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องทำควบคู่กับการสร้างเงื่อนไขให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตตามศักยภาพในส่วนของ SME ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ผลักโครงการเครดิตบูสต์ก็เป็นกลไกการค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของธนาคารในการปล่อยกู้ให้ธุรกิจขนาดเล็กขณะเดียวกันก็ยังมีการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้บางกลุ่มโดยคงระดับการผ่อนชำระเช่น50%หรือ70%แทนการปรับเพิ่มขึ้นตามกำหนดเดิมเพื่อไม่ให้ลูกหนี้ต้องแบกรับภาระสูงเกินไปในช่วงที่รายได้ยังไม่ฟื้นสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมแบงก์ชาติขยายมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ออกไป1.5ปีเพื่อเพิ่มเวลาให้ธุรกิจฟื้นตัวแล้วก็ลดโอกาสที่ลูกหนี้จะไหลเข้าสู่ NPL ตอนนี้หนี้ครัวเรือนยังสูงบ้านเราต้องใช้เวลาค่ะในการแก้ไข90%แล้วอะแม้สัดส่วนต่อ GDP ลดลงจากสูงสุด90มาอยู่87แต่มันจะต้องใช้เวลาอยู่ดีในการแก้ยังไงแบงก์ชาติเขาใช้มาตรการเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาภาระของลูกหนี้ทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่1%แล้วก็ผลักดันมาตรการแก้หนี้มาตรการสําคัญที่แบงก์ชาติบอกคือคลินิกแก้หนี้แล้วก็การปรับบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือแซมให้มีบทบาทเป็นโซเชียลเอเอ็มซีเพื่อช่วยจัดการหนี้รายย่อยที่มีวงเงินไม่เกิน100,000 บาทแล้วก็รวมไปถึงใช้มาตรการแฮร์คัทเพื่อให้ลูกหนี้สามารถกลับสู่ระบบการชําระหนี้ได้ลูกหนี้ที่ยังมีปัญหาสภาพคล่องแบงก์ชาติพยายามคงระดับการผ่อนชําระแบบสเต็ปเพย์เมนต์เพื่อป้องกันไม่ให้เพิ่มภาระเร็วเกินไปจนกลายเป็นหนี้เสียปัจจุบันแม้ผลกําไรของแบงก์พาณิชย์ยังอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ่และธนาคารมีความสามารถในการปรับตัวและมีอํานาจต่อรองสูงกว่าก็รับแรงกระแทกจากต้นทุนพลังงานหรือสถานการณ์สงครามได้ดีกว่าแบงก์ชาติต้องให้ความสําคัญกับความเป็นธรรมทางการเงินมากขึ้นทั้งการลดธรรมเนียมบางประเภทที่เคยเป็นรายได้หลักของธนาคารการเพิ่มการแข่งขันในระบบการเงินอีกความเสี่ยงที่แบงก์ชาติให้ความสําคัญคือการใช้ระบบการเงินเพื่อเป็นช่องทางทุนเทาคอร์รัปชันและกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบค่ะปรับบทบาทแบงก์ชาติสู่แก้ปัญหาเศรษฐกิจจริงนะคะคุณวิไทยบอกยืนตรงรายยื่นมือติดดินธนาคารจะไปต้องปรับบทบาทให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมเดิมเขามุ่งดูแลแต่เสถียรภาพทางการเงินมหาภาคก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคเศรษฐกิจจริงมากขึ้นโดยเฉพาะการทําความเข้าใจปัญหาของ SME ลูกหนี้รายย่อยและประชาชนที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินนะคะเขาจะเชื่อมโยงหน่วยงานอื่นมากขึ้นเพราะปัญหาที่ไทยกําลังเผชิญมันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ด้วยเครื่องมือการเงินเพียงอย่างเดียวเช่นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประเทศสะสมมานานตั้งแต่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพการศึกษาไปจนถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน SME ของเราปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวนะคะแต่ต้องอาศัยการลงมือทําจริงแล้วก็การประสานงานระหว่างหน่วยงานบทบาทของแบงก์ชาติก็ต้องขยับจากการดูแลเสถียรภาพในภาพรวมไปสู่การเข้าสัมผัสปัญหาเศรษฐกิจจริงมากขึ้นเพื่อให้มาตรการทางการเงินตอบโจทย์ปัญหาได้ตรงจุดค่ะเป้าหมายของแบงก์ชาติทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนอยู่ดีกินดีควบคู่กับการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำแล้วก็ดูแลเสถียรภาพของประเทศโจทย์สำคัญคือไม่ใช่เพียงการแก้ NPL ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียใหม่สร้างเงื่อนไขให้ธุรกิจและประชาชนมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ในกลุ่ม SME ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องช่วยค่ะให้ธุรกิจที่มีศักยภาพเข้าถึงเงินทุนปรับตัวลูกหนี้มีปัญหาก็ต้องให้เขาได้รับโอกาสปรับโครงสร้างหนี้ไปนะคะอ่ะอันนี้ก็คือปิดท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูภาพของการลงทุนบ้างวันนี้ตลาดหุ้นไทยของเราก็เปิดทําการตามปกติเช่นเดียวกันนะคะลุ้นค่ะดัชนีหุ้นไทยรีบาวด์ค่ะ

0: เพราะว่าแรงขายเดลต้ากับสงครามมันขยายวงมันกดดันหุ้นไทยอยู่อย่างเมื่อวานนะคะพักก่อนครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: กับอีก48นาทีค่ะผู้ฟังมาดูภาพของการลงทุนหน่อยเมื่อวานตลาดหุ้นไทยเราลบไป 26.36 จุดนะคะราคาน้ำมันที่ผันผวนด้วยนะคะ30กรกฎาคมต่ำสุดของวันนี้37จุดนะแรงขายจากหุ้นเดลต้าด้วยนะคะก็ไปปิดที่ 1,598.11 จุดค่ะหลุด 1,600 ลบไป 1.62% วอลุ่มก็หนาแน่นนะคะ 112,047 ล้านบาทยังมีความไม่แน่นอนสูงนะคะสำหรับภาพของการลงทุนที่มุมมองจากบลจ.อิสเปรงมองแต่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงค่ะแต่นักลงทุนควรสร้างพอร์ตที่มีความยืดหยุ่นเพื่อช่วยรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เตือนกันไปก่อนส่วนวันนี้ก็เดินหน้าดูนะคะตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศการลงทุนค่ะอย่างภาพของการลงทุนตลาดหุ้นฝั่งของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะได้ส่องมองกันเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาน้ำมันทองคำ นิวยอร์กปิดบวกได้นะคะ S&P 500 Nasdaq ดีดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มชิปผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท Microsoft ก็ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการที่บริษัทเทคโนโลยีทุ่มเงินจำนวนมากไปกับการลงทุน AI นะคะดาวโจนส์ปิด 52,208.06 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 613.92 จุดหรือบวกมา 1.19% นะคะ S&P 500ปิดที่ 7,437.63 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 121.48 จุดหรือว่าบวก 1.66% Nasdaq ก็ปิด 25,122 จุดบวกมา 2.78% บวกแรงมากนะคะล่วงหน้าก็ยังเห็นบวกแรงอยู่สำหรับ Nasdaq แต่ก็ต้องระวังนะอะไรที่มันขึ้นแรงอะนะคะทำใจกันไว้นิดนึงส่วนหุ้นยุโรปค่ะก็บวกนะคะแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแบงก์กับอุตสาหกรรมแม้นักลงทุนยังคงติดตามความตึงเครียดจากตะวันออกกลางความไม่แน่นอนทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐหุ้นฝรั่งเศสบวกได้ 0.92% ตลาดหุ้นเยอรมนีบวกได้ 0.60% ฟูซี่ร้อยลอนดอนลบไป 0.10% ลอนดอนปิดลงเล็กน้อยเพราะว่าหุ้นลงเพราะว่าธนาคารกลางอังกฤษมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนออกมาคละกันก็เลยส่งผลให้แรงซื้อในตลาดชะลอตัวส่วนน้ำมันค่ะเมื่อคืน WTI ตลาดนิวยอร์กลบท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนมีรายงานซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำในการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรทางทะเลเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันภัยทางทะเลสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบกันยายนก็ลดลง87เซนต์ 1.03% ไปปิด 83.59 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบกันยายนลงไป 1.71 ดอลลาร์หรือว่า 1.88% ปิด 89.03 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะทองคำปิดบวกนะคะเมื่อคืนส่งมอบเดือนธันวาคมโคเม็กซ์บวกได้63ดอลลาร์ค่ะ 1.55% ไปปิด4,160ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ดอลลาร์ก็อ่อนค่านะคะส่วนตลาดเอเชียตอนเปิดมาก็เป็นบวกนะแล้วนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มชิปค่ะหลังจากหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาด Wall Street พุ่งแข็งแกร่งนะคะหุ้น SK เนี่ยทะยานขึ้น 25% Samsung ขึ้น 20% อ่ะในการซื้อขายที่หุ้นเกาหลีใต้ส่วนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นหุ้นบริษัทผลิตชิปรายใหญ่พุ่งขึ้นเกือบ 18% นะคือดูบรรยากาศก็น่าจะเป็นบวกนะแล้วล่าสุดเนี่ยค่ะเราดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนิกกี้ปิดตลาดที่ 64,572.25 จุดบวกมาถึง 2,704 จุดนะวันนี้นิกกี้บวกเช้า 4% ค่ะ 4.37% คอสปิเกาหลีใต้ตอนนี้ยืนอยู่ที่ 6,372 จุดบวกมาได้779จุดหรือบวก 13.93% เกือบ 14% นะคะหางเส็งฮ่องกงลบเล็กน้อยค่ะยืนอยู่ 25,833 จุดลบไป28จุดแล้วก็ตลาดหุ้นของออสเตรเลียนะคะตอนนี้บวกมาได้17จุดค่ะ0.19% ยืนอยู่ 8,985 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน 3,833 จุดนะคะบวกมาได้28จุดหรือว่า 0.76% อันนี้เป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดฝั่งของเอเชียค่ะของบ้านเราเองเนี่ยนะคะผู้ฟังนักวิเคราะห์เขาก็มีมุมมองนะบลฟินแนนเซียเซรัสมองว่าหุ้นเทคฟื้นตัวเซตน่าจะรีบาวได้ให้กรอบ 1,610 ถึง 1,620ฟื้นตัวในระยะสั้นนะคะจากแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มเทค AI หลังปรับฐานก่อนหน้านั้นขณะที่กลุ่มคอมมูนิตี้อาจจะชะลอตัวระยะสั้นจากราคาน้ำมันที่เริ่มอ่อนลงปัจจัยขับเคลื่อนตลาด GDP สหรัฐค่ะเติบโตต่ำกว่าคาดการแต่การบริโภคการลงทุนยังแข็งแกร่งเงินเฟ้อ PCE ออกมาใกล้เคียงกับที่คาดและยังไม่เพิ่มแรงกดดันต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดส่วนราคาน้ำมันดิบก็คือลงสัปดาห์หน้าจะติดตามตัวเลข ISM แล้วก็การจ้างงานนอกภาคการเกษตรต่อนะคะหุ้นเด่นวันนี้ของ Financial Cyrus ให้ ITC ค่ะเป้า21บาทกำไรปกติไตรมาส2ปี2026อยู่ที่725ล้านบาทลบ 16% Q on Q แล้วก็บวก 2% Year on Year ใกล้เคียงคาดแม้ต้นทุนสูงขึ้นแต่ว่ารายได้เติบโตจากการปรับขึ้นราคาขายแนวโน้มรายได้ช่วงครึ่งปีหลังยังสดใสอยู่นะคะส่วน DAO ก็มองว่าวันนี้น่าจะพักฐานเพียงช่วงสั้นๆนะคะพร้อมกลับตัวถ้าข่าวบวกกลับมามากกว่าข่าวลบหากพิจารณาดัชนีที่ไม่รวมหุ้นเดลต้าและหุ้นแบงค์ที่เป็นตัวชี้นำตลาดจะพบว่าหุ้นตัวอื่นไม่ได้ร่วงแรงนักนะคะวันนี้ก็กลยุทธ์หลักเป็นการเลือกขายทำกำไรหุ้นที่ราคาขึ้นมากแล้วก็เตรียมหาจังหวะเข้าซื้อรอบใหม่มองกรอบจะเป็น 1,590 นะคะแล้วก็ 1,570 จุดตามลำดับหุ้นพอร์ตแนะนำวันนี้ก็จะเป็น PTT EP กับ PTT ออกถือเงินสดไว้ก่อนค่ะแต่วันนี้แจ้งคุณผู้ฟังให้ทราบกันก่อนนะคะ รายการของเราวันนี้จะมีถ่ายทอดนะ
7: พระมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนิตยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับเจ้าพนักงานพนักงานถอนปิ่นโตพัฒหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสายงและเสด็จไปส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สรรพกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ส่งทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก11รูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ จำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกนาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นั่งด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาจุฬาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักอัครราชกุมารีกรมประสิทธิสว่างควัตวรคัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณนะครับซึ่งภายในการปฏิสถานและตั้งแต่งภายในพระนั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
9: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตรนะครับตามคติไทยโบราณ นั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตขวาทับพระหัตซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
10: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็ก ราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศฐ์นั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศฐ์นั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเอียระบับค่ะ
9: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัย และส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอัณฑะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
8: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: สวัสดีครับ
8: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปันนระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
11: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้า ถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะ
8: ครับ
11: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นน่ะเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
8: ่ครับ
11: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
8: ครับ
11: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
8: ์ครับ
11: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาห์ไม่ได
8: ้ครับ
11: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
8: ครับ
11: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
8: ค
11: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วยนะครับคราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วต่อจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื
8: ่
11: อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
8: ครับ
11: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
8: ้
11: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
8: ครับนะ

0: ี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพพวานครับ
1: คือย้อนกลับมาสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหาดนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและส่งกราบ

0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วได้ประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: ติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตถาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ

0: ปะตานิสีเดนะทุกติยันติสีเดนะโภคสัมปทาสีเดนะนิพุติยันติตัตถมาสีลังวิโสทะเย
1: ที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเสด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตพระตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะฮะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละนะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตุสัพพะมังคลังนะ
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายภัตตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจึงสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วยังไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้งสิบรูปที่ได้ในการถวายปิณโตพระตาหารแล้วนะครับทั้งสิบรูปก็คือชั้นสมเด็จทั้งสิบรูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลากพระผู้สายโยงจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: ราชคณะนี่นะครับสมเด็จท่านสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับก็จะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งการทอดพระผู้สายงลาดพระผู้สายงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
2: ี้ครับ
1: เมื่อลาดพระผู้สายงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้อยู่นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระผู้สายงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าผูกสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนครับ

0: ก็จะได้การเก็บพระพุทธสายโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลักทักษิโณทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายแอนติเรและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้ง10รูปครับ
1: วาทิวาหาปุราคณิปุเร

ปัจจิเรกวัตสตังจีวัตตุปัจจิเรกวัตสตังจีวัตตุปัจจิเรกวัตสตังจีวัตตุทีวายโกโหตุปโรโกโหตุทีวายโกโหตุปโรโกโหตุทุกขิโตโหตุปรมิณมหาราชาสัพพรมราชินีกิตติกิจจังกิตติธัมมังกิตติกาโปเทโยนิจังปรมิณมหาราชวรสะปรมณียาสหะโอวาทสัพพทาขอถวายพระพร

0: จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อนนะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตตัยเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละนะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่ไอ้อายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายที่เรียกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษสำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: แล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะคร
1: ับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงฆ์แล้วก็จะได้สวดมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสักเกตสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระโสพลวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายนามพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมาติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสดับประกอบนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
1: ครับ
2: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
1: ครับ
2: นะครับก็ใช้เลข47อย่าสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
1: ครับ
2: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานนามว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
1: ๆ
2: ในลักษณะอย่างนั้น
1: เท่ากับจำนวนทั้งวัน
2: ใช่ครับใช
1: ่ครับสิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
2: ครับใช่ครับ คือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะเรียกว่าในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
1: ครับ
2: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก
1: ็
2: คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตะอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
1: ครับ
2: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปนะส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
1: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
2: ใช่คร
1: ับ กับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นยังอาสงฆ์แล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
2: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมาติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
2: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
2: โดยธรรมเนียมของเรานี้ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุศักดิ์นี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
2: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
2: คือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่สองลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณปิญโญพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
2: นะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดาๆนะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
2: นะซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจกแจงรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับ ก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
2: ้
1: นะครับทางท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
2: พัดรองนี่สมัยแล้วถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
2: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานนะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับ เรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถาก็ไก่กับคอควายนะอาจารย
2: ์คือตัวนี้น่าสนใจมากนะคร
1: ับ
2: คือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคือคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะซึ่งสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
2: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงชั้นกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถาเนี่ยแปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระครูสายุนะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนเนินทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในที่แรกขณะนี้ได้เสด็จพระชนเนินไปที่ด้านหน้าอสงและที่หน้าละพระครูสายุเพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทเนี่ยนะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นเขาที่ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกรณ์สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร
0: ์ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ
2: อนิจจาวัฏสังขารอุปาทวายธัมมิโนอุปาทิตวานิรุจจันติเอกังอุปสมุปโส
0: เมื่อพระสงฆ์สดับประกรณ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลักทักษิณทบครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัจฉริยะถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปขึ้นยังอาสม
2: ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมะราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: วายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมหคิดพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระมหคิดพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัฒน์วัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: พระสงฆ์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นอย่างอาสงภายในพระที่นั่งพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2คือจะขึ้นมาอย่างอาสงภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย
3: ์ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างที่ว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยพึ่งยังหนุ่มๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะไปบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็พระผู้สายโยงที่ได้ลาดมาครับอาจารย์
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสารภูสายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าหากว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วค่อยประสานนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะวัดในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยนะครับสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ ครับทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชอาณาจักรเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: อันิหุชันติเตสังหูปะสะโมสุขุน
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกอบในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธสายโยงแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในเที่ยวที่สองนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับจำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสงฆ์

0: ในการเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรจมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์จารย์ทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปนี่รายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัตรวัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้จะปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอสงฆ์ทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอสงฆ์เรียบร้อยแล้วครับจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีกหนึ่งเที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับแล้วก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4จำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระชนม์เมินประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีทั้งพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้า เข้าเฝ้าทูลอมทูลประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกรณ์ครับ
2: ยะวะตัสสังฆาราอุปาโนยะธัมมิโนอุปัสสิตวานิรุสสันติเตสังสุปปโน

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอบแล้วท่านพนักงานได้เก็บพระภูษาโยมยืนอย่างที่เดิม

0: ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี่ก็จะออกจากอาสมภายในที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัตรวัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียในต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะแล้วสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวช
0: ครับ
2: ในสังคมพุทธบ้านเรานะครับและได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสายโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระอุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญากลับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่หน้าอาสงฆ์12รูปเมื่อส่งทอดผ้าไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปสุดของพระราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สรรพากรในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าที่มีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: พระสัตว์
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วยครับ
2: ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วยนะครับในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ้งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกรณ์จะสิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระพุทธายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำภูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คุณก็ต้องบอกว่าสถานะของพระภูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศิลป
0: ์ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศิลป์เนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศิลป
0: ์ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศิลป์ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วยังมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่อย่างนั้นก็ต้องข้ามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก็เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: และความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงฆ์และเจ้าพนักงานได้เก็บพระภูสายโยงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับอยู่หลายท่านได้นำเรียนไปมาสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธีธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระนั่งพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธีธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันเนี่ยนะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหารัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติครับ

0: ที่รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและชกุลพระศรีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและสักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธีธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วไปเนี่ยก็จะมีสวดทิ้นแบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธนะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นสวดของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวด7คัมภีร์เป็นที่ตั้งว่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทํานองนึงก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสสนัยนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทํานองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตาลปัดอันเนี้ยนะส่วนมากแล้วก็มักจะทําการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะครับแล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมทสังคหะอันนี้เท่าเรามักจะเสียเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวด9ปริเชตเน้นท่วงทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายกันไปภาคหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซ
0: ึ่
1: งบางทีการตัดกับประวัติมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซ
0: ึ่
1: งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเรื่องทำนองนี้ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองนะอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบ พระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายินดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียง

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะครับเมื่อช่วงสายๆจนถึงสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการถ่ายทอดสดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระองค์ผ่านนะครับผมคิดว่าพี่น้องชาวไทยทุกคนคงจะได้ร่วมกันถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแล้วก็ถวายกำลังใจแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ ท่ามกลางโลกที่มันมีสถานการณ์รุมเร้าหลากหลายเรื่องแต่ว่าเมืองไทยก็เผชิญความสูญเสียอย่างหนักหน่วงครับเอาละฮะวันนี้ท่านผู้ฟังครับผมว่าอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องหยิบมาคุยกับท่านผู้ฟังคือกรณีของฮาลุนโซโลนะครับ ซึ่งเป็นข่าวใหญ่วันนี้ก็ต้องบอกว่าโลกทั้งใบรู้จักกับฮาลุนโซโลไปแล้วและเมื่อตรวจสอบเช็คกับข่าวในเบื้องลึกปรากฏว่าน้องคนนี้เป็นเด็กคณะรัฐศาสตร์จุฬาครับ ซึ่งได้ทุนจุฬาชนบทแล้วก็ได้สารฝันของตัวเองจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลย

0: จนถึงขั้นเรียนจบระดับอุดมศึกษา แล้วก็นำพาตัวเองเดินทางไป50ประเทศทั่วโลกท่านผู้ฟังบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นแบบอย่างและผมระลึกถึงหลังจากฟังเรื่องของฮารุนโซโลคือท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันท่านเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านรองปลัดชัยวัฒน์ชื่นโกสุมท่านนี้เป็นรุ่นพี่สิงห์ดำได้ทุนจุฬาชนบทเช่นเดียวกันทุนจุฬาชนบทนั้นให้ 100% คือให้ทุกอย่างขอให้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วเมื่อผมเห็นข้อวัดปฏิบัติจริยาของคนที่ได้รับทุนแบบนี้เหมือนกับที่ฮารุนโซโลหรือตอนนี้พวกเรารู้จักชื่อจริงของน้องแล้วคือนายบวรทัตเปงสุขจริยาหรือจริตของคนที่ได้รับทุนแบบนี้มักจะเป็นคนที่มีความอดทนมีความเพียรมีความอุตสาหะแล้วก็มีความถ่อมตนนะมีจิตที่จะช่วยเหลือคนยากคนจน ท่านผู้ฟังครับเมื่อวานมีคลิปที่บวรทัตหรือฮารุนเนี่ยได้พูดกับเด็กคนหนึ่งในอัฟกานิสถานว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อเขาได้เลยเขาพร้อมจะช่วยเพราะเด็กคนนั้นบอกอยากจะเป็นหมอแต่ว่าไม่มีทุนในการเล่าเรียนท่านผู้ฟัง ปรากฏว่าสิ่งที่ฮารุนพูดไปกับสิ่งที่ผมได้เห็นความตั้งใจและการทำอย่างต่อเนื่องของท่านรองปลัดชัยวัฒน์ชื่นโกสุมทุกคนจะเรียกท่านว่าผู้ว่าติ๊กปัจจุบันนี้ก็เป็นท่านรองปลัดยังอยู่ในราชการนะครับท่านลงพื้นที่ไปหาประชาชนผมจำได้ตอนที่ท่านอยู่จังหวัดเลยท่านขี่จักรยานจากโจรผู้ว่าไปทำงานที่ศาลากลางจังหวัดระหว่างทางก็แวะเยี่ยมแม่ค้าชาวบ้านชาวช่อง แถมยังบอกชาวบ้านว่า จวนผู้ว่ามันใหญ่นะเพราะฉะนั้นจะทำประโยชน์อันใดได้ก็บอกก็ให้ใช้เป็นสถานที่ทำบุญจัดงานกวดการกุศลไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะไม่มีต้นทุนนะพอผู้คนในจังหวัดเลยลำบากนะติดหนี้โรงจำนำท่านก็เอาเงินไปช่วยนะทุนจุฬาชนบทนี่ถือเป็นทุนที่ให้คุณอเนกอนันต์จริงๆนะผู้ฟังครับแล้วผมก็ชื่นชมที่สำคัญที่ก็มีความประทับใจเพราะเป็นเด็กรัฐศาสตร์จุฬาเป็นเด็กรุ่นน้องเขาเล่าว่าเขาจบภาคสังคมวิทยาสังคมวิทยานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนในโลกใบนี้นะและนั่นเป็นแรงบันดาลใจทำให้ฮารุนนี่อยากจะเดินทางไปทุกที่ในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับแต่โลกมันไม่ได้อ่อนโยนและใจดีอย่างที่ฮารุนเป็นเราถึงได้ยินข่าวเศร้าและเราอาจจะตกใจมากกว่านั้นอีกนะครับถ้าข้อมูลมันยืนยันว่าตำรวจที่ทบิลิซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของจอร์เจียแจ้งไปที่กงสุลไทยแล้วแต่กงสุลไทยได้ประสานงานอย่างเร่งรีบรวดเร็ว ติดต่อญาติทางประเทศไทยได้ทันท่วงทีหรือเปล่าอันนี้คงจะมีคนช่วยกันหาคำตอบต่อไปแต่ผมถือว่าข่าวนี้ทำให้คนไทยเศร้าใจสูญเสียปีนี้เป็นปีที่บ้านเราสูญเสียคนดีไปหลายคนฮารุนโซโลก็เป็นหนึ่งในนั้นและนี่คือพละกำลังความแรงของราหูที่เป็นจตุโกณกับปฤตยูที่มีดาวเสาร์ส่งกระแสร่วมนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์จะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ท่านผู้ฟังคือประมาณ16-17สิงหาคมที่จะถึงนี้ชวนท่านผู้ฟังมองออกไปไกลนอกประเทศสักนิดหนึ่งนะครับขณะนี้เหตุการณ์ในตะวันออกกลางดูไม่มีทีท่าจะเบาลงผมเคยยืนยันกับท่านผู้ฟังตั้งแต่แรกแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเจรจาเตรียมทำ MOU ทรัมป์ไปเซ็นเอกสารลงลายมือชื่อที่นะพระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสนะ ราชวังแวร์ซายปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะท่านผู้ฟังเปิดให้ผู้คนเข้าไปเที่ยวชมบังเอิญผมเคยไปนะก็เห็นถึงความอลังการเห็นถึงแหมนะผู้นำของฝรั่งเศสก็ช่างคิดนะเชิญทรัมป์ไปแล้วก็ไปลงลายมือชื่อเรียบร้อยประกาศชัดเจนนะ MOU เส้นกันคนละที่จะปฏิบัติตามนั้นแต่บัดนี้มันไม่ใช่แล้วขณะนี้ซาอุดิอาระเบียกับประเทศพันธมิตรต่างๆที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียกำลังผนึกกำลังกันเพื่อจะต่อกรกับทางอิหร่านซึ่งหมายความว่าการรบพุ่งกันในระหว่างกลุ่มหนึ่งกับอิหร่านกลุ่ม GCC กับอิหร่านเขาไม่ได้รบกับอิหร่านครับเขารบกับอิหร่านที่มีรัสเซียและจีนหนุนหลังอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการลุกลามบานปลายของสงครามเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงลำบากมากท่านผู้ฟังครับตัดภาพกลับมาเมืองไทยขณะนี้คนไทยเองก็ยังนะเวียนวนอยู่กับปัญหาที่มันเป็นงูกินหางวนไปวนมาอย่างนี้ความไม่โปร่งใสการทุจริตนะความไม่ชัดเจนความล่าช้าของกฎหมายนะการแบ่งพรรคแบ่งพวกความไม่เป็นธรรมในสังคมนะในขณะที่สงครามกำลังปะทุหนักหน่วงขึ้นแล้วก็สถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโยซึ่งกำลังจะสร้างความแห้งแล้งอย่างรุนแรงให้กับทุกภูมิภาคในโลกใบนี้กำลังขยายวงผมว่าทุกคนเตรียมตัวรับแรงปะทะให้ดีนะครับนะแต่ว่า อย่างที่ผมเคยกล่าวเรียนครับชะตาเมืองไทยและแผ่นดินไทยมีความโชคดีเป็นที่ปรากฏชัดผมว่าเรื่องหนึ่งที่สำคัญเพราะเมื่อครั้งสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมานะพระราชกระแสรับสั่งซึ่งเป็นปฐมบทของต้นกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งท่านตั้งใจว่าจะยกยอพระพุทธศาสนาให้แผ่นดินไทยนี้เป็นแผ่นดินที่พุทธศาสนาเจริญเติบโตรุ่งเรืองหมายความว่าจะสืบพระศาสนาผมว่านี่เป็นมหาอานิสงส์ใหญ่ของแผ่นดินไทยที่เสาหลักที่สำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ยกย่องเชิดชูทำนุบำรุงให้พระพุทธศาสนาเป็นแกนหลักนะแล้วก็กราบเรียนด้วยความเคารพนะครับพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมถอยพระธรรมคำสอนนะไม่ได้ทำให้คนสูญเสียความเป็นมนุษย์ความเป็นคนแต่ก็อีกละครับยิ่งโลกมันเจริญเติบโตมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจิตใจคนไม่ได้เจริญตามด้วยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างที่เราเห็นครับคนทุศีลนะคนมีมิจฉาทิฏฐิหลายบางจำพวกก็เป็นมิจฉาชีพแต่มีความรู้เยอะคนมีความรู้เยอะไม่ได้การันตีว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ยุคที่สำคัญของตำราฮวงจุ้ยจีนคือยุคที่9ยุคธาตุไฟเนี่ยเป็นยุคที่คนจะใช้ดุลยพินิจใช้ความคิดกลั่นกรองเยอะกว่าปกตินะไอ้ที่จะมายุคกันไปกับยุคกันมาเฮลโลไปเฮลโลมาหมดสมัยครับปัจจุบันนี้คนถามหาเหตุผลแล้วคนก็ยังกลับมานะไตร่ตรองคิดทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายรอบว่าสิ่งที่เขาเคยเชื่อถือสิ่งที่เขาเคยมั่นใจสิ่งที่เขาเคยไว้วางใจมันใช่หรือเปล่าเห็นเราจะเห็นว่าวันนี้เองนะครับนะหลังจากนี้ไปอีก17 18ถึง20ปีเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่โลกจะถูกพัฒนาและขับเคลื่อนไปด้วยผู้คนที่อุดมทางปัญญาจริงๆท่านผู้ฟังถึงเวลาที่จะต้องสื่อสารกันด้วยเหตุและผลแต่อะไรก็ตามที่มันไม่ได้ยืนอยู่บนเหตุผลแห่งความเป็นจริงนะภาษาไทยเรียกว่าตรรกะวิบัตินะเอา1+1แล้วมันได้4อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่ารากฐานไม่แข็งแรงก็จะต้องถูกปัดตกไปนะวันนี้ประเทศไทยเราก็เข้าสู่จังหวะเวลาแบบนั้นเช่นเดียวกันครับเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยแต่วันนี้ต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้วครับที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาตกลงมันใช่หรือไม่ใช่อย่าเชื่อเพราะเขาบอกตามๆกันมาอย่าเชื่อนี่หลักกาลามสูตรเนี่ยอย่าเชื่อเพราะคนที่พูดเป็นคนน่าเชื่อถือนะครับ คือจะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไรเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีหลักกัลยาณสูตรเป็นหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังครับนะงั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราได้ยินข้อพิพาทต่างๆผมว่าเราต้องมาคิดละว่าไอ้สิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะที่เป็นข่าวลือนะพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอนุสะสะเวนนะหมายความว่าอย่าเชื่อตามที่ฟังตามกันมาโอ้ยเขาเล่ากันมาใครๆเขาก็เล่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อตามที่ถือสืบกันมาคือปรัมปรายหรืออะไรที่เราบอกเป็นเรื่องปรัมปราโอ้เขาว่าอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อทบทวนก่อนอย่าเชื่อเพราะข่าวเล่าลือนะอิติกิรายะเขาลือกันว่าเชื่อเลยอย่าเชื่อโดยอ้างตำราหรือคัมภีร์บางทีตำราที่เขียนไว้บัดนี้อาจจะถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้นะอย่าเชื่อเพราะนึกเดาเอาเองตรรกะเหตุคืออันนี้เดาเออเดา มันเป็นนักเดา ถัดมาคืออย่าเชื่อเพราะการคาดคะเนถัดมาคืออย่าเชื่อเพราะตรึกตามอาการหรือเหตุผลนะอย่าเชื่อเพราะเข้ากับทฤษฎีตนเองเขาพูดตรงกับที่เราคิดเราเชื่อเลยอันนี้ไม่ใช่ละอย่าเชื่อเพราะมองดูน่าจะเป็นไปได้นะคือเห็นภาพแม่ภาพเป็นน่าให้เชื่อและอย่าเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของเราบัดนี้ยุคก้าวธาตุไฟนะผมว่าพี่น้องคนใดตื่นแล้วครับจะเชื่ออะไรทั้งทีก็ทบทวนหาเหตุผลดูให้มันครบถ้วนแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านผู้ฟังแต่ประเทศไทยของเราถึงสภาวะสงครามจะรุนแรงพิบัติภัยทางธรรมชาติจะมหาศาลแต่ผมว่าสองสามเรื่องที่กำลังเกิดขึ้น กำลังจะทำให้เรา ขจัดปัดเป่าอุปสรรคเก่าๆที่ฝังรากลึกในแผ่นดินมาอย่างยาวนานและทำให้เราต้องสารวนแบบนี้บัดนี้นะพฤหัสราหูทำมุมสำคัญเป็นอริและเป็นมรณะแก่กันนะผลแห่งกรรมกำลังทำงานวิบากของทุกคนก็ต้องรับออกไปส่วนใครที่ดำรงตนอยู่บนความถูกต้องนะประกอบสัมมาอาชีพนะคิดชอบดำริชอบทำชอบการงานชอบวาจาชอบนะเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8วันนี้ก็ยังจะเดินต่อไปได้แผ่นดินไทยก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับวันหยุดที่เหลืออีก2 วันนะครับทักทายคุณพุทธะน้องดนยาคุณวีนาคุณวารินคุณสิ่งมีชีวิตคุณวิหกคุณจักรวัฒน์นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะใครต้องการเช็คดวงกับผมก็แอดไลน์ไหมครับไลน์ไอดีคือโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A โหรา 97A ถ้าเป็นเรื่องห่วงจุ้ยต้องให้ข้อมูลผมด้วยนะครับท่านจะทำอะไรนะครับให้ชื่อให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเดี๋ยวผมคุยเป็นการส่วนตัวทีละรายไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับวันจันทร์พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนกับผมชยุทธวันเกิดฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์เพื่อปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยคว้าแชมป์รุ่น U16 พร้อมถ้วยพระราชทานได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีสะท้อนกระแสการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของประชาชน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุพันธบัตรรุ่นนี้ชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบ plus ครบมิติทั้งการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมโดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับในวันแรกเป็นไปอย่างล้นหลามเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา21วินาทีสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกสามารถเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2569 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับครัวเรือนยกระดับตลาดทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกผู้มีรถเก่าทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 ราย
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาและศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์ 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดได้แก่นครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานทั้งนี้หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นธรรมยิ่งขึ้นผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569 และการได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
4: ้นายพุฒิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ100,000ถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ไปกว่า79โครงการดึงดูดบริษัทต่างชาติลงทุนพื้นฐานดิจิทัลและ AI ในไทยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราน
5: ายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุค AI และระบบสื่อสารความเร็วสูงโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วถึง79โครงการมูลค่ารวมกว่า 82,700 ล้านบาทครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่สายใยแก้วนำแสงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปจนถึงชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสงโดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Nvidia, Cisco และ AWS เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักส่งผลให้เกิดการจ้างงานบุคลากรไทยแล้วกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ทิศทางการลงทุนกว่าร้อยละ60ยังกระจายตัวอยู่นอกพื้นที่ EEC เช่นพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสระบุรีซึ่งช่วยกระจายความเจริญและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในหลายภูมิภาคทั้งนี้ BOI จะเร่งเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีโฟโตนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงของภูมิภาคระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยและแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจร และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงเช่นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจันทบุรีพร้อมส่งศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดเข้าช่วยเหลือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานย้ำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคู่สร้างความเชื่อมั่นประชาชนพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้รับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเสียสละยึดหลักกฎหมายเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสันติสุขและความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้านนายอำเภอศรีสาครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่
8: นายกิตินันท์เซงกัชรีนายอำเภอศรีสาครเปิดเผยว่าพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยกำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความเข้มด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดทั่วจังหวัดภายหลังเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาและเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาบูรณาการ3ฝ่ายขยายผลจับพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า 1,400 เม็ด
9: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติด ได้มีการสนที่กำลังบูรณาการร่วม3ฝ่ายเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้การปฏิบัติการในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกบุญเลิศตรัสสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและหัวหน้าชุดขยายผลยาเสพติดภูธรจังหวัดยะลานายกิติพลเปรมรัชชานนท์นายอำเภอรามันพันเอกจตุพรธานีพัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และว่าที่พันตำรวจเอกพงพันธ์สุริยวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรามันโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังจากชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรรามันกองร้อยทหารพรานที่4104และฝ่ายปกครองอำเภอรามันสืบสวนขยายผลเข้าจับกลุ่มนายล้อผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,400 เมตรโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อในการซื้อขายยาเสพติดจำนวน1เครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน1คันจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรามันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
11: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีนายวรยามบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอดอนตาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอความคืบหน้านโยบายสำคัญของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3หรือเงินล้านที่2ซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกช่วยสร้างอาชีพเพิ่มสภาพคล่องลดภาระต้นทุนทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านนาสโนหมู่ที่3ตำบลนาสเมงอำเภอดอนตาลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพร้อมรับฟังตัวอย่างการนำเงินกองทุนไปต่อยอดสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการติดตามงานครั้งนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นมากกว่าแหล่งเงินกู้แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
1: ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอ5นโยบายการศึกษาไทยพร้อมประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพยูเนสโกเจม2027
12: นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนประจำปี2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีศึกษาธิการจีนอาเซียนเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการกับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคว่าได้นำเสนอ5นโยบายการศึกษาหลักของประเทศไทยได้แก่การคืนเวลาให้ครูโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยลดภาระเอกสารการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสู่เด็กในพื้นที่ห่างไกลการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกจริงผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมการพัฒนากำลังคนผ่านอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน ทั้งนี้ประเทศไทยได้ใช้เวทีดังกล่าวประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยูเนสโก GEM 2027เพื่อแบ่งปันโมเดลความสำเร็จ Thailand Zero Dropout รวมถึงประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิต2028เพื่อผลักดันวาระความเท่าเทียมและการเข้าถึงการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในจังหวัดเชียงรายหลังถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์พร้อมเตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียล
13: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินจำนวนมากโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแล้วพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่หากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับให้เรียบร้อย
14: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างชัดเจนก่อนชำระค่าปรับพร้อมเน้นย้ำว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังคงค้างชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีซึ่งหากนำรถไปต่อภาษีประจำปียังคงต่อภาษีได้ตามปกติแต่จะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวและจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยโดยประชาชนสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.เร่งตรวจสอบกรณีประวัติการรักษาของประชาชนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคาดว่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์
15: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นกลางโดยคาดว่าจะได้ผลสรุปภายใน2สัปดาห์โดยการตรวจสอบแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติการบันทึกข้อมูลเพื่อผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI การตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบหรือการสวมสิทธิ์หรือไม่และมาตรการดำเนินการหากพบว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกข้อมูลจะเร่งแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานทันทีแต่หากพบการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จหรือเข้าข่ายการทุจริตเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทั้งทางวินัยทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีการละเว้น
16: ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบาย ครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการเนี่ยครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตรวจชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
15: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของรัฐหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจริงหน่วยบริการจะดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลต้นทางพร้อมออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมช่วยประสานงานดูแลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: กรมกิจการผู้สูงอายุเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ส่งเสริมการจ้างงานรองรับสังคมสูงวัยนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับที่พ.ศ.ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนากลไกคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัยในปัจจุบันเสริมสร้างระบบสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งการทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหากไม่มีการปรับแก้ก็จะเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไปอย่างไรก็ตามกรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพเข้าถึงแหล่งงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการจัดทำร่างกฎหมายทั้งการส่งเสริมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนมีการจัดฝึกทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีกองทุนผู้สูงอายุเป็นแหล่งทุนหนุนเสริมการประกอบอาชีพขณะเดียวกันกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุโดยปี2569สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้กว่า 36,000 คนและปี2570มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นกบข.ชวนสมาชิกรู้จักแผนเสี่ยงปานกลางเหมาะกับสมาชิกรับความผันผวนระยะสั้นได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ตามระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยแผนที่มีความผันผวนปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชาลีอะและแผนเชิงรุก65ซึ่งแผนที่มีความผันผวนปานกลางเหมาะกับสมาชิกที่สามารถรับความผันผวนระยะสั้นได้มีระยะเวลาการออมนานมีการกระจายความผันผวนลงทุนในสินทรัพย์ที่เน้นให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอาทิสินทรัพย์กลุ่มยอมรับการเติบโตสินทรัพย์กลุ่มรองรับเงินเฟ้อโดยสมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงและศึกษารายละเอียดของทุกแผนการลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองทั้งนี้สมาชิกกบข.สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้12ครั้งต่อปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
18: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
17: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
18: นั่นยิ่งชัด โอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ขณะนี้เวลา 12:30 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วกองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับกองกำลังตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่เพื่อดูแลความปลอดภัยในฉนวนกาซาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างคนกลางไกลเกลี่ยได้แก่อียิปต์กาตาร์และตุรกีกับผู้นำกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิสราเอลยังไม่ได้ออกแถลงการที่เกี่ยวข้องกับการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ในครั้งนี
1: ้สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาเววิสลาวาเปโตรวาชาโมวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบัลกาเรียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลบัลกาเรียทบทวนการอนุญาตให้อากาศยานของกองทัพสหรัฐประจำการชั่วคราวอยู่ที่ฐานทัพอากาศเบสเมอร์ในบัลกาเรียเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเท่ากับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการรุกรานอิหร่านซึ่งไม่อาจยอมรับได้และขัดต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างอิหร่านและบัลกาเรียที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้นายอารักชียังสนทนาทางโทรศัพท์กับนายคอสตันติโนสคอมบอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไซปรัสโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันไม่ให้ฐานทัพของประเทศต่างๆจะถูกนำไปใช้เพื่อการรุกรานอิหร่านซึ่งประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สหรัฐใช้ดินแดนสำหรับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลที่จะตามมา
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีเหอหลี่เฟิงของจีนซึ่งรับผิดชอบด้านนโยบายเศรษฐกิจสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าจีนแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐที่บังคับใช้กับหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหารือเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มีเสถียรภาพตลอดจนแก้ไขความวิตกกังวลของทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมด้านนายเบสเซนกล่าวว่าสหรัฐยังคงหวังว่าจีนจะปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกลไกไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศที่สมดุลเป็นธรรมและสร้างสรรค์มากขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุโมมะตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดคุโมมะตะจัดตั้งศูนย์พักพิงกว่า400แห่งทั่วทั้งจังหวัดซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 10,000 คนด้านนายคิมูระทาคาชิผู้ว่าราชการจังหวัดคุโมมะตะระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากศูนย์การค้าอีออนมอสคุโมโมตะและโรงงานนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีเกิดเหตุระเบิดและพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตนอกจากนี้นายทาคาชิให้คำมั่นว่าจะยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวต่อไปต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศที่ฟินิกซ์ฮอลล์สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีรุ่น U16 ชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยไปอย่างสูสี53-50 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนรุ่น U18 ชายไดมอนด์ RSY Group of Companiesจากฟิลิปปินส์ชนะโมดูลบูฟจากมองโกเลีย85-72และรุ่น U18 หญิง CMA น้อยนพคุณจากไทยชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทย80-51ขณะที่รุ่น U16 หญิงสติงเรดบาสเกตบอลคลับจากกวมสหรัฐอเมริกาชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทยไป63-53ชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการ IYBC 2026กล่าวว่าสำหรับรายการนี้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติหลังจากนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนจากทั่วโลกจำนวน89ทีมรวม14ชาติได้ร่วมประชันฝีมือแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจตลอดการแข่งขันโดยทีมแชมป์ได้รับเกียรติครองถ้วยพระราชทานอันทรงคุณค่าซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติพร้อมตอกย้ำบทบาทของกีฬาในการสร้างโอกาสพัฒนาเยาวชนและเชื่อมโยงมิตรภาพจากทั่วโลกผ่านสนามบาสเกตบอลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอนันต์ณทีพงศิริเลิศนักหวดไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาเมรอนแพดลี่จากฮ่องกง2เซตรวด6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เหตจากศรีลังกาที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะพิชพงศ์จีนาพันธ์จากไทยไป2-0เซต6-4และ6-1ด้านหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงไป2-1เซต3-66-2และ6-1ส่งผลให้นิดวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับชิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่ชนะอาริสคาโดซีจากออสเตรเลียมา2-0เซต6-1และ6-3นอกจากนี้นิดวรัตน์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยหลังจากผนึกกำลังกับจันทรรัตน์ธรานิสรเอาชนะเคเยนลิมจากสิงคโปร์กับออเรลีลอยหว่องจากฮ่องกงในรอบรองชนะเลิศไป2-0เซต6-1และ6-0ขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศอนันต์ณทีกับก้องภพแซ่ลิ้มช่วยกันหวดเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกากับวิหารมุลูกุตราจากอินเดีย2-0เซต6-3และ7-5ทำให้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์กับพิชพงศ์จีนาพันธ์และเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียที่ตัดเชือกชนะจาเรตฉุยจากฮ่องกงกับติตุสมูโตจากฟินแลนด์มาได้2-0เซต6-1และ6-1ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม21-17และ21-11ส่งผลให้สุภนิดาผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับแทนวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียประเภทหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับนปภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกเอาชนะลีโซจินกับลียอนอูจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม21-19 13-21 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่ของซี่ยูโลกับโนรากีลาไมซาร่าจากมาเลเซียหรือซูหยินหุ่ยกับหลินเจียยุนคู่มืออันดับ11ของโลกจากไต้หวันขณะที่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนานาโกะฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่น2-0เกม21-11และ21-13ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ27ของโลกจากสหรัฐอเมริกาประเภทคู่ผสมรุธธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิสาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ21ของโลกเอาชนะเฉินตังเจียกับคลาลิสาซานจากไต้หวันไป2-1เกม11-21 21-12 และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ40ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภัทรจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์ตบชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก2-1เกม 21-13 9-21และ30-29ผ่านข้อรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเรฮานูฟานกุชาจานโตกับกอเลียเอมานูเอลวิจาจ้าจากอินโดนีเซียทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามโดยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียซึ่งการฝึกซ้อมเป็นเวลา1ชั่วโมงเน้นการเคลื่อนที่การรับบอลและการเสิร์ฟรวมถึงแท็กติกที่เตรียมไว้สำหรับเกมวันนี้โดยเฉพาะโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมในสนามจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวและมั่นใจว่านักกีฬาไทยโดยเฉพาะดาวรุ่งกระหายอยากลงสนามปล่อยพลังเต็มที่ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซีย

0: โมงเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการจบสกอร์โดยฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับมาเลเซียเป้าหมายเดียวคือเล่นในบ้านต้อง3แต้มเท่านั้นเพื่ออีก2แมตช์จะได้ไม่กดดันถ้ามี6แต้มก่อนทีมชาติไทยจะเข้ารอบแน่นอนแต่จะเป็นที่1หรือที่2ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปแต่เกมนี้สำคัญต้องทำให้ได้เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกและอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจที่สนามกันมากๆสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นก่อนไปพบฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ขณะนี้เวลา 12:44 นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงและจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซล

0: เซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชน ขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมท่านผู้ฟังคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเช่นกันกับการมีสุขภาพดีย่อมมีความสุขในชีวิตมากกว่าซึ่งการจะมีสุขภาพที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยพฤติกรรมหรือวิธีการอะไรที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่พฤติกรรมธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่เราทำจนติดเป็นนิสัยบางวิธีสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นการดื่มน้ำหลังตื่นนอนหรือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะแน่นอนว่าสุขภาพที่ดีนั้นเราสามารถสร้างให้เกิดเป็นนิสัยได้นั่นหมายถึงสุขภาพดีสร้างได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้มีวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากค่ะเช่น 1. อย่าปล่อยให้ศีรษะรับความเย็นเมื่อต้องออกนอกบ้านในยามเช้าตรู่หรือวันที่อากาศเย็นให้รักษาความอบอุ่นบนศีรษะด้วยการสวมหมวกหากไม่ให้ความอบอุ่นแก่บริเวณศีรษะในตอนเช้าจะทำให้เกิดโรคจากความเย็นที่มากระทบได้2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เย็นนานๆการอยู่ในห้องที่มีความเย็นและชื้นในระยะเวลานานอย่างเช่นห้องทึบที่เปิดเครื่องปรับอากาศนานๆหรือการนั่งในพื้นที่เปียกชื้นเป็นเวลานานจะทำให้ได้รับความเย็นชื้นมากเกินไปจึงควรเปิดหน้าต่างให้มีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องบ้าง 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่ชุ่มเหงื่อเมื่อรู้สึกว่าร่างกายชุ่มเหงื่อจนทำให้เสื้อผ้าเปียกชื้นให้รีบเปลี่ยนชุดทันทีเพราะในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะส่งผลให้รูขุมขนเปิดกว้างซึ่งเปิดรับโรคจากภายนอกได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ความชุ่มชื้นจากเหงื่อเท่านั้นแต่การเปียกชื้นจากละอองน้ำเช่นเสื้อผ้าที่เปียกฝนแม้จะเป็นการเปียกชื้นเพียงเล็กน้อยก็ควรเปลี่ยน 4. อย่าสวมเสื้อผ้าที่ตากแดดหมาดๆความเย็นเกินไปทำให้ร่างกายเสี่ยงโรคความร้อนก็เช่นกันไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ตากไว้กลางแดดทันทีควรรอให้ผ้าคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยสวมใส่เพราะเสื้อผ้าที่ผ่านความร้อนจากแสงแดดจัดๆจะมีพิษร้อนสะสมอยู่ในเนื้อผ้า 5. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟหรือจุดตะเกียงเวลานอนการเปิดไฟไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากธรรมชาติหรือแสงไฟจากหลอดไฟรวมถึงแสงจากจอต่างๆที่ไม่ปิดให้เรียบร้อยจะรบกวนสภาวะที่ร่างกายเปิดรับพลังงานทำให้มีผลต่อจิตใจขณะนอนหลับและส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าเพียงพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยซึ่งยังส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมหาศาลและไม่ได้มีผลดีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมนฤนาถแข็งขันเรียบเรียงปณิสราผ่านแก้วนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และทิติมาอินกลัมอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดียังไงแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: ฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The way we are
7: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าว FM 97.0 MHz ทุกท่านนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วยังคงล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97.0 แห่งนี้เจอกับ DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ควอลิตี้ข่าวสารของคุณค่ะวันเข้าพรรษาเมื่อวานนี้อนุโมทนาบุญนะคะกับพุทธศาสนิกชนที่ได้เข้าวัดทำบุญบางท่านก็ได้ไปร่วมตักบาตรดอกไม้ด้วยและก็สิ่งหนึ่งที่เชิญชวนแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวในโอกาสวันเข้าพรรษาเมื่อวานนี้เราก็ตั้งมั่นในการที่จะทำความดีกันนะคะกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยของเราด้วยการชาเลนจ์ตัวเองค่ะเข้าพรรษา90วันทำความดีเปลี่ยนชีวิตในปีพุทธศักราช2569นี้ลองตั้งใจมั่นดูนะคะว่าเราเองจะเปลี่ยนชีวิตอย่างไรเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตนะคะวันเข้าพรรษาเมื่อวานนี้ก็ตรงกับแรม1ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระสงฆ์ต้องอธิษฐานอยู่จำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตลอดฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่ว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตตามพระวินัยนะคะก็เชิญชวนค่ะพุทธศาสนิกชนนะคะทำความดีรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขตลอด เทศกาลเข้าพรรษานี้ก็เป็นการชาเลนจ์ตัวเองที่คุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอาจจะเลือกสักหนึ่งอย่างนะว่าเราจะทำความดีอย่างไรหรือการที่เราเองนะคะคิดดีทำดีอยู่แล้วก็ลองมาดูว่าเอ๊ะร่างกายเรานะคะต้องดูแลปรับปรุงอย่างไรนะการรักษาสุขภาพนี่ก็เป็นการชาเลนจ์ตัวเองด้วยเช่นกันเริ่มต้นทำความดีกันและก็เรื่องของคำพูดนะคุณฟังบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพูดดีคิดบวกแบ่งปันน้ำใจกันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อนะคะแล้วท่านใดที่อาจจะไม่ดูแลครอบครัวนะอาจจะไม่สนใจคุณพ่อคุณแม่เลยก็หันกลับมาเถอะค่ะนะคะการงานเราก็ต้องทำการหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพนะคะแต่ก็โทรศัพท์ได้วิดีโอคอลได้นะคะให้เวลากับครอบครัวดูแลครอบครัวหรือว่ามีการช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตสาธารณะให้อภัยซึ่งกันและกันและก็ที่สำคัญลดละเลิกอบายมุขตลอดพรรษานี้ทำแล้วเนี่ยเราก็ติดแฮชแท็กก็ได้นะคะติดแฮชแท็ก90วันทำความดีเปลี่ยนชีวิตลองดูนะคะคุณฟังว่าเอ๊ะแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราจะทำความดีอะไรนะคะชวนทุกท่านเลยสักหนึ่งอย่างก็ได้นะคะหรือบางท่านว่าอุ๊ยฉันทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ลองดูว่าเราจะทำความดีที่ให้คนอื่นเขาทราบเนี่ยอย่างไรกันบ้างนะคะและคุณฟังคะเมื่อวานนี้เวลา 17:12 นาทีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหารัตนปฏิมากร นะคะหรือว่าพระแก้วมรกตนะคะเมื่อวานนี้เป็นการเปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนค่ะสำหรับความเป็นมาของการเปลี่ยนเครื่องทรงนะคะพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นั้นนะคะก็มีกำหนดการคือเครื่องทรงฤดูร้อนทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน4เครื่องทรงฤดูฝนทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน8หรือปีอธิกมาสจะเลื่อนเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8ซึ่งจะตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีและเครื่องทรงฤดูหนาวทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน12นะคะก็เมื่อวานนี้ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นฤดูฝนนั่นเองนะคะและในส่วนของเครื่องทรงฤดูหนาวทรงเปลี่ยนวันแรม1ค่ำเดือน12ซึ่งเครื่องทรงแรกเริ่มจัดสร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤดูมีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นอดีตกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อวันที่9มิถุนายน2539ที่ผ่านมานะคะขอบคุณข้อมูลจากทางช่อง7 HD ด้วยและเมื่อวานนี้ค่ะคุณฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยค่ะเรียนคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะมีประเด็นที่เราได้ติดตามกันนะกรณีเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยดีจะฝากมีอะไรเนี่ยดีฝากก็จะรีบเอามาบอกกับคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่เสมอเลยเพราะว่า ตัวเองเนี่ยก็มีลูกหลานทำร้านอาหารเหมือนกันนะวันก่อนก็มีนักการเมืองเนี่ยมาสั่งนะดิฉันก็เลยต้องบอกว่าระวังด้วยนะตอนนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็นนายทหารนะคะหรือว่าคนที่ทำงานราชการนะคะก็เลยต้องบอกเขาก่อนนะเพราะว่าทำก๋วยเตี๋ยวคุณฟังแล้วก็มีนักการเมืองมาสั่งแต่อันนี้เขาสั่งจริงแต่ล่าสุดที่เราได้รายงานคุณฟังไปเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ติดตามนะคะเรื่องของการแอบอ้างเป็นนายทหารมาสั่งอาหารมาสั่งข้าวกล่องปรากฏว่ามีแม่ค้าร้านอาหารโดนจนได้เลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยมันทำทุกรูปแบบเราก็ต้องระมัดระวังรวมทั้งผู้ที่เป็นนายทหารเนี่ยบางทีก็ถูกแอบภาพเอาภาพเนี่ยไปเป็นภาพในไลน์เลยนะคะโอ้โหอ้างชื่อยศอ้างชื่อตำแหน่งอย่าลืมนะคะถ้ามีนายทหารไม่ว่าทหารชายทหารหญิงนะคนที่ดิฉันรู้จักเนี่ยเป็นทหารหญิงแล้วเขาก็เลยโพสต์ใน Facebook แจ้งเตือนนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานอะไรถามให้ชัดเจนก่อนนะคุณฟังว่าอยู่หน่วยงานไหนจดเบอร์โทรไว้นะคะของคนที่มาสั่งเรารวมทั้งโทรกลับไปถามต้นสังกัดเลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นทหารจริงหรือไม่และที่สำคัญอย่าลืมนะต้องให้โอนเงินมัดจำอย่างน้อย 50% เลยเอาเรียกว่าถ้าเกิดเขาเทเราเนี่ยเรายังมีทุนค่าวัตถุดิบได้นะคะเพิ่งเตือนไปเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าก็มีแม่ค้าที่จังหวัดระยองค่ะโดนจนได้เลยนะคะดิฉันดูจากข่าวออนไลน์ช่อง7นะคะบอกผู้สื่อข่าวเข้าไปลงพื้นที่ร้านอาหารที่พื้นที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะซึ่งมีนางลักษณาอายุ52ปีเจ้าของร้านก็เล่าให้กับนักข่าวฟังค่ะบอกว่าเมื่อวันที่28กรกฎาคมนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีลูกค้าเนี่ยโทรศัพท์มาสั่งข้าวกล่อง120กล่องแล้วก็บอกว่าอ้างว่าเป็นลูกค้าเก่าของที่ร้านพอโทรคุยเสร็จก็ให้แอดไลน์นะคะเพื่อคุยรายละเอียดก็ยิ่งน่าเชื่อถือเนื่องจากเห็นว่ารูปโปรไฟล์ของไลน์นั้นเป็นชายใส่ชุดเครื่องแบบทหารอันนี้ไลน์แอดกันเลยนะคะพอเห็นเป็นทหารปุ๊บทำข้าวกล่องเลยคุณผู้ฟังแล้วก็นัดรับข้าวกล่องเนี่ยวันรุ่งขึ้นวันที่29ปรากฏว่าคนสั่งไม่มาตามนัดค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหคนขายของเนี่ยทำเอาไว้แล้วนะคะ120กล่องก็เลยต้องระบายความเครียดอัดคลิปผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะก็ปรากฏว่ามีลูกค้าเห็นใจก็มาช่วยอุดหนุนซื้อข้าวกล่องกันไปนะคะคุณลักษณาก็กล่าวฝากเตือนไว้นะคะเป็นอุทาหรณ์บอกว่าไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักเมื่อมีการสั่งข้าวกล่องหรืออาหารจำนวนมากขอให้ร้านเนี่ยเก็บค่ามัดจำไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเป็นการป้องกันความผิดพลาดในภายหลังนะอันนี้ก็อย่างที่เรียนคุณฟังไปแล้วเรียบร้อยนะคะว่าต้องระมัดระวังมากๆคนที่ทำมาค้าขายเนี่ยเวลาคนมาสั่งออเดอร์เยอะๆเนี่ยเราก็ดีอกดีใจเลยนะคุณฟังว่าโอ้เราได้ยอดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่าลืมทุกครั้งเลยไม่ว่าโปรไฟล์จะสวยหรูขนาดไหนเก็บเงินมัดจำแล้วก็เช็คด้วยนะว่าสลิปที่โอนเงินมัดจำเนี่ยเงินเข้าจริงๆนะคะคุณฟังทางที่ดีเนี่ยคุณก็ไปติดต่อธนาคารเวลาที่เงินเข้าเนี่ยมันก็จะมีเสียง SMS ร้องเตือนนะบางทีเป็นเสียงบอกเงินเข้าแล้วนะคะเอาละใช่เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานดิฉันฝากบอกว่าโอ้โหไทยช่วยไทยพาสนะอยากให้ถึงวันที่1สิงหาคมไวๆอ่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะมีแฟนรายการบอกว่าใช่เลยรอนะคะหน้า1สิงหานะคะคุณฟังรอเหมือนกันค่ะหมดไปแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนช่วงนี้นะคะประเด็นเรื่องของฮาลุนโซโล่นะคะคุณฮาลุนโซโล่ก็จากไปหลังจากที่จะไปทำคลิปที่จอร์เจียนะคะโอ้เรียกว่าพอการเสียชีวิตของฮาลุนโซโล่เนี่ยปรากฏดิฉันฝากไปคุยกับใครเนี่ยบอกติดตามนะคุณฟังยอดในตัว YouTube ของฮาลุนนี่คนติดตามเป็นล้านนะคะก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะทางนี้เนี่ยเรื่องของการเสียชีวิตของเขาก็ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ทางครอบครัวแล้วก็คนที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยก็มีการไปออกโทรทัศน์นะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการไปออกโทรทัศน์ในรายการของทางรายการดังรายการหนึ่งนะคะคุณฟัง ก็บอกว่ามีการแจ้งช่วงเวลาที่เสียชีวิตที่ไม่ตรงกันเนี่ยนะคะเพราะว่าทางด้านคุณอคิววงเสงหรือหวานไฉยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะคะบอกว่าตำรวจที่ประเทศจอร์เจียยืนยันว่าพบร่างของฮาลุนเนี่ยเมื่อวันที่14กรกฎาคมในโรงแรมแห่งหนึ่งตามข้อมูลรายงานของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเนี่ยบอกว่าไม่พบบาดแผลหรือหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้ายร่างกายนะคะลักษณะเหมือนคนที่นอนหลับไปปัจจุบันร่างของเขาเนี่ยก็อยู่ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของที่จอร์เจียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์ชันสูตรเพื่อรอรับร่างและก็ทรัพย์สินของฮาลุนนะคะโดยผู้ที่จะรับได้เนี่ยต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้นนะคะทางด้านพี่ชายและก็พี่สาวก็บอกว่าทราบเรื่องของการพบร่างน้องชายในวันที่19จากเวลาที่ไม่ตรงกันไม่แน่ใจว่ามีการสื่อสารผิดพลาดหรือไม่แต่ที่แน่ๆยืนยันได้ว่าน้องชายไม่มีโรคประจำตัวและก็ฝากขอบคุณคนไทยทั้งประเทศเลยรวมทั้งคนไทยในจอร์เจียที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงตามหาน้องชายทางครอบครัวเนี่ยยังคาใจยังติดใจการเสียชีวิตของฮาลุนมากอยากได้ข้อมูลที่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและอยากนำร่างของฮาลุนนั้นกลับมาชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่ประเทศไทยมีการตั้งข้อสังเกตนะคะในรายการบอกว่าการพบร่างของฮาลุนนั้นถ้าเป็นวันที่14กรกฎาคมจริงก็ถือว่าค่อนข้างล่าช้านะเพราะว่ากว่าครอบครัวจะรู้เนี่ยโอ้โหมันเลยมาอีก2สัปดาห์แล้วนะกว่าที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าเอาเขาจากไปแล้วค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์ในแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีหรือคุณหมอหมูแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชก็ให้ข้อสังเกตว่าหากฮลุนเสียชีวิตด้วยโรคหอบหืดเจ้าหน้าที่ควรพบอุปกรณ์รักษาใกล้ตัวหรือในที่เกิดเหตุส่วนประเด็นเรื่องการสูดก๊าซกัมมันถันเสียชีวิตจากน้ำพุร้อนนะคะหมอหมูก็บอกว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าการตายเฉียบพลันต้องอยู่ในพื้นที่ปิดมิดชิดไม่ใช่การสูดดมแล้วกลับมาเสียชีวิตที่โรงแรมส่วนเรื่องฮีเตอร์รั่วในห้องพักก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าอากาศที่ทบิลิซีนั้นค่อนข้างร้อนไม่น่าที่จะไปเปิดฮีตเตอร์ใช้นะคะแล้วก็หลังจากที่จบกับการออกรายการแล้วเนี่ยนะคะคุณวันชัยก็ได้พาญาติของฮาลุนเนี่ยไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความช่วยเหลือกับทางอินเตอร์โพลหรือว่าองค์กรตำรวจสากลในประเทศไทยต่อทันทีคือญาติเขาก็คาใจนะคุณฟังและเขาก็บอกด้วยว่าไม่เชื่อเลยนะว่าที่มีข่าวบางส่วนว่าเห็นเขานอนหลับไปเฉยๆเนี่ยจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่เชื่ออย่างนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์กันต่อไปนะคะขณะเดียวกันนะคุณฟังเรื่องของฮาลุนเนี่ยคงจะต้องติดตามถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะคะส่วนคุณมอสเนี่ยพี่ชายของฮาลุนเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปได้น้อยมากเลยว่าน้องชายเนี่ยจะทำการฆ่าตัวตายบอกว่าน้องเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวด้วยนะคะทางนี้เนี่ยฮาลุนเนี่ยไปจอร์เจียเนี่ยเพื่อจะไปถ่ายทำข้อมูลต่างๆในการเดินทางรอบโลกอย่างที่เขาได้ดำเนินการในหลายๆประเทศที่มีความเสี่ยงนะคุณฟังเขาไปถึงเนี่ยเช้ามืดของวันที่13กรกฎาคมนะคะเช้ามืดของวันที่13กรกฎาคมก็คือเมื่อโอ้โห3สัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะแต่ปกติเนี่ยทางครอบครัวบอกว่าน้องเนี่ยแม้ว่าจะไปในพื้นที่อับสัญญาณอย่างไรเนี่ยต้องโทรกลับมาที่ครอบครัวเนี่ยอย่างน้อย 3-4 วันเนี่ยต้องติดต่อกลับมาแต่นี่โอ้โหหายไปเลยเขาก็เลยเอะใจเริ่มตามหากันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะทางนี้เนี่ยเขาไปถึงที่จอร์เจียเนี่ย13กรกฎาคมแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงทบิลิซีซึ่งต่อมาก็คือจุดที่เจอเขานอนเสียชีวิตอยู่นะคะแล้วพอที่เขาเช็คอินพอเข้าห้องพักแล้วเนี่ยไม่ออกจากห้องเลยค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไป6วันจนถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพนักงานโรงแรมเนี่ยเกิดเอ๊ะผิดสังเกตเอ๊ะทำไมผู้คนเข้าไปพักแขกเนี่ยไม่ออกจากห้องแล้วก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าฮาลุนนั้นเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักก็เลยรีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งนี้นะคะพี่ชายของฮาลุนก็บอกว่าน้องชายเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวและก็ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหอบหืดตามที่มีกระแสข่าวลือไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เคยมีประวัติการรักษาเกี่ยวกับโรคประจำตัวแต่อย่างใดส่วนที่มีการคาดเดาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ชาวเน็ตเลยหรือว่าในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยบอกเอ้ยเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่านะทั้งพี่ชายและพี่สาวของฮาลุนก็บอกว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากไม่พบสาเหตุหรือแรงจูงใจใดๆที่จะทำให้น้องชายตัดสินใจเช่นนี้แล้วก็ก่อนเดินทางเนี่ยฮาลุนยังพูดคุยกับครอบครัวถึงแผนการในอนาคตทั้งการกลับมาซ่อมแซมแล้วก็ต่อเติมบ้านทั้งยังมีเป้าหมายและแผนการใช้ชีวิตอีกหลายเรื่องที่ตั้งใจจะทำหลังเดินทางกลับประเทศไทย สำหรับตำรวจท้องถิ่นที่จอร์เจียก็บอกว่าวันที่19กรกฎาคมคือวันที่พบร่างของฮาลุนนะคะโดยมีผู้เข้าไปพบร่างก่อนที่ตำรวจจะเดินทางไปถึงอย่างไรก็ตามในช่วงแรกยังไม่มีการแจ้งข้อมูลมายังกงสุลไทยส่วนแนวทางการสืบสวนตำรวจจอร์เจียดำเนินการตามกฎหมายมาตรา115ซึ่งเป็นฐานกฎหมายที่ใช้ในการสอบสวนคดีลักษณะนี้โดยยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ก็ต้องรอผลการชันสูตรจากโรงพยาบาลและก็พยานหลักฐานอื่นประกอบการสอบสวนครอบครัวของฮาลุนนี่ก็รอผลตรวจชันสูตรและก็ผลการสืบสวนของตำรวจจอร์เจียรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนถึงสาเหตุการเสียชีวิตและก็คลายข้อสงสัยของครอบครัวเขานะคะคุณฟังทั้งนี้ค่ะคุณฟังคะทางด้านของผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วก็เปิดเผยค่ะถึงเรื่องของการพบร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เสียชีวิตที่โรงแรมในจอร์เจียทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานว่าขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสถานที่เกิดเหตุการชันสูตรพลิกศพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้สามารถสรุปข้อเท็จจริงและสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ได้ตัดประเด็นหรือสมมติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีพยานหลักฐานและผลการตรวจพิสูจน์ที่ครบถ้วนการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมให้ความสำคัญกับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนในการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างความสับสนต่อสาธารณชนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและก็ยึดถือข้อเท็จจริงเป็นสำคัญและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องพึงตระหนักไว้เพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเอ๊ะอะไรมันเกิดขึ้นนะคุณฟังอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์นะบางคนก็โอ้วิพากษ์วิจารณ์กันไปหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะบางคนก็บอกว่าเขาเป็นโรคหอบหืดอันนี้ไม่ใช่นะคุณฟังหรือว่าบางคนก็คิดถึงเรื่องของโรคไหลตายอันนี้เราไม่ใช่หมอรอก่อนละกันนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคลิปต่างๆที่ตัวของฮาลุนเนี่ยได้ทำไว้นะคะมันก็เป็นลิขสิทธิ์ก็จะตกขึ้นแก่กับคนในครอบครัวของเขาอย่างแน่นอนนะคะขณะเดียวกันค่ะเรื่องทรัพย์สินของฮาลุนนะคะยังอยู่ครบถ้วนนะคะฟังบางคนชาวเน็ตก็ถามว่าเอากล้องวิดีโอของเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอักรานะคะก็ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่าได้รับการยืนยันจากตำรวจในท้องที่นะคะว่าทรัพย์สินของนายบวรทัศน์หรือฮาลุนเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนสถานเอกอัครราชทูตนั้นจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวต่อไปสถานเอกอัครราชทูตขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามให้ความร่วมมือประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดียิ่งนะคะซึ่งเรียกว่าการจากไปของฮาลุนเนี่ยหลายคนเองอาจจะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยติดตามเขานะคะคุณฟ้าแต่ว่าบางท่านเองเนี่ยที่ไม่ได้ติดตามเนี่ยโอไปดูผลงานย้อนหลังของเขาได้เลยนะคะเขาก็ไปเที่ยวจุดที่แบบน่ากลัวคุณฟังคือเราไม่กล้าไปแน่นอนดิจฟ้าเนี่ยไม่สามารถจะไปแบบฮาลุนได้นะที่ฉันก็เป็นคนแบบรักความสบายแล้วก็ใจไม่กล้านะคุณฟังโอ้คลิปของเขาทำแต่ละอย่างเนี่ยน่าสนใจนะคะฮาลุนโซโล่เลยนะไปติดตามได้นะคะแบกเป้คนเดียวเที่ยว1ปีนะคะก็เรียกว่าเขามียอดดูใน YouTube เนี่ย121,578,737ครั้งค่ะคือเรียกว่าทำคลิปแต่ละอันเนี่ยคนเข้าไปติดตามเข้าไปชมเขาเนี่ยเป็นหลักแสนขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะคนติดตาม follow เขาเนี่ยจากยอดล่าสุดเนี่ย1 ล้าน 1.04 ล้านคนนะวิดีโอที่เขาทำเนี่ยกว่า97คลิปใครที่ไม่เคยเห็นการทำงานของเขานะบางคนอาจจะเอ๊ะคาลุนโซโล่คือใครนะคะก็ตอนนี้ก็ทราบแล้วนะก็ขอให้ฮาลุนนั้นหลับให้สบายนะก็ ็ทุกคนก็เรียกว่าคิดถึงอ่ะเพราะว่าเขาเป็นขวัญใจของคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะไปเที่ยวรอบโลกเนี่ยก็ได้ดูวิดีโอของเขานะพี่ชายดิจฟ้าบอกว่าเขาไปเที่ยวรอบโลกได้เนี่ยก็คือดูวิดีโอดู YouTube นะคะพอรู้ว่าหลุนโซโล่เสียชีวิตเนี่ยก็เสียใจเลยบอกอ้าวคนที่พาไปเที่ยวรอบโลกนี้จากไปแล้วก็เดี๋ยวเรารอฟังผลนะตอนนี้คนก็อยากทราบสาเหตุการเสียชีวิตของเขาว่าเกิดขึ้นจากอะไรรวมทั้งประวัติการสู้ชีวิตของเขาด้วยนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องนับถือเลยกับการพยายามนะคะตะเกียกตะกายออกจากความยากจนซึ่งการศึกษานี่แหละการศึกษาเปลี่ยนชีวิตจริงๆดีเจฝากก็เหมือนกันนะคะมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคุณพ่อคุณแม่ก็ค้าขายคุณพ่อก็เรียนน้อยนะจบป.4คุณแม่ก็จบป.4เหมือนกันแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งนะคุณฟังสอบได้ที่1เพราะฉะนั้นก็เป็นปมในใจคุณพ่อคุณพ่อก็พยายามนะตะเกียกตะกายไปหาซื้อหนังสือต่างๆนะมีอะไรก็เอามาให้ลูกอ่านค่ะที่บ้านเนี่ยเรียนหนังสือกันดีทุกคนเลยนะคะสอบเข้าได้โรงเรียนชั้นนำเนี่ยคุณพ่อภูมิใจมากน้องชายเข้าสวนกุหลาบ2คนนะดีเจฝาเองก็สตรีวัดระฆังสตรีวิทย์นะพี่สาวก็ศึกษานารีน้องสาวก็สตรีวิทย์เรียกว่าพี่ชายนี่คุณพ่อเนี่ยภูมิใจมากนะยิ่งลูกชาย2คนสอบเข้าสวนกุหลาบได้เนี่ยคุณพ่อแสนจะภูมิใจเพราะว่าเป็นตัวอย่างเป็นสิ่งที่ท่านก็อยากเรียนต่อนั่นเองนะคะตัวของฮารุเองนี่ก็เหมือนกันเขาก็สามารถทำให้คุณย่าของเขามีความสุขได้นะคะแล้วก็ครอบครัวก็มีความสุขจากการที่เขาประสบความสำเร็จในการที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์นะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นขวัญใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะเรียกว่าคนทั่วไปเนี่ยรู้จักเขานะคุณฟังคือถือว่าเป็นคนที่โด่งดังคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนี่แหมถ้าเขาไม่เสียชีวิตเนี่ยเราจะได้เห็นความสวยงามของประเทศจอร์เจียนะคะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใครไปแล้วก็บอกว่าสวยงามแต่ก็อาจจะมีมุมวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของแท็กติกหรือว่าพฤติกรรมของพลเมืองนะคะก็อาจตามอ่านกันได้นะคะเพราะว่าสื่อมวลชนเองดิฉันเองก็ยังไม่เคยไปเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนกันก็รอสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนค่ะเบรกนี้พักกันครู่เดียวนะคะฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะเผอแป๊บเดียวนะคุณฟังเดือน7ก็ผ่านไปอย่างว่องไวนะเวลาดำเนินรายการวิทยุเนี่ยดิฉันก็จะต้องมีปฏิทินอยู่ด้วยก็จะคิดเลยว่าวันเวลานี้ไม่คอยใครจริงๆอย่างตัวเองจัดรายการเนี่ยแป๊บเดียวก็วันศุกร์แล้วคุณฟังเป็นเหมือนกันไหมแล้วก็เวลาแห่งความสุขเนี่ยมันจะผ่านไปเร็วนะคะส่วนเวลาที่เราทุกข์เนี่ยจิตใจเศร้าหมองเนี่ยเวลามันจะผ่านไปช้าช้านะคะก็คุณฟังค่ะคิดดีทำดีพูดดีอย่าปล่อยให้จิตใจเศร้าหมองค่ะฮึบกับตัวเองสู้กับตัวเองนะคะชีวิตเราเนี่ยการที่มีชีวิตอยู่เนี่ยดีที่สุดและอย่าไปรักใครมากกว่าตัวเราเองต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนเราถึงจะได้แบ่งปันความรักไปให้กับผู้อื่นได้วันนี้เนี่ยดิฉันมีนัดกับคุณหมอนะคะก็เลยยังไม่ได้จัดรายการสดนะก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่เข้ามาติดตามด้วยโอ้โหเมื่อวานนี้คุณเปิดวันแรกเนี่ยโดนแรงเทขายกระหน่ำเลยนะฮะกองทุนต่างชาติก็ขายค่ะแฟนๆมองรอบที่คิดทันข่าวบอกว่าเราเนี่ยขายแล้วเอากำไรขายหมูดีกว่าอยู่ดอยแบบบีเจฝากบอกก็ขายเป็นไม้ๆก็ได้คุณฟังบางทีเราก็อาจจะมีความรู้สึกหวงหุ้นรักหุ้นบ้างหรืออยากได้เงินปันผลแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยโอ้โหหุ้นดิ่งหนักมากเลยใช่ไหมคุณฟังร่วงไปโอ้โหเดลต้านี่ก็เจอแรงขายไปนะคะเซตเมื่อวานนี้ก็ร่วงไป 26.36 จุดหลุด 1,600 จุดนะวอลุ่มก็แสนกว่าล้านเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าผลที่ขายไปแล้วก็ยิ้มละคุณฟังนะคะดิจิฟอร์ก็ขายเป็นไม้ๆไปนะคะอย่างตัวเองเนี่ยมี IVL นะขายไปแล้วเหลือไม้เดียวเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ดิ่งเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องสถานการณ์พลังงานและน้ำมันแล้วกันนะเพราะว่าการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยสถานการณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่ทีเดียวส่วนเรื่องนึงที่ต้องเรียนคุณฟังต้องป้องกันนะคะแล้วก็ระวังตัวเองด้วยใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเช็คเรื่องของสภาพอากาศด้วยเพราะว่าฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยโอ้ตกฉ่ำเลยทีเดียวนะคะต้องรีบวิ่งมาเลยดีฟาตะเอาซักผ้าตอนเย็นด้วยไงคุณฟังก็ต้องเอาเข้ามาไว้ในที่ร่มแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหไม่ไหวแล้ว ฝนหนักเหลือเกินรีบไปเก็บผ้าเข้าบ้านก่อนนะคะก็ระวังกันนะเพราะว่าตอนนี้มีคำเตือนนะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ้งเตือนหลายจังหวัดเลยเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ก็ช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569นี้นะคะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นต้องติดตามแล้วก็รวมทั้งต้องเชื่อฟังนะคะทางการที่เขาออกมาเตือนประชาชนอย่างเช่นการย้ายหนสิ่งของออกจากที่สูงนะคะหรือบางทีเขาให้ออกจากบ้านเนี่ยอย่าไปรักบ้านมากกว่าชีวิตตัวเองบางคนรักบ้านคุณฟังไม่ยอมออกแล้วเป็นไงล่ะเสียชีวิตได้เพราะว่าน้ำป่าไหลหลากใครที่ฟัง FM 97เนี่ยดิฉันก็จะเตือนภัยนะคะคือทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางการเนี่ยเขาได้รับการกำชับจากทางด้านของกระทรวงมหาดไทยจากทางรัฐบาลอยู่แล้วแหละต้องออกมาแจ้งเตือนประชาชนแต่ว่าบางครั้งก็คือคนก็ไม่เชื่อคนรักบ้านนั่นเองค่ะเราก็ต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะคะและเรียนคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะนะคะฝากไว้สำหรับน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นั้นเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่สกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกนะได้สารแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นตัวที่ไม่ดีกับตัวท่านเองนะคะ 98% เลยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% การดูแลรักษาช่องปากของเรานะคะต้องทำควบคู่กันไปน้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวไม่เพียงพอแน่นอนคุณฝั่งต้องเริ่มนะดิฉันเนี่ยเป็นคนรักสุขภาพช่องปากของตัวเองมากๆเลยฟันแท้เต็มปากเลยก็ชวนแฟนรายการคนที่มีปัญหาฟันผุนะเหงือกร่นนะรากฟันสึกรากฟันมีปัญหานะคะคอฟันสึกเนี่ยรู้เลยว่าปัญหาเยอะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยไม่พอกับสิทธิประกันด้วยนะคุณฟังบางทีเราต้องไปทำฟันแล้วก็อาจจะต้องมีการจ่ายเพิ่มเพราะฉะนั้นดูแลเถอะค่ะดูแลตั้งแต่บัดนี้นะคะดังนั้นก็ต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธีไม่แปรงแรงเกินไปและก็ต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยรวมทั้งใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยนะคะน้ำยาบ้วนปากเนี่ยเราใช้เพื่อที่จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียลดกลิ่นปากและก็ทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นด้วยนะคะเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีก็ท่านแปรงฟันนะคะใช้ไหมขัดฟันและก็ใช้ตัวของน้ำยาบ้วนปากออโรไรของเราเนี่ยในการดูแลช่องปากกันเป็นสูตรที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะอ่อนโยนไม่แสบปากยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% ก็ชวนแฟนรายการดูแลช่องปากกันนะคะรวมทั้งคุณฟังฝากเข้าไปติดตาม Facebook Fanpage ออโรไรนะคะใครที่ไม่เคยเห็นจีเจฝาเลยเดี๋ยวฝากก็ไปรีวิวไว้ให้กับตัวของออโรไรด้วยโอ้เรียกว่าชัดเลยนะเพราะว่าดิฉันใช้กล้องหน้าถ่ายตัวเองนะเพราะตอนแรกเนี่ยออโรไรเขาจะส่งทีมมาคุยนะแต่ว่าเราบอกว่าไม่เป็นไรเราทำคลิปได้อยู่แล้วนะก็ส่งไป 3-4 คลิปเขาก็ลงไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณทางออโรไรด้วยที่เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการมองรอบคิดทางข่าวของเราออโรไรมีจำหน่ายที่ร้านค้าองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาด้วยนะคะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตะมหิดลค่ะร้านเฮลตี้แม็กนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามเฮลตี้แม็กบำรุงราษฎร์เฮลตี้แม็กศรีราชปิยมหาราชการุณเฮลตี้แม็กศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษเฮลตี้แม็กศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คแล้วก็ที่โรงพยาบาลวิมุตินะคะเข้าไปได้เลยที่ร้านเฮลตี้แม็กค่ะส่วนเส้นพานกตัดใหม่นะคะชาวฝั่งทนนะคะเลยแยกไฟฉายไปเส้นพานกตัดใหม่พุทธมณฑลมีจำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้แล้วก็ที่ร้านพิลล่านะคะหรือถ้าท่านผู้ฟังสะดวกสั่งออนไลน์ได้เลยคุณฟังสั่งออนไลน์นี่สะดวกนะคะก็เข้าไปที่บ้านสีส้มถ้าท่านผู้ฟังอยากได้จริงๆและสั่งไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวลูกหลานกลับบ้านมาก็ให้สั่งได้เลยนะคุณฟังเขาก็มีโอ้ยเรื่องของการสั่งซื้อของออนไลน์นี่ถนัดนะคะแต่ว่าเห็นทางผู้บริหารบอกว่าแฟนรายการดิจิฟ่าเนี่ยชอบไปซื้อด้วยตัวเองมากกว่าก็ได้เลยนะคะไปซื้อที่ร้านที่ดิจิฟ่ากล่าวไปหรือโทรถามได้เลยถ้าฟังไม่ทันหรืออยากถามเพิ่มเติมรายละเอียดค่ะเปิดทำการนะคะ0814914291 0814914291ซึ่งตอนนี้ก็เขาก็ไลฟ์สดอยู่ด้วยนะคะในการจำหน่ายออร่าไรทั้งในบ้านสีส้มนะคะแล้วก็ในบ้านสีดำทีค่ะหรือคุณฟังจะแอดไลน์ก็ได้นะแอดไลน์ก็ได้นี่เป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะคะ @ออโรไรซ์ ORALRICE ค่ะ คุณฟังกันเมื่อวานนี้ที่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐเฟดนั้นมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะมาดูข้อมูลที่คุณณรงค์เดช จันทรไพศาลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะคะก็เรื่องของตลาดหุ้นไทยเนี่ยแรงเทขายหุ้นเดลต้านะก็เลยทำให้เมื่อวานเนี่ยก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กดดันดัชนีลงมากเลยทีเดียวรวมทั้งเรื่องของหุ้นที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยเขาก็เทขายเหมือนกันบ้านเราก็เลยทำให้ตัวของเดลต้าฮาน่าเคซีเนี่ยปรับลงรวมทั้งกลุ่มแบงก์เนี่ยก็มีแรงขายทำกำไรนะคะก็ต้องติดตามกันนะตอนนี้บอกว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นการปรับฐานใหญ่ประเมินว่าตลาดน่าจะรอดูงบไตรมาส2ของบริษัทจดทะเบียนค่ะส่วนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดไม่ได้แย่นะคะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้สิ่งที่กดดันคือประธานเฟดแสดงท่าทีที่ไม่ชัดเจนขณะที่เฟดวอททูก็คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์อายุ30ปีนะคะก็ได้เรียกว่าอายุ10ปีแล้วก็2ปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองก็เลยส่งผลกดดันต่อตัวของสินทรัพย์เสี่ยงถ้าบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะก็จะทำให้นักลงทุนนี่ก็ไปหาบอนด์ยิลด์กันก็ขายหุ้นนะคะคุณฟังเพราะว่าหุ้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์เสี่ยงขณะเดียวกันนะคะเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางค่ะก็บอกว่าเป็นปัจจัยลบแต่ว่าตลาดเนี่ยก็รับรู้เรื่องนี้แล้วนะคะเป็นเพียงสิ่งรบกวนที่เข้ามาแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยนะคะทางคุณณรงค์เดชมองว่าเป็น new normal ไปแล้วค่ะนะคะราคาพลังงานได้ทำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นแล้วก็มาตรการการเงินตึงตัวมองว่าเป็นอัพไซด์ที่จำกัดนะคะทางนี้บอกว่าอาจจะเป็น technical rebound ได้ในวันนี้ให้แนวรับสำคัญ1580จุดค่ะส่วนแนวต้าน1000

ล้านรายก็ถือเป็นปัจจัยที่กระทบต่อความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในตลาดทุนอย่างไรก็ตามทาง TSD ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์พอร์ตการลงทุนหรือข้อมูลธุรกรรมรั่วไหลรวมถึงผู้ไม่หวังดีไม่สามารถเข้าถึงรหัสผ่านหรือข้อมูลสำคัญที่ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินและก็ซื้อขายหลักทรัพย์ได้พร้อมกับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และก็ประสานตำรวจไซเบอร์เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุค่ะทางด้านของนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็กล่าวขอโทษผู้เกี่ยวข้องและเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนักวิเคราะห์ประเมินว่าเหตุข้อมูลรั่วไหลส่งผลกระทบด้านความรู้สึกและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในระยะสั้นแต่ไม่น่ากระทบการซื้อขายหุ้นโดยตรงเนื่องจากข้อมูลที่ถูกเข้าถึงไม่ได้ครอบคลุมรหัสผ่านข้อมูลพอร์ตลงทุนหรือข้อมูลสำคัญที่เอาไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างไรก็ตามคุณฟังต้องตั้งรับนะคะต้องตั้งรับนะนะคะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพเนี่ยที่ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้วก็โทรหาได้นะเมื่อวานนี้ก็แปลกๆเหมือนกันดิฟาก็ได้รับโทรศัพท์นะก็พูดชื่อดิจฟาได้ด้วยแหละแต่เขาบอกว่าเขาจะคุยกับดิจฟาที่เป็นผู้ชายนะเขาพูดฟาเนี่ยนะคะดิฟาก็งงเลยเอ๊ะหรือว่าเขาเมมผิดนะคะก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะว่าเป็นใครนะแต่ว่าตอนที่มือถือดิจฟาดังเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นมิจฉาชีพนะดิฟามีฮูสคอลไว้ใช่ไหมคะมันขึ้นว่าติดต่องานก็เลยเอ๊ะแอบงงๆเหมือนกันนะคะมากันที่อีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นประโยชน์นะคุณฟังท่านใดที่ชอบชมโขนนะคะชมโขนของมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพนะคะจะเปิดจองบัตรแล้วนะคะ12สิงหาคมค่ะพรุ่งนี้ก็เดือนใหม่เปลี่ยนปฏิทินใหม่กันแล้วนะคะคนรักโขนต้องไม่พลาดค่ะโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพปี2569นี้จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12เมษายนที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะเป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะงานนี้เนี่ยเรียกว่าเยาวชนก็เข้ามาร่วมกันคัดเลือกนะน้องๆ นักแสดงเนี่ยเขาต้องการจะแสดงโขนนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะบอกมีเยาวชนมาร่วมคัดเลือกมากที่สุดเป็นประวัติการถึง 1,135 คนสะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนั้นยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนและภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของชาติค่ะโขนเรื่องสีดานะคะจะเปิดการแสดง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569พลาดไม่ได้ค่ะคุณฟังมีบัตรราคา 2,000 บาท1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600 บาทนักเรียนราคา200 บาทนะคะจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะเปิดจองบัตรวันที่12สิงหาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดงไม่ใช่เพียงแค่ความงดงามบนเวทีค่ะหากแต่เป็นผลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องร่วมกันอนุรักษ์สนับสนุนและก็ส่งต่อโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทยเพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ยังคงเปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดนะคะการแสดงนั้นมีกำหนดจะแสดง5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะโขนรามเกียรติ์ก็ครั้งนี้เสนอตอนสีดานะคะเปิดจำหน่ายบัตร12สิงหาคมจำง่ายนะคะวันแม่นะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยแฟนโขนนี่เขาติดตามกันอยู่แล้วแต่บางท่านเองอาจจะไม่เคยเลยนะคุณฟังไม่เคยชมโขนเลยบอกเลยว่าไปชมเถอะค่ะเปิดใจชมสักครั้งหนึ่งคุณจะติดใจมากๆแล้วก็เป็นแฟนโขนของศิลปาชีพเรียกว่าพอถึงเวลาในการที่เขาเปิดจองเนี่ยรีบไปจองกันเลยนะเขามีแฟนโขนกันมากเลยเจฝาก็เป็นคนหนึ่งที่ชมเป็นประจำเลยติดต่อกันมา 3-4 ปีแล้วนะคะสำหรับโขนศิลปาชีพชวนแฟนรายการค่ะใครยังไม่เคยชมโขนศิลปาชีพลองดูแล้วคุณจะเปลี่ยนใจกลายเป็น FC ติดตามเป็นประจำอย่างแน่นอนค่ะอีกเรื่องหนึ่งบางคนบอกอย่ามาถึงเลยนะคะคือเรื่องวินัยจราจรเรื่องของการที่ประเทศเราเนี่ยเรื่องของการที่เรามีใบสั่งแล้วเราไม่ไปเสียนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปเสียหรอกมันต่อทะเบียนได้แต่ปรากฏว่านะคะวันที่1สิงหาคม2500

0: 169วันพรุ่งนี้ดีเดย์แล้วเขาเชื่อมต่อข้อมูลกันไว้แล้วนะคะคุณฟังโอ้โหเขาบอกว่างานนี้เนี่ยเขายกระดับเลยนะคะข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ใครมีใบสั่งค้างชำระมีผลต่อการต่อภาษีรถต่ออย่างไรเดี๋ยวฟังกันนะคะแต่เชื่อว่าคนขับรถอยู่ต้องขับรถอย่างระมัดระวังนะเส้นทึบอย่าไปออกนะต้องระวังมากๆเลยบ้านที่ฝ่ายอยู่ตรงถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยไอ้ตรงเส้นทึบเนี่ยโดนประจำเลยนะคะกว่าจะรู้ตัวว่าอ๋อไม่ได้ถึงมันจะเป็นทางที่ให้รถออกก็ออกไม่ได้ต้องรอโปร่งก่อนนะคะก็โอ้โหหลังจากที่ได้ใบสั่งไปนั่นเองนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ซึ่งหากใครได้รับใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่แล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งทางบกนะอันนี้เขาเชื่อมแล้วนะคุณฟังถ้าแบบใหม่นี่เขาเชื่อมแล้วและอาจส่งผลเมื่อถึงเวลาต่อภาษีรถประจำปีนะท่านต้องทราบดังนี้นะคะพรุ่งนี้1สิงหาคม2569เริ่มใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่หากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลจะส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกท่านสามารถต่อภาษีได้ท่านสามารถต่อภาษีได้แต่หากมีใบสั่งค้างชำระคือท่านไม่ยอมไปจ่ายเนี่ยจะได้รับเพียงเอกสารชั่วคราว30วันท่านจะไม่รับป้ายแสดงการเสียภาษีป้ายวงกลมอ่ะนะคะฉบับจริงจนกว่าท่านจะชำระค่าปรับครบคุณฟังอันนี้แหละอันนี้แหละที่เขาบอกว่าท่านไปจ่ายเงินได้นะภาษีเนี่ยต่อได้แต่ท่านไม่ได้ป้ายวงกลมนะคะท่านได้เอกสารชั่วคราวมาแสดงท่านต้องเอาไปเสียภาษีขอให้ท่านต้องไปจ่ายค่าปรับก่อนท่านจึงจะได้ตัวของป้ายวงกลมโอ้ต้องกลับไปติดต่ออีกนะคุณฟังนะหากปล่อยให้เอกสารที่ชั่วคราวหมดอายุแล้วไม่ดำเนินการนะคือท่านที่ได้กรมการขนส่งทางบกมาที่เขาให้ใช้ชั่วคราว30วันฉันก็ใช้อันนี้ก็ได้คิดว่าอย่างนี้ไม่ได้ค่ะนะคะคือเขาให้แค่30วันถ้าหมดอายุเนี่ยท่านมีความผิดอีกนะคะฐานใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายนะคะเอานี่เขาร่วมมือกันแล้วนะคุณฟังข้อมูลเขาเนี่ยโคกันแล้วล่ะแต่ไม่มีผลย้อนหลังนะใบสั่งเดิมที่ท่านผู้ฟังไปใช้ที่ไม่ไปจ่ายเนี่ยที่เป็นปึกๆอยู่ที่บ้านเนี่ยบางคนเอามาให้ดูโอ้โหเป็นปึกเลยคุณฟังอันนี้เขาบอกไม่มีผลย้อนหลังแต่จะมีผลต่อใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะผู้ใช้รถนะพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยค่ะนั่น1สิงหาคมค่ะระบบใหม่เนี่ยจะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบสำเนาใบสั่งและหนังสือแจ้งเตือนตรวจสอบหลักฐานการส่งหนังสือมีข้อมูลให้แก่ผู้ออกใบสั่งก็คือเจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับได้ตามที่ที่จุดบริการขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้รับใบสั่งแบบใหม่ที่จะออกวันที่1เนี่ยท่านต้องไปชำระนะคะตำรวจสอบสวนกลางตำรวจเขายืนยันค่ะนะคะขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยเคารพกฎจราจรและชำระค่าปรับตามกำหนดเพื่อให้การต่อภาษีรถเป็นไปอย่างราบรื่นเริ่มพรุ่งนี้นะคะคุณฟังพรุ่งนี้เลยเสาร์ที่1สิงหาคมค้างจ่ายใบสั่งจราจรท่านต่อภาษีได้แต่ท่านไม่ได้ป้ายวงกลมนะได้รับเอกสารชั่วคราวใช้ได้30วันนะคะจนกว่าจะชำระค่าปรับครบนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคุณฟังไม่มีผลย้อนหลังนะคะคุณฟังไม่มีผลย้อนหลังนะคะใบสั่งค้างที่ท่านไม่จ่ายเมื่อของก่อนๆเนี่ยท่านไม่มีผลนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังก็มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะซึ่งทางด้านของศาลเนี่ยก็เคยมีคำสั่งแล้วนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าใบสั่งไม่ใช่คำพิพากษานะคะเสียภาษีรถยนต์แล้วไม่ได้ป้ายนะคะเดี๋ยวดูซิว่าจะมีคนไปร้องหรือเปล่าว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าจะมีคนไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนไปร้องนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเชื่อมโยงข้อมูลกันแล้วแล้วก็รวมทั้งบอกว่าถ้าไม่ไปจ่ายเนี่ยแล้วคุณได้ตัวของเอกสารชั่วคราวแล้วคุณเอาไปใช้เนี่ยแล้วคุณปล่อยให้มันหมดอายุไปเนี่ยมีความผิดฐานใช้รถโดยไม่แสงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายนะอันนี้เดี๋ยวดูซิประเด็นเนี่ยเรื่องนี้ที่ว่าไม่ได้ให้ป้ายวงกลมทั้งที่จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยจะมีผลทางกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวก็ต้องมีคนที่ไปร้องอยู่แน่นอนนะไปร้องเพื่อจะให้มีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญค่ะเบรกนี้พักกันครู่เดียวนะคะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
0: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะขอบคุณแฟนรายการที่ทักทายดีเจฝ่าผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM ด้วยนะคะคุณสกาวรัตน์นะคะคุณบ้านหอมดอกไม้คุณวิวิวิไลคุณแจ็คณัฐพัฒน์ค่ะคุณธมนต์วรรณคุณปูบุญวรางนะคะคุณทยากรด้วยขอบคุณที่ติดตามค่ะช่วงนี้มีคนถามว่าพลอยเปิดเพลงอกหักเยอะจังเลยเอาก็ช่วงนี้หน้าฝนนะคะหลายคนดูฝนจริงอยากจะเปิดเพลงน้ำตาฟ้าเหมือนกันแหละเพราะว่าฝนตกหนักเหลือเกินแต่ว่าก็ฟังเพลงอกหักบางทีเราก็ได้มารู้สึกถึงในตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าชีวิตจริงปัจจุบันนี้ค่ะคุณฟังดิฉันก็มีความเข้มแข็งทางจิตใจมากไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็รับมือได้หมดเลยทีเดียวค่ะและคุณฟังวันนี้วันที่รอคอยมาถึงแล้วนะคะพันธบัตรออมพลัสค่ะก็ดีเดย์วันนี้เลย31กรกฎาคมเตรียมตัวให้พร้อมนะคะวันนี้เตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรุ่นใหม่ดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.80% เริ่ม100บาทนะคะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.กระทรวงการคลังค่ะเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่1วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทโดยเปิดให้ลงทุนครั้งแรกวันที่31กรกฎาคม2569ก็คือวันนี้พันธบัตรนี้เป็นพันธบัตรไร้ใบตราสารนะคะ Skip Rate นะคะเปิดให้ลงทุนผ่าน Wallet สะสมบอนมั่นคงหรือ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึงวันที่31สิงหาคม2569หรือจนกว่าวงเงินจำหน่ายจะหมดนะคะพันธบัตรออมพลัสเนี่ยแบ่งเป็น2รุ่นคุณผู้ฟังก็คือรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% นะคะแล้วก็มีรุ่นที่อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีเปิดให้ลงทุนขั้นต่ำเนี่ย100บาทหน่วยละ1บาทและกำหนดวงเงินซื้อสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทต่อครั้งรวมวงเงินซื้อตลอดโครงการไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์จัดสิทธิ์แบบมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนนะคะ First Come First Serve โดยหากวงเงินคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ผู้ลงทุนทำรายการซื้อผู้ลงทุนจะไม่ได้การจัดสรรธนาคารกรุงไทยจะคืนเงินเต็มจำนวนให้โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใดทางนี้การจ่ายผลตอบแทนกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนได้แก่วันที่31มกราคม30เมษายน31กรกฎาคมและ31ตุลาคมของทุกปีงวดแรกจะเริ่มจ่ายวันที่31ตุลาคม2569หรือจนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนนะคะคุณฟังก็เตรียมเงินไว้ถ้าท่านสนใจพันธบัตรออมพลัสแล้วก็ต้องดูว่าเรามีความเร่งด่วนในการใช้เงินมากน้อยแค่ไหนนะเพราะบางทีเนี่ยฝาก10ปีแล้วคุณเองอาจจะอยากจะได้ใช้เงินเนี่ยคุณก็ต้องวางแผนนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยฝากยาวไปเลยคุณฟังดอกเบี้ยดีนะสูงสุด 2.80 เลยอะค่ะนะคะเริ่มวันนี้เลยนะคะบัตร ธนบัตรรุ่นอายุ3ปีเนี่ยครบกำหนดไถ่ถอนวันที่31กรกฎาคม2572นะคะแล้วก็รุ่นอายุ10ปีครบกำหนดไถ่ถอนวันที่31กรกฎาคม2579ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเรื่องภาษีเนี่ยจะต้องมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยโดยธนาคารกรุงไทยจะนำส่งข้อมูลภาษีให้กรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับตามกฎหมายคุณฟังคือดอกเบี้ยนี้เสียภาษีนะคะคุณฟังลองพิจารณาให้ดีแล้วกันนะว่าอันนี้เราต้องเสียภาษีด้วยนะคะดอกเบี้ยนะทั้งนี้ผู้ถือพันธบัตรสามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือขายก่อนกำหนดได้นะคะหลังถือครองครบ6เดือนแรกโดยเริ่มทำธุรกรรมได้ตั้งแต่วันที่31มกราคม2570เป็นต้นไปทั้งนี้รายการธุรกรรมจะปรากฏเฉพาะใน Wallet สบม.เท่านั้นไม่สามารถนำไปรวมกับสมุดพันธบัตรหรือพันธบัตรรุ่นอื่นที่ซื้อผ่านช่องทางอื่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นพันธบัตรออมพาสนะเริ่ม100บาทดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็ถ้าคุณลงทุนแบบพันธบัตร3ปีเนี่ยคุณได้ดอก 1.80 ถ้าคุณลงทุนใน10ปีเลยนะคะก็อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีแต่ดอกเบี้ยที่คุณได้นั้นเสียภาษีด้วยนะคะอันนี้ก็เรียนคุณฟังด้วยละกันถ้าเกิดว่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สะดวกมากขึ้นนะคะตอนนี้นะเขาก็ทำได้ผ่านทางโมบายแบงกิ้งด้วยนะคะโมบายแบงกิ้งแล้วก็พอร์ตหุ้นของเราก็ทำได้นะคะหรือว่าท่านจะไปที่ธนาคารโดยตรงก็ได้นะก็ดำเนินการจองซื้อได้นะคะหลายๆแบงก์เองเขาก็ร่วมกับทางพันธบัตรรัฐบาลออมพัสนะเปิดให้มีการจองซื้อได้ท่านผู้ฟังก็ต้องติดตามนะคะติดตามว่าเอ๊ะเรามีเงินหรือเปล่านะคะคือถ้ามีเงินเนี่ยมันก็กระจายการลงทุนไปได้มากมายเลยทีเดียวนะคะออมได้อย่างมั่นคงลงทุนได้อย่างมั่นใจกับพันธบัตรรัฐบาลออมพาสค่ะดิจิฟักก็ยังไม่แน่ใจนะผู้ฟังเพราะว่าเงินก็ติดอยู่ในพอร์ตหุ้นเหมือนกันแล้วบางคนบอกว่าถ้าพอร์ตหุ้นเนี่ยถ้าเราลงทุนแล้วได้ผลกำไรดีเนี่ยมันได้มากกว่าอยู่แล้วนะคะ 5% 10% เป็นต้นนะคะบางอันก็แต่ถ้าเสี่ยงมันก็เสี่ยงสูงกว่าด้วยเช่นกันแต่ว่าลงทุนพันธบัตรออมพัดนี่ก็เริ่มวันนี้ถ้าสนใจมีเงินออมก็เรียนเชิญได้หมดเวลาแล้วนะคะกับมองรอบทิศคิดทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติน
6: ายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือ Doba Night Center ที่วิทยาลัยการปกครองจังหวัดปทุมธานีเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติหลังพบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนำสัญชาติไปใช้กระทำผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงโดยเปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดโดยมีการกำหนดจุดประสานงานหลัก3แห่งได้แก่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองศูนย์บริการประชาชนวังชัยยาและกรมการปกครองอาคารธนาลงกรทาวเวอร์พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่าน Facebook Doba Nice ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนสำหรับระยะยาวกรมการปกครองเตรียมยกระดับจัดตั้งเป็นหน่วยงานถาวรภายใต้สำนักบริหารการทะเบียนครอบคลุมงานข่าวและวิเคราะห์ข้อมูลงานสืบสวนปราบปรามและงานป้องกันประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหากพบเหตุสงสัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือสายด่วน1584ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรกรมการปกครองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์การสู้รบและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
7: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านพื้นที่ตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรและบริเวณจุดตรวจบ้านแม่กลเกณฑ์โดยรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้า าที่โดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: อินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายอาดาเสนาโซปาเฮลูบาคารรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาควิทยาของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือ BMKG เปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกปาปัวใต้และเรียวนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วกว่าช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยในปี2558ปี2562และปี2566 BMKG ยังคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้มีความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าสูงสุดเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้และอีกหลายพื้นที่บนเกาะกาลิมันตันพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจการในจังหวัดเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้จุดความร้อนลุกลามและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ถนอมบ้านคือไปอำเภอเสร็จเขาก็จะไล่ไปขนส่งอีกนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแบบนั้นละเพราะอำเภอทุกวันเนี่ยตอนนี้คุยกันเรียบร้อยว่าทุกวันอำเภอเขาจะมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้หน่วยงานต่างๆแล้วการดำเนินการก็จะเป็นเรื่องของหลังบ้านที่เขาจะต้องไปดำเนินการกันเองไม่ให้เป็นภาระประชาชน
2: ครับ
1: นะครับฉะนั้นท่านไปอำเภอที่เดียวจบเลย
2: ครับ
1: นะครับอันนี้เนี่ยก็คือท่านก็ต้องไปยืนยันว่าท่านมีหลักฐานไหมว่ารถเนี่ยที่อายุใช้งานไม่ถึง20ปีมันไม่อยู่ในสภาพเช่นนั้นแล้ว
2: ครับ
1: ตัวนี้มันก็ต้องมีการยืนยันตัวตนเนื่องจากว่าเงินที่จะจ่ายให้ท่านเนี่ยเป็นภาษีของประชาชน
2: ครับ
1: นะครับไม่ใช่เงินส่วนตัวท่านนายกท่านเงินส่วนตัวท่านนายกท่านอาจจะแจกง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาษีประชาชนมันก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับกรณีที่ท่านมีการโอนลอย
2: ครับ
1: นะครับกรณีที่ท่านมีการโอนลอยถ้าเกิดว่าท่านมีสัญญาซื้อขายก็จะเป็นประโยชน์ในการลงบันทึกเพื่ออุทธรณ์ให้ท่านแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีนะครับท่านไม่มีเอกสารท่านไม่มีหมายก็ว่าอาจจะขายไปหลายปีแล้วยังไม่ได้เก็บเอกสารไว้ละก็ต้องไปมีการบันทึกถ้อยคํามีการยืนยันตนเองนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือประเด็นที่มีคนแอบอ้างเอาชื่อท่าน
2: นิดเดียวครับท่านครับนิดเดียวประเด็นเรื่องโอนลอยเนี่ยอันนี้ล่าสุดเนี่ยมีป้าบุ๋มชาวกาฬสินธุ์เนา
3: ะ
2: ก็วันนี้ไปที่ขนส่งที่กาฬสินธุ์เพื่อจะอุทธรณ์นี่แหละพอไปถึงขนส่งบอกว่าอ่ะให้คุณไปที่โรงพักนะไปแจ้งโรงพักเพื่อให้โรงพักเนี่ยออกหนังสือระงับการใช้รถคันนี้เพราะว่าโอนลอยไปตั้งนานแล้วแต่เขาไม่โอนเขาก็มาที่โรงพักพอมาถึงโรงพักที่กาฬสินธุ์โรงพักก็บอกว่าเขาออกให้ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เขาทีนี้เขาก็ถามมาที่รายการบอกงั้นกลับไปที่ขนส่งอีกทีนึงกลับไปที่ขนส่งทีนี้ปรากฏว่าย
1: ุ่งยากเนาะขนส่งกาฬสินธุ์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับแล้วก็เขาสุดท้ายเขาบอก
1: จริงๆเนี่ยผมให้อธิบดีประชุมทุกเย็น
2: ครับ
1: ทีนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ถนอมเนาะพี่กรุณาเอาข้อมูลแบบนี้มาให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวจะสั่งให้อธิบดีประชุมอีกครั้งเดี๋ยวนี้เลย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ครับทีนี้อย่าง
1: เพราะจริงๆเนี่ยมันต้องไม่เป็นภาระ
2: ใช่ใช่
1: มันต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนแล้วก็พยายามจะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยป้าบุ๋มด้วยนะครับ
2: ครับทีนี้สุดท้ายประเด็นนี้ท่านครับเขาก็เลยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาเลยบอกว่าเริ่มจะไม่ติดใจเรื่องว่าได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เขามาติดใจประเด็นว่าในเมื่อขายไปแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายไม่ไปโอนเข้าทะเบียนแล้วมันค้างอยู่เขาก็เป็นกังวลพอเป็นกังวลปั๊บเนี่ยเขาก็กลับไปที่ขนส่งบอกให้ขนส่งเนี่ยนะยกเลิกทะเบียนให้เขาปรากฏเขาบอกว่ารถคันนี้มันจดทะเบียนที่กรุงเทพที่ตลิ่งชันเพราะงั้นคุณก็ต้องไปยกเลิกทะเบียนที่ตลิ่งชันก็เลยกลับจากกาฬสินธุ์มาตลิ่งชันอีกทีนึง
1: คือจริงๆจริงๆเนี่ยในเรื่องของขนส่งเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับ
2: ครับ
1: ที่ผมคิดว่าปัญหาที่มันมีมาตั้งแต่อดีตมันต้องได้รับการสะสางโอนลอยนี่เป็นเรื่องหนึ่ง
2: ครับ
1: เรื่องป้ายวงกลมที่คนไม่ได้ใช้แล้วคิดว่าจอดไว้เฉยๆมันก็หมดสภาพ
2: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่มันจะต้องมีการมาจัดการนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ผมรับไปดำเนินการให้ครบถ้วน
2: เพราะโดยหลักนโยบายของขนส่งตั้งแต่การต่อทะเบียนที่ไหนขนส่งไหนก็ได้นะไม่ต้องไปที่จดทะเบียนนะยกเลิกทะเบียนเท่าที่ผมดูข้อมูลนะบอกได้ทั่วประเทศนะแต่พอทางปฏิบัติกลายเป็นคุณจดที่นี่คุณต้องไปที่นี่คุณต้องไปเลือกที่นี่นะ
1: คือก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องร้องเรียนครับ
2: ครับ
1: ก็มีเรื่องร้องเรียนมาเหมือนกันลักษณะแบบนี้เหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปดำเนินการปลายทางได้แล้ว
2: ครับ
1: แต่ก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องร้องเรียนมาว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยยังไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: ยุคท่านสิริพงษ์จากนี้ต่อไปต้องได้แล้วมั้งครับท่านครับ
1: ครับผมครับก็ต้องได้แหละครับคือจริงๆมันก็เป็นนโยบายอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ครับคร
2: ับ
1: ประเด็นแบบนี้เรื่องแบบนี้พี่ถนอมมีอะไรไม่ต้องรอผมออกรายการนะ
2: ครับ
1: พี่ถนอมไลน์หาผมได้เลยโดยตรง
2: ได้ครับ
1: ท่านครับเดี๋ยวผมดำเนินการให้นะครับ
2: ขอบพระคุณท่านมากทีนี้เหลืออีกประเด็นที่ท่านพูดค้างไว้เมื่อสักครู่นี้รถสวมสิทธิ์นะสวมสิทธิ
1: ์รถสวมสิทธิ์คือท่านก็สามารถไปยืนยันได้นะครับท่านสามารถไปแจ้งได้นะครับท่านสามารถไปแจ้งได้ว่ารถคันนี้เนี่ยท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติที่เราให้ขนส่งดำเนินการเนี่ย นะครับเราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องมีผลครบถ้วนทางกฎหมายทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
1: เพียงแต่เราก็หวังว่ามีการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่ให้เขาใช้ไปประกอบกับคำร้องขออุทธรณ
2: ์ครับ
1: เพราะจริงๆเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยถ้าทำครบถ้วนทางกฎหมายเนี่ยเป็นภาระประชาชนอีก
2: อย่าง
1: เนี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปกำชับอีกเนี่ยว่าผมก็เข้าใจว่าเป็นแบบนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเราให้นโยบายไปละแต่พอถึงหน้างานเนี่ยเดี๋ยวก็ให้ชาวบ้านเนี่ยไปแจ้งความอีก
2: ครับ
1: ว่าชื่อฉันไม่มีใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แต่การไปแจ้งความอันนี้เรียนเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิ่งท่านควรทำเพราะมันมีความเสี่ยง
2: ใช่ครับ
1: มันมีความเสี่ยงที่ท่านจะถูกแอบอ้างเอาชื่อของท่าน
2: ครับ
1: ไปดำเนินการอย่างอื่นต่อให้ท่านไม่ขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็ควรไปทำ
2: ครับ
1: นะครับเหมือนกันกับเรื่องเนี่ยเรื่องการจะจอดมันเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับสมมติเขาบอกว่ารถเขาจอดนานแล้วไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วทะเบียนก็ไม่ได้ต่อแต่พอจะไปปิดมันก็ติดเรื่องกรรมสิทธิ์เพราะภาษีค้างจ่ายอยู่10ปีถ้าเกิดว่าให้ชาวบ้านไปไล่ปิดไปไล่จ่ายเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาต้องหาเงินก้อนมาเพื่อจะไปเอา300อีกมันก็เป็นภาระกับเขาเกินไป
2: ครับ
1: นะครับดังนั้นในเรื่องที่ผมจะดำเนินการให้ได้ก็คือเรื่องอำนวยความสะดวก
2: ครับ
1: แต่ในเรื่องทางกฎหมายอันนี้ก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนทุกท่านนะครับว่าในบางกรณีอย่างเช่นท่านถูกแอบอ้างชื่อท่านมีการโอนลอยแล้วเขายังไม่มีการโอนสิทธิ์อันนี้ก็ต้องเรียนท่านว่าท่านต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันตัวท่านเอง
2: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นท่านโอนลอยไปแล้วท่านก็ต้องไปลงบันทึกอย่างน้อยท่านก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันเมื่อท่านพบว่าเขายังไม่มีการโอนไป
2: ครับ
1: ไม่เช่นนั้นสมมติเขาเอารถท่านไปทำเจตนาอย่างอื่นเนี่ยขนส่งไม่มีทางรู้ได้เลยครับเพราะการโอนลอยมันเป็นระบบแมนนวลมันไม่ได้ไปดำเนินการณสถานที่ประกอบการนั้นๆเนาะ
2: ครับซึ่งตรงนี้ท่านอาจจะต้องช่วยกำชับว่ากรณีคนที่โอนลอยไปเพราะโอนลอยไปแล้วผมอย่างผมนี่ผมมีประสบการณ์ขายรถแล้วโอนลอยพอโอนลอยเสร็จปั๊บเนี่ยเอกสารหลายปีพักเราไม่เก็บเลยมารู้อีกทีเมื่อเกิดเรื่องอย่างที่ท่านว่าเนี่ยอ้าวตำรวจแจ้งมาว่าเนี่ยรถคันนี้อ้าวทีนี้พอเราก็เตือนกันว่ารายการเรา NBT เราก็เตือนพี่น้องประชาชนว่าระวังการโอนลอยนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไประยะหนึ่งตรวจสอบแล้วยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็ไปติดต่อขนส่งเสียให้ขนส่งเนี่ยจริงๆเราควรจะถ้าผู้ซื้อไม่มีการโอนไปเป็นของเขาเจ้าของเดิมมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้ทะเบียนรถนั้นได้ถูกไหมครับท่านครับ
1: ใช่ครับคือจริงๆเนี่ยมันเรื่องทะเบียนรถต่างหากเรื่องกรรมสิทธิ์ในตัวรถอีกต่างหากนะครับ
2: ครับ
1: คือเรื่องทะเบียนรถเนี่ยก็คือรถทุกคันเนี่ยจะต้องมีทะเบียนแต่ไม่ได้หมายความว่ารถเลขแคสซีนี้จะใช้ทะเบียนเดิมตลอดไปนะครับในคือทะเบียนท่านอาจจะไม่ได้ติดแต่ว่าตัวกรรมสิทธิ์ในตัวรถเนี่ยถ้ายังไม่มีการโอนเนี่ยมันยังติดกับท่านอยู
2: ่ครับ
1: ครับ
2: ครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับได้ครับท่านครับถ้าจากเรื่องนี้แล้วเปิดท่านปรับนโยบายอะไรยังไงในส่วนขนส่งจะได้คุยท่านในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบคุณท่านสิริพงษ์ครับ
1: ท่านนายกได้มีการสั่งการนะครับให้ทางกอรมน.นะครับให้ทางส่วนอำเภอเนี่ยไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในกรณีที่ท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้พิการอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็จะนำแนวทางที่พี่ถนอมเนี่ยสะท้อนมานะครับไปใช้ในการดำเนินการให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับ
2: ยังย้ำว่าใครที่พิการสูงอายุไปไม่ได้อย่างคุณป้าอยู่ที่เขาไม้แก้วชลบุรีบอกป้าเดี๋ยวไปที่อำเภอบอกป้าไปไม่ได้รถก็ไม่มีไปแล้วทั้งวันเลยอยู่ชลบุรีไปทั้งวันเลยหรอใช่นี่ออกจากหมู่บ้านยากมากเลยด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่องแบบนี้นะความเขาออกเพราะงั้นก็คือจะมีกรมน.มีเจ้าหน้าที่ไปหาอย่างนี้ถึงบ้านถูกต้องนะท่านนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับผมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนลดภาระตรงนี้นะครับรัฐบาลจะดูแลให้ขอบคุณท่านสิริพงษ์ครับท่านครับขอบพระคุณครับ
1: ยินดี
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2: ก็ย้ำเนา
0: ะ
2: ว่าถ้าท่านไปทำส่วนไหนได้ท่านไปทำถ้าท่านไปทำไม่ได้แล้วไปแล้วเกิดความยุ่งยากกลับมาที่เดียวอำเภอทุกอย่างต้องจบที่อำเภอจบที่เดียวแล้วใครที่ไปไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านไม่หาอำเภอไม่มาโทรมาที่นี
0: ่โทรมาที่รายการของเรา
2: NBT เราจะเป็นข้อต่อให้หรือท่านโทรไปที่นี่อีกเบอร์หนึ่งนะ 1567เป็นเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมท่านอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนจะติดที่นั่น
3: โทรไปได
2: ้แล้วบอกว่าเนี่ยยายอายุ60 70 80 90แล้วจะอุทธรณ์แต่ไม่มีใครมาหายายเลยท่านยายลงทะเบียนไว้แล้วต้องการจะอุทธรณ์แจ้งให้เขาทราบให้เขาต้องมาผ่านไปใกล้ๆจะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วยังไม่มาโทรหาน้องกยานัท
3: ใช่คืออย่างที่บอกว่าพอมาสะท้อนกับรายการของเราปุ๊บเนี่ยพอเราได้มีการพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีเนี่ย รับรองเดินหน้าทันที
2: เราจะเป็นข้อต่อกรมประชาสัมพันธ์เราทำหน้าที่ตรงนี้ให้ตามนโยบายของท่านอธิบดีอยู่แล้วนะครับ
3: อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเปิดสายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะไปกันที่สายแรกค่ะพี่ถนอมสายแรกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนที่เวลาไปเดินห้างก็มักจะเจอปัญหานี้แบบว่าจะมีคนเนี่ยคอยกวักมือเรียกในการเข้าไปสถานเสริมความงามแล้วบางคนเหมือนแบบใจลอยไป
2: ทำไมพี่เดินผ่านเขาไม่กวักมือเรียกอ
3: ่
2: ะ
3: หรือว่าพี่ถนอมดูดีอยู่แล้ว
2: อาจจะเป็นไปได้น่าจะเป็นอย่างนั้น
3: พยานัดว่าอย่างนั้นยานัดก็ไม่โดนเรียกเหมือนกันค่ะพี่ถนอมแสดงว่าเราดูดีกันทั้งคู่
2: ดูดีอยู
3: ่ค่ะก็กลายเป็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคุณพี่อรัญญาจากกรุงเทพเนี่ยบอกว่าต้องการยกเลิกสัญญาเสริมความงามทำได้หรือไม่นะคะมาปรึกษาพี่ถนอมกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณพี่อรัญญา
2: ดูรายการเราบ่อยไหม
4: รายการพอย้ายไปอยู่ LDT นี่ไม่ได้ดูตอนที่เป็นฟังชัดๆถนอมจัดให้อ่ะค่ะแล้วก็หายไปก็เลยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน
2: เอาละพี่ต่อไปนี้ดูช่อง2ดูต่อนะพี่นะเวลานี้นะพี่บอกว่าเดี๋ยวผมเชิญท่านผอ.กองควบคุมผู้บริโภคมาด้วยนะครับโดนด้านสัญญาเนี่ยท่านเลิศศักดิ์รักธรรมท่านผอ.ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่ถนอมครับคุณยานัทครับแล้วก็คุณอริยาด้วยครับผม
2: ครับก็อันนี้จริงๆก็เป็นนโยบายของท่านสุภมาศอิสระภักดีอยู่แล้วนะครับท่านลงไปดูสถานเสริมความงามถึงหาดใหญ่จำได้ไหม
3: ค่ะจำได้
2: ท่านไปดูเลยนะครับว่าเป็นไปตามประกาศของสคบไหมอะไรยังไงไหมไปใช้บริการแล้วไม่ดีจะยกเลิกได้ไม่ยกได้ของพี่อรัญญาเนี่ยไปใช้บริการไม่บอกชื่อร้านแต่สถานที่อยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะอยู่ถนนสีลม
2: อยู่สีลมนะไปเราสนใจที่จะไปเสริมความงามกับเขาแล้วเขาคิดยังไงครับค่าใช้จ่าย
4: คืออย่างนี้ค่ะเริ่มต้นคือเขาบอกว่าเราดูท้วมๆหน่อยน่าจะมีไขมันในช่องท้องเยอะ เขาก็พาไปชั่งน้ำหนักแล้วก็บอกว่ามันมีไขมันในช่องท้องเยอะ ควรจะมาใช้บริการเพื่อสุขภาพเพราะเราเองเราก็ไม่ได้คิดอยากจะลดความอ้วนอะไร ก็ไปเพื่อสุขภาพก็ควรจะมาใช้เครื่องมือที่ร้านมี แล้วเขาก็มีการให้ใช้เครื่องมือนวดตรงที่บูธที่เขาไปออกบูธตรงนั้นแหละค่ะ
2: ครับ
4: แล้วเขาก็แนะนำเราว่าให้สมัครสมาชิกเพื่อมาใช้บริการที่สาขาเราก็สมัครไป
2: ครับ
4: แล้วก็ผ่านไปหลังจากไปใช้บริการได้ไปครั้งแรกเขาก็มาคุยที่ข้างเตียงว่าจะต้องสมัครสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ได้ใช้เครื่องมืออื่นๆที่มีประสิทธิภาพดีกว่า วงเงินครั้งแรกตอนที่ไปเดินห้างเนี่ยค่ะถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับว่าประมาณ 20,000 บาทก็ตัดบัตรเครดิตไปเสร็จแล้วพอไปใช้บริการครั้งแรกก็ไม่รู้ด้วยอะไรที่เราทำให้เราขาดสติหรือว่าเราอายตอนที่เขามาขายแพ็กเกจเราตอนที่เรากำลังใช้บริการอยู่ซึ่งแต่งตัวไม่มิดชิดอะค่ะก็จ่ายไปอีก 200,000 บาท
2: โอ้200,000
4: ซึ่ง 200,000 บาทนี้ก็เป็นผ่อนชำระบัตรเครดิต 0%
2: แต่ 200,000 นี่จบหรือยังครับพี่หรือยังมีเพิ่มอีก
4: ยังมีเพิ่มอีกค่ะ
2: เพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ
4: ก็คือพอไปใช้บริการอีกครั้ง2ครั้งเขาก็มาบอกว่ามันมีเครื่องใหม่มาอีกแล้ว
2: ครับ
4: ในขณะที่เรากำลังใช้บริการเครื่องเก่าอยู่แล้วก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ย
2: ครับ
4: เขาก็มาบอกมีเครื่องใหม่อีกแล้วเนี่ยควรจะสมัครเพิ่มนะคราวนี้จะได้เป็น VIP สูงสุดเลยแล้วก็จะไม่มีใครมาขายอะไรเครื่องไหนได้อีกแล้วเพราะว่าที่สามารถใช้บริการทุกเครื่องในร้านได
2: ้ VIP เท่าไหร่ทีนี
4: ้คราวนี้เขาบอกว่าคนละครึ่งเขาก็อิงตาม
2: คนละครึ่ง
4: มาจ้างผมด้วยโครงการคนละครึ่งที่ร้านจะมีคนละครึ่งเหมือนกันพี่จ่าย 500,000 แล้วพี่ได้ใช้บริการ1ล้านแต่ว่าให้พี่ยกเลิกเหมือนกับวอยที่อันเก่าไปแล้วก็มารวมยอดให้เป็น 500,000 เพื่อที่จะใช้บริการในวงเงิน1ล้านบาทซึ่งแต่ละครั้งพอไปเขาจะตัดยอดไปประมาณ 30,000 40,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือเขาให้เราใช้ในวงเงิน1ล้านแต่เราจ่ายแค่ 500,000 ถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
2: โดย 20,000 กับ 200,000 เนี่ย 200,000 20,000 นั่นก็คือมารวมกันในยอด 500,000 นี้
4: ใช่ค่ะ
2: ไม่รู้แหละจะได้
4: แล้วก็เป็น
2: จะงงงงมึนมึน
4: ซึ่งยังผ่อนไม่หมด
2: งงงงมึนมึนหรือกลัวอายเขาอะไรก็แล้วแต่และสุดท้ายก็เซ็นสัญญากับเขาไปในวงเงินนี้ 500,000
4: ใช่ค่ะ
2: ไอ้ตอนแรกก็แค่ไปเดินห้างไม่ได้คิดว่าจะไปทำอะไรตรงนี
3: ้สมัครสมาชิก 20,000
2: ชักจูงไปเอ้าหลวมตัวไปเอ้า 20,000 20,000 ปั๊บพอไปทำปั๊บ
3: แพ็คเกจ 200,000 บาทอ
2: ันนี้ไม่ดีอย่างนี้ดีกว่า
3: เพิ่มแบบว่าตัวที่มันดีขึ้น
2: อีก 200,000 ทีนี้พอพี่ใช้ไปแล้วใช้ไปกี่ครั้งครับ
4: ใช้ไปทั้งหมด7ครั้งค่ะในรอบที่พอเป็นคนละครึ่งแล้วใช้ไป7ครั้ง
3: ค่ะ
4: ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าจะไม่มีใครมาขายอีกแล้วไอ้พอครั้งสุดท้ายที่ตัดสินใจจะบอกเลิกก็คือมีคนเข้ามาอีกแล้ว
2: มาขาย
4: แล้วก็บอกว่าม
2: าขายแพ็กเกจใหม่
4: ถ้าจ่ายเพิ่มอีกอ่ะพี่จะได้ตัดยอดแต่ละครั้งในราคาที่ต่ำกว่ายอดที่พี่ตัดไปแต่ละครั้ง 20,000 อันนั้น
3: คือฟังเราค่อนข้างงงมากๆเหม
2: ือ
3: นเขาพยายามแบบเนาะ
2: สุดท้ายพี่ก็ทำหนังสือแจ้งเข้าไปเพื่อขอยกเลิกถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
2: คำถามคือยกเลิกได้หรือไม่ถูกต้องไหมครับ
4: อยากจะยกเลิกค่ะแล้วก็อยากจะยกเว้นการตัดบัตรเครดิตที่ยังตัดไม่หมดนะคะ
2: เห็นว่าได้ร้องทุกเรื่องนี้ไปที่สคบเรียบร้อยแล้ว
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ก็เลยแจ้งมาทางรายการของเราพอเลิศศักดิ์ครับ
5: ครับผม
2: ฟังแล้วเนี่ยถ้าผู้บริโภคเขาอันนี้ก็คือว่าจะตกกระไดพลอยโจรก็ว่าได้เนาะถูกชักจูงเข้าไปเนี่ยแล้ววันหนึ่งพอถึงเวลาเราไม่เอาละเราจะยกเลิกเลยยกเลิกได้ไหมท่านครับ
5: คือเรียนพี่หนอมอย่างนี้ครับว่าเรื่องการคุ้มครองในเรื่องเสริมกำลังงานอย่างที่พี่หนอมนำเรียนนะครับตอนนี้สคบเองโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งท่านเป็นน้ำจีบจำสมรสตรีเนี่ยวันก่อนที่พี่ถนอมบอกอะมีการไปตรวจซึ่งเรื่องนี้มีเรื่องร้องเรียนที่สคบเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นด้วยครับพี่ถนอมก็คือลักษณะของการหว่านล้อมเนี่ยครับเวลาที่เราไปเดินไปห้างไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีการมาหว่านล้อมให้เราเข้าไปใช้บริการ1-3-4พอไปใช้แล้วก็จะมีเรื่องแพ็กเกจเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ครับทีนี้ต้องนำเรียนพี่หนอมว่าจากที่รัฐมนตรีท่านได้รับทราบปัญหาเรื่องการเสริมกำลังเนี่ยเขามีการยกระดับปัจจุบันนะผมว่าปัจจุบันก่อนปัจจุบันธุรกิจเสริมกำลังเนี่ยเป็นธุรกิจที่กรมสัญญาและมีผลบังคับใช้เมื่อ24 มกราคม 69ที่ผ่านมา
2: ครับ
5: ก่อนหน้านี้มันคุ้มครองไงครับมันคุ้มครองหลักฐานการเงินครับพี่หนอมครับ
2: ต
5: รงนี้ครับมันสามารถที่จะในข้อหลักฐานการเงินเนี่ยเขากำหนดว่าในหลักฐานเงินจะต้องมีข้อความนะครับที่จำเป็นต้องมีแล้วข้อในสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ข้อความในรายการหลักฐานกำเงินเนี้ยจะห้ามมีเลยคือข้อความที่ห้ามผู้โภคยกเลิกการใช้บริการนั่นหมายถึงว่าไงครับแสดงว่าผู้โภคนั้นสามารถที่จะยกเลิกการใช้บริการได
2: ้ครับ
5: ไม่ได้ต้องห้ามตามกฎหมายนะครับเป็นสิทธิ์ของผู้โภคส่วน
2: อันนี้คืออยู่ในประกาศสคบเรื่องนี้โดยตรงเลยว่าห้ามมีข้อความห้ามยกเลิกผู้บริโภคใช้บริการห้ามมี
5: เลยครับพี่ถนอมมีระบุไว้ชัดในเรื่องประกาศการว่าด้วยจ่าเรื่องให้ธุรกิจเสริมกำลังเป็นธุรกิจที่ควบคุมหลักฐานการเงินนะครับปี2563ซึ่งปัจจุบันยกเลิกแล้วแต่ในขณะที่คุณอรัญญาทำเนี่ยมันอยู่ภายใต้ประกาศตัวนี้อยู
2: ่
5: ยังคุมหลักฐานการเงินอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องห้ามมีข้อความมาห้ามผู้พวกยกเลิกการใช้บริการนะครับซึ่งผมก็ได้ดูนะครับตัวหลักฐานการรับเงินของผู้โภคเบื้องต้นนะฮะต้องเรียนพี่ถนอมกับคุณยานัทอย่างนี้ว่าแล้วคุณอรัญญาด้วยว่าหลักฐานการเงินนั้นไม่น่าจะเป็นไปตามประกาศแล้วครับเพราะว่าหลายข้อเนี่ยไปเช่นการจำกัดสิทธิ์การไม่คืนเงินกรณีใดๆทั้งสิ้นปรากฏอยู่ในหลักฐานการเงินฉบับนี้ด้วย
3: นะ
2: ครับที่ผู้ประกอบการเขาทำไว้ชัดเจนอันนี้เราส่งข้อมูลให้ท่านเลิศศักดิ์ได้ดูเบื้องต้นแล้วเขาก็ร้องทุกข์เข้าระบบสคบเข้าไปแล้วดูแล้วเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่ถามว่าพี่รัญญาจะยกเลิกการใช้บริการได้หรือไม่เนี่ยตอบชัดเจนว่ายกเลิกได
3: ้
2: นะครับ
4: สอง
2: สอง
3: เรื่องเงิน
2: สองประเด็นเรื่องของข้อสัญญาที่ทำออกมาโดยเฉพาะดูจากใบเสร็จการรับเงินแล้วไม่เป็นไปตามประกาศของสคบที่ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีนี้ถูกต้องนะท่านพอนะ
5: ถูกต้องครับพี่ถนอมครับ
2: งั้นเขาน่าจะต้องโดนนอกจากว่าเขาจะต้องคืนเงินไอ้การคืนเงินเนี่ยมันต้องคืนส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายหรือว่า
5: คืนตามสัดส่วนครับพี่ถนอมตามที่เขายังไม่ได้ใช้ถือว่าเหลือกี่ครั้งก็ต้องว่าไปตามสัดส่วนว่าเนื่องจากว่าในการทำสัญญาพวกนี้ครับพี่ถนอมมันก็จะเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวข้อสัญญาไม่เป็นธรรมด้วยซึ่งศาลเป็นคนใช้นะฮะ ศาลคุณยันแต่ว่าการที่สมมติว่าเราเลิกสัญญาไปแล้วเนี่ยเขาริบเงินทั้งหมดเลยทั้งที่เราไปใช้บริการถือว่าเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรม
2: ครับ
5: มันจะเป็นเบี้ยปรับสูงก็ศาลมีอำนาจลงได้ซึ่งถ้าเข้าลักษณะของประกาศเราเนี่ยสมมติว่าผมฝากพี่ถนอมกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าตอนเนี้ยมันจะมีเทคนิคอย่างนี้ครับพี่ถนอมครับเวลาที่เราไปทำสัญญาเสริมความงามเนี่ยนะตอนเนี้ยผู้ประกอบกิจมักจะให้ทดลองครั้งแรกและใช้ครั้งแรกเลยตรงนี้ผู้บริโภคต้องระวังนะฮ
3: ะ
5: เพราะว่าในประกาศที่ควบคุมสัญญาปัจจุบันนี้ถ้าผู้บริโภคไม่ได้ใช้บริการภายใน7วันคืนเงินเต็มจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการนี้ครับพี่ถนอมคือให้ทดลองก่อนแล้วถือว่าเป็นการเข้ารับบริการครั้งแรกเพื่อเลี่ยงสัญญาข้อนี้ฮะ
2: ถือโอกาสนับอย่างไรที่เข้ามาทดลองปั๊บเนี่ยนับหนึ่งแล้วนะ
5: ใช่ต้องระวังนะครับว่าอันนี้ไม่ถือเป็นการใช้บริการนะทดลองอันนี้ต้องฝากด้วยครับพี่น้องเพราะว่าเคสตอนนี้ผู้ประกอบกิจเริ่มใช้วิธีการนี้มากขึ้นครับพี่ครับ
2: ครับพี่รัญญาครับ
4: ค่ะ
2: ที่ใช้ไปแล้วโอเคตามนั้นแต่ว่าที่เรายังไม่ได้ใช้ถ้าพี่ไม่ไปใช้แล้วเขาจะต้องคืนเงินในส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าสถานความงามดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามประกาศของสคบฉบับนี้เขาจะต้องถูกลงโทษด้วยอันนี้นอกเหนือจากที่พี่จะสามารถยกเลิกได้ถูกต้องนะผอ.นะ
5: ถูกต้องครับผม
4: ค่ะขออนุญาตค่ะ
2: ครับ
4: คือเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่เดือนตุลาปี2568นะคะแล้วมันล่วงเลยมาจนถึงปีนี้แล้วเนี่ย
2: คือพี่เองก็พยายามจะขอยกเลิกแต่เหมือนกับว่าโดนบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด
4: ค่ะคือไปใช้บริการก็คือความที่เราจ่ายตังไปแล้วอะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็
2: เสีย
4: ดาย
2: ตัง
4: ก็อยากจะไปใช้แต่พอไปใช้บริการแล้วก็เหมือนกับถูกคุกคามอะค่ะก็ในระหว่างที่นวดอยู่ซึ่งแต่งกายไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาก็มาขายแพ็กเกจเพิ่
2: ม
4: แล้วก็บรรยากาศในห้องมันก็อากาศมันก็เย็นเกินไปแล้วก็นอนก็ปวดเมื่อยมากเราก็ไม่อยากจะใช้บริการแล้วแต่ว่าความที่จ่ายตังไปแล้วตั้งเยอะก็เลยอยากจะพยายามใช้แต่ว่าอดทนจนถึงที่สุดก็ไม่ไหวก็อยากจะบอกเลิกอะค่ะอันนี้จะเข้าข่ายที่ว่า7วันแล้วไม่ได้คืนเต็มจำนวนอย่างนั้นไหมคะ
5: เราก็เรียนพี่อัญญาอย่างนี้นะของกรณีพี่อัญญาเนี่ยใช้บริการไปแล้วแต่ว่าต้องไปดูว่าการบริการเหมาะสมอาณาจักรเกิดอาณาผู้พวกหรือไม่แล้วก็ผู้ประกอบการไม่สามารถที่แก้ไขอะไรได้เนี้ยก็จะเป็นเหตุในการเลิกสัญญาด้วยนะครับแต่นี้เมื่อพี่ปัญญาเนี่ยเลี้ยงร้องเรียนที่สคบแล้วเนี่ยเดี๋ยวสคบเนี่ยต้องเชิญผู้ประกอบธุรกิจมาอยู่แล้วครับในการเทียบพูดคุยเรื่องนี้ไก่เกี่ยกันเรื่องนี้นะครับซึ่งมันมี2แนวทางอย่างที่พี่ถนอมได้บอกนะครับหนึ่งแนวทางของแพ่งอันที่2คือการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการทางอาญาที่ต้องดําเนินการตามประกาศครับผม
2: ครับนะก็เอาอย่างนี้นะพี่อรัญญาเนาะแล้วก็เดี๋ยวท่านผอ.เลือกศักดิ์ท่านดูแลเรื่องนี้โดยตรงเดี๋ยวท่านจะตามเรื่องให้แล้วคืบหน้ายังไงเดี๋ยวท่านผอ.แจ้งด้วยนะ
5: ได้ครับผม
2: นะครับเพราะถือว่าเป็นนโยบายที่ท่านสุภมาศเองก็ดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคในทุกเรื่องทุกด้านที่สคบกำกับดูแลและเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านให้ความสำคัญพี่รัญญานะครับเดี๋ยวข้อมูลก็ส่งท่านผอ.เลือดศักดิ์แล้วเดี๋ยวผมตามกับท่านผอ.คืบหน้ายังไงพี่ก็แจ้งทั้งสองทางกลับมาด้วยนะ
4: ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะทั้งทางรายการและท่านผอ.ด้วยค
2: ่
4: ะ
2: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
3: ก็ต้องถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอนะคะพี่ถนอมคือถ้าเจอคลินิกดีไม่มีการขายคอสก็ดีไป
2: อย่านัดเธออย่าเดินผ่านให้เขาไปชวนไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
3: ก็คือหนูเดินหนีอย่างเดียวค่ะพี่ถนอม
2: เมื่อก่อนเนี่ยพี่จะเจอพวกบัตรเครดิต
3: ค่ะ
2: นะ
3: ก็เชิญชวนเน
2: า
3: ะ
2: จะให้กระเป๋าเราอยู่เรื่อยเลยใช่ไหม
3: กระเป๋าเดินทางทีนี้เราอยากได้แล้วก็เลยสมัคร
2: ชวนแล้วชวนอีกบอกมีแล้วนะครับ
3: แต่นี้เป็นเรื่องความสวยความงามก็เข้าใจในของทุกท่านก็คือทุกท่านอยากมีความสวยความงามแหละแต่ก็ต้องเลือกให้ดีดูให้ดีคือบางทีเราก็ค่อนข้างเบลอนะพี่ถนอมเวลาเขามาบอกว่าเพิ่มตรงนี้สิบางคนแบบก็คล้อยตาม
2: คือเกรงใจนิสัยคือเขาก็จับเขาเรียกว่าจับประเด็นว่าคนไทยขี้เกรงใจเดี๋ยวทำนั้นอายกว่า
3: เพิ่มตรงนี้หน่อยสิอะไรอย่างนี้แต่ตัวยานั้นเนี่ยเวลาที่จะไปทำขอแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงคือเราก็จะไปเซิร์ชรีวิวก่อนว่า
2: ค
3: ลินิกเนี้ยขายคอร์สไห
2: ม
3: ถ้าขายคอร์สไม่เข้า เอาคลินิกที่ไม่ขายคอร์สแล้วเราก็จะสบายใจ
2: แล้วทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามประกาศของสคบน
3: ะ
2: ดูตรงนั้นแล้วก็ต้องมีสัญญานะ
3: สัญญานั้
2: นจะต้องเป็นไปตามที่สคบกำหนด1 2 3 4 5 6ไม่ใช่ทำนอกเหนือจากนั้นทำไม่ได้นะครับถ้าทำดีทำได้แต่ถ้าไม่ทำตามหลักเกณฑ์ไม่ได้
3: นะ
2: ไปคุณบุญมีจากลพบุรีครับสวัสดีครับลุง
3: ค
2: ุ
3: ณบุญมีสวัสดีค่ะ
6: เสียงไม่ได้ยินไม่ค่อยได้ยินเลยครับ
3: ค่ะได้ยินชัดไหมคะ
6: ไม่ชัดครับ
2: ไม่ได้ชัดเหรอถามเรื่องว่ามีเพื่อนบ้านปลูกสร้างบ้านปิด
3: อยู่อาศัย
2: เข้าออกในที่ดินของการนิคมนะลุงนะ
6: เดี๋ยวให้หลานกดไอ้ลำโพงหน่อยได้ไหมครับ
3: เพิ่มเสียงนิดนึงค่ะ
2: ครับ
3: เป็นเรื่องของคุณลุงบุญมีนะคะพัฒนานิคมลพบุรี
2: ได้ยินไหมครับได้ยินหรือเปล่าครับทีนี้พาไปกดตรงไหนกันไปแล้ว
3: เสียงอยู่คุณลุงคะ
6: ได้ยินแล้วครับกดลำโพงให้หลานกดให้แล้วครับ
2: ได้ยินหรือเปล่าครับตอนนี้
6: ได้ยินแล้วครับ
2: ได้ยินแล้วนะเอาผมสรุปประเด็นนะตามข้อมูลที่ทีมงานส่งมาก็คือว่ามีเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยในเขตของนิคมสร้างตนเองด้วยกันที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีถูกต้องนะ
6: ครับ
2: เขามาปลูกสร้างบ้านทีมงานขึ้นภาพด้วยนะลุงส่งภาพมาด้วยเขามาปลูกสร้างบ้านในที่ดินที่เป็นที่ทางสาธารณะของนิคมถูกต้องไหม
6: ครับ
2: เขาสร้างมานานหรือยัง
6: ก็นานแล้วครับเพราะว่าเขาซื้อกันต่อกันมาครับ
2: อ๋อเขาซื้อต่อมาแต่ว่าบ้านหลังนี้มันถูกสร้างอยู่ในที่เป็นที่สาธารณะของนิคม
6: ครับ
2: นี่เขามาซื้อเขาอาจจะไม่รู้นะเขามาซื้อเนา
3: ะ
2: คนเก่าเนี่ยพอทำผิดแล้วก็ถือโอกาสขายหนี
3: ก็เลยตำเลย
2: คนซื้ออ้าวซวยแล้วทีนี้มารู้ภายหลังเจอลุงร้องทุกข์เลยเห็นว่าร้องกันมาตั้ง2ปีแล้วยังไม่คืบหน้าเหรอครับลุง
6: ครับ2ปีแล้วร้องไปที่นิคมอ่ะ
2: ร้องนิคม
6: แล้วร้องที่เทศบาลไปตั้ง9ปีแล้วครับ
2: โอ้9ปีแล้วไม่คืบหน้าเลย
6: ไม่คืบหน้าเลยครับโยงกันไปก็โยงกันมา
2: แล้วปัญหาที่ปัญหาบ้านหลังนี้มันทำให้เกิดปัญหาอะไรกับลุง
6: ก็มาปิดทางเต็มหน้าถนนผมเลยครับ
2: ของลุงนี่อยู่ข้าง
6: ถนนของนิคมไม่ได้ครับ
2: ของลุงนี่อยู่ข้างหลังบ้านหลังนี้ใช่ไหม
6: ครับหลังบ้าน
2: ถัดไปอย่างที่เห็นในภาพนะอย่างเห็นภาพ2ภาพนะภาพของลุงเนี่ยคือบ้าน2ชั้นหรือว่าใช่ไหม
6: คร
2: ับ
6: 2ชั้นนะครับ
2: แล้วบ้านชั้นเดียวนี่อยู่ด้านหน้าขวางทางอยู
6: ่ครับอยู่บนถนนครับ
2: ทำให้ลุงเนี่ยไม่สามารถออกถนนที่เราเห็นนี้ได
6: ้ครับ
2: ร้องมาเกือบจะ10ปีแล้ว
3: ค่ะ
6: ครับ
2: เทศบาลก็ช่วยไม่ได้ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้ไหม
6: ศูนย์ดำรงธรรมก็มาเรียกมาประชุมแล้วก็เงียบไปครับ
2: เงียบ
6: บอกเด็กเขาจะดำเนินการให
2: ้แล้วก็นิคมสร้างตนเองเคยลงมาไหมในพื้นที่ในฐานะเจ้าของพื้นที
6: ่ลงมาครับลงมา 2-3 ครั้งแล้วครับ
2: แล้วเป็นยังไง
6: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการให้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับ
2: สุดท้ายก็เลยมาที่ NBT
6: ครับ
2: ช่วยด้วย
6: ช่วยด้วยครับ
2: ช่วยด้วยไม่รู้จะช่วยได้ไหมเอาละครับคุณลุงครับจะได้ไม่ได้เบื้องต้นทีมงานผมแจ้งไปที่พม.จังหวัดลพบุรีนี่หนึ่งนะครับสองผมก็ไม่มั่นใจละครับผมก็เลยเดี๋ยวลุงฟังนะจบแล้วนะเดี๋ยวคนอื่นรอแล้วนะหนึ่งเบื้องต้นแจ้งพม.ลพบุรีว่าเรื่องนี้ผ่านมาที่กรมประชาสัมพันธ์ชาวบ้านทุกนะลูกบ้านของกรมนิคมสร้างตนเองนั่นแหละค้างมา10ปีแล้วสองผมส่งเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ตรวจอุเทนชนกุลนะกระทรวงพัฒนาสังคมท่านก็รับเรื่องจากผมแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอภายใน7วันว่ามีความคืบหน้าหรือไม่ประการใดถ้าไม่คืบหน้าลุงโทรมาหาผมอีกทีนึงก่อน10โมงเช้าทุกๆวัน062-605-6609นะลุงนะ
6: ครับ
2: เอาตามนั้นนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับค่ะเดี๋ยวจะได้ไปต่อในสาย
3: ตามกันต่อไปเรื่องนี้นะคะ
2: ครับ
3: ไปกันที่สายต่อไปต้องบอกว่าวันนี้เรามีสายมากมายนะคะที่จะเข้ามาปรึกษาคุณออยจากจังหวัดสงขลานะคะเรื่องของการที่ถูกหลอกเอาบัญชีม้าไปเอาบัญชีเนี่ยไปเปิดบัญชีม้าแล้วถูกผู้เสียหายแจ้งความจะทำอย่างไรนะคะคุณออยสวัสดีค่ะ ตอนนี้สายยังต่อไม่ติดนะคะ
2: ครับ
3: เรื่องของบัญชีม้าต้องบอกว่ามีคนเนี่ยโดนกันเยอะนะ
2: ก็เตือนนะเตือนว่าอย่าหนึ่งอย่าไปกู้เงินผ่านออนไลน์
3: ค่ะ
2: สองอย่าไปหางานผ่านออนไลน์
3: เพราะว่าเขาเอาบัตรประชาชนเราไป
2: เขาจะขอหลักฐานเราแล้วสุดท้ายเราก็อาจจะถูกเอาข้อมูลเราเนี่ยนะครับไปหลอกคนอื่นพอคนอื่นเขาเสียหายเขาก็ต้องแจ้งความเจ้าของบัญชี
3: ค่ะ
2: น้อยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
7: สว
3: ั
7: สดีค่ะ
2: น้อยอยู่สงขลาใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
2: อำเภอ
7: สทิงพระค่ะ
2: สทิงพระนะครับนะพระขับรถพระนั่งรถไปถึงอำเภอนี้เขาทิ้งหมดเลย
3: ทำไมคะเพราะว่าสะทิ้งพระ
2: พระเลยไม่ผ่านอ้อมไปโน่นอ้อมไปพัทลุง
3: ไปทางนั้น
2: ใช่ครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ลูกสาวหรือว่าตัวเรา
7: ลูกสาวค่ะพี
2: ่ลูกอายุเท่าไหร
7: ่ลูกสาวอายุ31ค่ะ
2: 31ทำงานแล้วแต่ปรากฏว่าเขาเริ่มต้นจากยังไงที่ถูกหลอก
7: เขาเริ่มต้นจากเขาไปหาเงินกู้ใน Facebook ค่ะ
2: กู้เงินกู้จาก Facebook แล้วสุดท้ายก็เขาก็ขอข้อมูลกันไปมา
7: ไปเจอ Facebook ที่บอกว่ากู้เงินด่วนแล้วก็แปะ QR code ไว้ค่ะก็คราวนี้ก็แอดไลน์ไปตาม QR code ค่ะแล้วก็สอบถามการกู
2: ้สุดท้ายก็เขาก็ได้ข้อมูลนั้นไปลูกสาวไป
7: ใช่ใช่ค่ะ
2: พอได้ไปเสร็จปั๊บก็เอาข้อมูลนั้นไปหลอกคนอื่น
7: ใช่ค
2: ่
7: ะ
2: ในบัญชีชื่อของลูกสาว
7: ใช่ค
2: ่
7: ะ
2: พอคนที่เขาเสียหายเขาก็เลยแจ้งตำรวจก็เลยต้องแจ้งมาที่ลูกสาวว่าเนี่ยคุณถูกแจ้งความดำเนินคดีหลอกลวงถูกต้องไหมลูกสาวก็ไปบอกกับตำรวจว่าหนูถูกหลอกค่ะหนูไปกู้เงินทำบัญชีกู้เงินผ่านออนไลน์เสร็จแล้วปั๊บเงินกู้ก็ไม่ได้ถูกไหม
7: ไม่ได้ค่ะ
2: หนังเบิร์นกู้ก็ไม่ได้แต่ว่ามันเอาบัญชีของเราไป
3: คดีบัญชี
2: มิจฉาชีพมันก็เลยไปเอาบัญชีของลูกสาวไปเป็นบัญชีม้าหลอกคนอื่นมีคนอื่นเสียหายก็เลยไปแจ้งความตำรวจก็ออกหมายเรียกมาที่เราให้ไปพบนะ
7: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์ณรงค์เสียสรรครับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
8: ครับผมสวัสดีครับพี่ถนอมครับสวัสดีคุณยานัทนะครับ
2: ครับพี่ออยในลูกค้าอาจารย์ละครับอยู่หาดใหญ่สงขลาครับอยู่สทิงพระ
8: ครับผม
7: สว
8: ั
7: สดีค่ะ
2: ครับก็ทั้งหมดตกลงตำรวจแจ้งมากี่โรงพักรู้ยัง
7: ตอนนี้มีมา2โรงพักค่ะ
2: 2หมายนะ
7: ค่ะ
2: 2หมายความเสียหายทั้ง2หมายนี่เป็นเงินเท่าไหร
7: ่ความเสียหายหมายแรก3,529บาทค่ะแต่หมายที่2ยังติดต่อร้อยเวรไม่ได้ค่ะ
2: ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
2: หมายแรก 3,529 บาทนะครับทีนี้ตำรวจบอกคุยกับเรายังไงตำรวจที่สทิงพระน่ะ
7: ตำรวจคือที่ตอนแรกค่ะพอรู้ว่าโดนหลอกเนี่ยก็ไปแจ้งความที่โรงพักขัดใจใช่ไหมคะ
2: ครับ
7: ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็โทรไป
2: ผู้เสียหายเขาผู้เสียหายนี่ก็แจ้งความโรงพักที่ไหน
7: โรงพักขนาดใหญ่ผู้เสียหายเขาแจ้งอยู่ที่กรุงเทพค่ะพหลโยธินค่ะ
2: สน.พหลโยธินกรุงเทพเนาะอันนี้ 3,529 เนี่ยนะ
7: ใช่ค่ะ
2: จากสน.พหลโยธินซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีจากสน.ไหนไปอีกถูกต้องไหม
7: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้พอเรารู้ว่าโดนอย่างนี้เสร็จปั๊บเงินกู้ก็ไม่ได้เอาบัญชีเราไปเปิดบัญชีม้าแล้วมีผู้เสียหายไปแจ้งความโรงพักพหลโยธินที่กรุงเทพพอเรารู้งี้ปั๊บเราก็อยู่ใกล้หาดใหญ่ไปแจ้งสภ.หาดใหญ่ว่าเราถูกหลอกเรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐาน
7: ใช่ค่ะ
2: แต่ตำรวจที่ไหนที่บอกว่าเราต้องรับผิดชอบผลโยธินหรือที่พื้นที่เรา
7: ไม่ค่ะคือตอนแรกอะค่ะพอเรารู้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
7: โทรไปที่1441อะค่ะเขาก็ให้เลขเคสมาค่ะว่าเป็นของสน.ไหน
2: oh.
7: แล้วก็โทรไปติดต่อกับสน.พหลโยธินแล้วอะค่ะ
2: oh.
7: ทางพหลโยธินก็ให้ติดต่อผู้เสียหายค
2: ่
7: ะ
2: ให้ติดต่อกับผู้เสียหายโดยตรงนะ
7: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมเราไปโทรไป1441AOCเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันมีปัญหาอะไร
7: เพราะว่าตอนแรกเราลูกสาวบอกว่าอายัดบัญชีค่ะ
2: แล้วพอโดนอายัดบัญชีปั๊บก็ไม่มีทางอื่นเช็คก็เลยเช็ค
7: บัญชีค่ะ
2: พอเช็คกัน
7: ก็ไม่ได้รู้ว่าโดนคดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่
7: ไปกดบัญชีเขาบอกกดไม่ได้แล้วค่ะมีคนแจ้งความไว้ค่ะ
2: ก็เลยเช็คกับ1441รู้เสร็จปั๊บเอ้านี่มีคดีอยู่ที่สน.พหลโยธิน
7: ใช่ค่ะ
2: คุยกับเจ้าร้อยเวรเจ้าของคดีเขาก็เลยให้คุยกับผู้เสียหายผู้เสียหายก็บอกเขาเสียหาย 3,529 บาทถูกต้องนะ
7: ใช่ใช่ค่ะ
2: คำถามคือ
7: คำถามคือ
2: ผมไม่ต้องถามก็ได้ผมถามให้ก็ได้เดี๋ยวพี่จะคืออยู่เยอะ เวลามันสั้นก็คือ1พอเจอข้อหาอย่างนี้เนี่ยควรทำยังไงครับอาจารย์ณรงค์ครับควรจะจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายทุกอย่างจะได้จบถอนแจ้งความได้เป็นคดีฉ้อโกงยอมความได้หรือจะต้องยังไงเพราะเราก็ถูกหลอกอะครับอาจารย์
9: ครับก็อันดับแรกต้องสู้คดีตามกระบวนการก่อนเลยครับถูกต้องแล้วคือไปแจ้งความเนี่ยเป็นหลักฐานน่ะถูกต้องแล้วแต่ผมสงสัยตรงนี้เนี่ยพี่หนอมไม่รู้สงสัยเหมือนผมไหมในเมื่อเราให้บัญชีเขาไปเพื่อที่จะกู้เงินแล้วเวลาเขาเอาบัญชีเราไปใช้เนี่ยใครเป็นคนถอนเงินเราไปเขาถอนได้ด้วยวิธีไหนครับ
7: อ๋ออันนี้ค่ะลูกสาวหนูเขาแจ้งว่าตอนที่คุยจะกู้เงินกับมิจฉาชีพอะค่ะเขาขอข้อมูลทุกอย่างค่ะบัตรประชาชนหน้าหลัง
9: ถูกไงเขาขอข้อมูลทุกอย่างแต่ว่าเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีเราเนี่ยเราเป็นคนเบิกใช่ไหมครับพี่หนอมแล้วคนร้ายเขาเบิกบัญชีเราไปได้ยังไงเราเป็นคนโอนให้เขาไป
7: เหมือนกับ

0: ขาไม่รู้ว่าใครกดค่ะเขาไปกดที่สมุดตาการกับ
1: คน
0: ท
1: ั้งหนึ่งคนร้ายเอาไปใช้หลอกเสร็จปั๊บเขาก็พอผ่านแค่ผ่านบัญชีแล้วคนร้ายมันก็โอนไปเองทั้งหมดเลยโดยที่ลูกสาวไม่ได้ไปถอนมาเองแม้แต่ครั้งเดียวถูกต้องไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: เชิญครับอาจารย
2: ์โอนหน้าตู้โดยใช้บัตร ATM เหรอครับบัตร ATM มาจากไหนครับ
0: โอนหน้าตู้โดยใช้แอปธนาคารที่เขาโคลนไปจากแอปเดิมอะค่ะที่เขาเอาข้อมูลลูกสาวไปแล้วเขาก็ไปโหลดไว้ในเครื่องเขาอะค่ะจริงๆการ
2: ไม่ต้องใช้บัตรใช่
0: ไหมแต่พอ OTP
1: ไม่ต
0: ้
1: องใช้บัตร
0: เขาอ้างว่าเป็น OTP เพื่อเจ
2: ๊ก็โอเคครับพี่ถนอม
1: พี่ออยฟังต่อครับ
2: ก็ต้องเหมือนฟังเหมือนเอาให้เราฟังเบื้องต้นนะเราฟังฝ่ายเราเนาะนะครับแล้วก็ผมไม่เห็นหลักฐานการสายการเงินก็ยังมีโอกาสที่จะพอต่อสู้คดีได้นะครับแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยนะครับพอเราไม่ได้เงินถามว่าทำไมเราไม่แจ้งอายัดบัญชีทันทีนี่คือประเด็นหนึ่งเหมือนกันเนาะ
1: ไ
2: ปตอนนั้นเราไม่ได้เงินเรารู้กี่วันแล้วครับถึงไม่ได้เงิน
0: อ๋อคือตอน
1: ตอบวันตอบวันครับตอบวันไม่พูดยาว
2: ครับพี่ตอบวันเลย
0: ทำเร
2: ื่อง
0: คุยกับมิจฉาชีพเลยลูกสาวบอกว่าทำวันที่14ตอนกลางคืนค่ะแล้วก็พอวันที่15ก็เหมือนเขาก็บอกว่ามันต้องใช้เวลาอนุมัติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเงินเข้าวันไหนเงินผ่านบัญชี
2: มาเลยครับ
0: ตอนนั้นยังไม่ได้แจ้งความค่ะเพราะยังไม่รู้ว่าโดนหลอกค่ะแต่ครั้งนี้พอมารู้คือช่วงวันที่15สายๆแล้วค่ะว่า
2: โอเค2วันเนาะ
0: ที่รู้เพราะเข้าไปเช็คแอปค่ะว่ามีเงินที่ยอดที่ตัวเองกู้มั้ย
1: เอา2วันเนาะ2วัน
2: โอเค
1: พอย
0: ที่ตัวเองกู้
2: ยังโอเคอยู่เนาะก็ยังพอไปได้
1: พูดส
2: ั้
1: นนิดนึงเชิญครับ
2: ว่ายังพยานหลักฐานที่พูดมายังพอฟังได้ว่าตัวเราเองนั้นเนี่ยครับไม่ได้เกี่ยวข้องแต่คุณต้องเก็บเอกสารนะครับการพูดคุยการเช็คหน้าจอไอ้พวกนี้เราพูดลอยๆไม่ได้เราต้องเอาหลักฐานไปให้กับพนักงานสอบสวนนะครับอาจจะต้องมีการไปตามหมายเรียกแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็ให้การแล้วก็ต้องไปดูสำนวนฝั่งของผู้กล่าวหาด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับบวกรายการเดินบัญชีกับการเปิดบัญชีทั้งหมดเนี่ยพนักงานในการต้องดูให้ละเอียดพี่ถนอมแต่ถามว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะสู้คดีได้ไหมได้ถ้าในชั้นนี้ก็ต้องอธิบายกับผู้เสียหายชัดเจนว่าเรายังไม่จ่ายก่อนนะเพราะว่าเราเองไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับก็ต้องรอเขาได้อยู่ครับรอเขาได้อยู่นะครับแต่ผู้จ่ายเองถ้าเราจ่ายไปเนี่ยเขาถอนเราอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับเราต้องเลือกเอาว่าถ้าเราไม่ได้ผิดนะครับเราก็ไม่ต้องรับผิดนะครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเรามีส่วนร่วมด้วยที่เราบอกครับก็ไปเคลียร์เขานะครับอันนี้ให้ตัดสินใจเลือกเลยนะครับ
1: ถ้าไปพบพนักงานสอบสวน
2: ข้อมูลไปได้ครับ
1: ถ้าพบพนักงานสอบสวนก็ต้องมาที่สน.พหลโยธินกรุงเทพ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ้าพอมาปั๊บพนักงานสอบสวนสอบเสร็จปั๊บถ้าเขาจะแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องประกันตัวถูกต้องไหมครับอาจารย
2: ์ถ้าไปตามหมายเรียกก็ไม่ต้องประกันครับพี่ถนอมครับก็คงจำพวกไม่เกิน3ปีนะครับเขาก็ไม่ต้องออกหมายจับไม่ออกหมายจับเราไปตามหมายเรียกก็เซ็นชื่อทราบนัดแล้วครั้งต่อไปก็จะนัดไปพ
1: บ
2: พนักงานสอบสวนแล้วก็ไปส่งอัยการก็ไม่ต้องประกันตัวครับ
1: ซึ่งไม่ต้องประกันตัวโทษไม่เกิน3ปีไปพบพนักงานสอบสวนก็ไม่ต้องประกันตัวนะเขาก็ไม่ออกหมายจับนะครับเสร็จแล้วอัยการก็สรุปสำนวนของโรงพักสน.พหลโยธินส่งอัยการฟ้องศาล
2: ไม่แน่ใจว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับถ้าปฏิเสธเนี่ยมันก็มีโอกาสนะต้องเอาข้อมูล1 2 3ที่บอกอ่ะทักแอปก็ไปเขาส่งแอปก็มาเราสแกนแล้วคุยส่งเอกสารให้เขาครับแค่2วันนะครับ
1: สมมติอาจารย์ครับ
2: ดีว่าแค่2วันแล้วถูกคนร้ายแจ้งความซะก่อนเนี่ยผู้เสียหายแจ้งความซะก่อนไงแต่นี่ต้องถือว่าโชคดีนะพี่น้องที่ผมบอกบางคนปล่อยทิ้งเอาไว
1: ้5
2: วัน7วันค่าเสียหายเป็นล้านนะครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ถือว่าโชคดีค่ะที่รู้
2: อันนี้30,000 20,000เนี่ยผมก็เคยช่วยน้องที่สงขลาเนี่ยเด็กมัธยมเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะครับก็ถือว่าเปิดวันศุกร์วันจันทร์ก็โดนแล้ว
1: ครับ
2: คือเอาไปใช้เลยอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกัน
1: คุณน้อยครับ
2: นะครับ
1: เอางี้นะเอางี้นะพรรอสายอยู่เนาะพรก็ด่วนเหมือนกันทีนี้ต้องตัดสินใจ1ข้อมูลเบื้องต้นที่ให้อาจารย์ชี้แล้วว่าจะสู้ได้ไม่ได้ยังไงแต่กระบวนการที่มีผู้เสียหายเขาฟ้องแล้วเรามาพบพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเขาสอบผู้เสียหายแล้วว่าเขาเสียหาย2สอบเราถ้าตำรวจเชื่อเราเขาก็ไม่แจ้งข้อกล่าวหากับเราว่าเราก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งเขาก็ไม่แจ้งแต่ถ้าพนักงานสอบสวนสอบแล้วนะครับข้อมูลที่คุณมีไม่เพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าคุณสุจริตเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาส่งอัยการไปฟ้องศาลถ้าคุณจะสู้คุณก็ต้องเอาหลักฐานไปสู้ในชั้นศาลต้องไหมครับอาจารย
2: ์ครับชั้นเอาตั้งแต่พนักสวนเนี่ยครับพี่ถนอมให้หมดเลยสู้ตั้งแต่ชั้นสอบสวนนี่เลยถ้าเราไม่รับเนาะแล้วก็ให้ยื่นเข้าไปในสำนวนให้หมดอัยการจะได้เห็นตั้งแต่ต้นนะครับว่าเขาเองเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน
1: อัยการจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
2: อ่านสำนวนเนาะอ
1: ัน
2: นี้เราแนะนำนะครับ
1: อันนี้ออยจะต้องตัดสินใจว่าเธอจะยังไงหรือว่าเธอจะบอกว่า
0: ขออนุญาตสอบถาม

0: หนึ่งได้ไหมคะ
1: ขอสั้นๆนะขอสั้นๆนะ
0: ค่ะคือถ้าสมมุติว่าอย่างแบบหนูสู้อะค่ะคดีเนี้ย1ยอดเนี้ยค่ะความเสียหายมัน 3,000 กว่าบาทคือถ้าหนูขึ้นไปเพื่อสู้คดีค่ะค่าใช้จ่ายมันจะเยอะกว่านี้ค่ะถ้าหนูเป็นการไก่เกี่ยผู้เสียหายยอมชดใช้อ่ะมันจะเป็นการยอมรับผิดเหรอคะ
2: อ๋อเขาจะถอนคำร้องทุกข์ให้ครับต้องคุยกับเขาว่าถ้าเราจ่ายเงินแล้วถอนคำร้องทุกข์คดีก็จบเลยครับ
1: เท่ากับไม่มีประวัติถูกไหมอาจารย์
2: ถูกต้องครับไม่มีประวัติครับ
1: ไม่มีประวัติ
2: ถอนคำร้องทุกข์ครับ
1: โอเคเขาก็ถอนไปเป็นคดีที่ยอมความออยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคือข้อกฎหมายมันใช่ข้อเท็จจริงก็อาจจะใช่แต่ความยุ่งยากในชีวิตมันมากกว่ามาก
0: ใช่ค่ะ
1: นะเอาว่า 3,529 บาทเนี่ย 3,529 บาทเนี่ยคุยกับตำรวจแล้วคุยกับผู้เสียหายเสียตกลงกันทีเดียวแล้วก็ยอมใช่ไหม
3: ค่ะ
1: นะผมว่าให้มันง่ายขึ้นไม่งั้นผมไม่ยุให้เป็นความอ่ะถ้าเป็นความปั๊บเนี่ยมันก็ได้ความจริงๆแหละเนาะ
0: ค่ะ
1: ออยตัดสินใจได้แล้วนะลองดูนะแต่ถ้าจะสู้
2: ถ้าประสงค์จะเจรจากับพนักงานสอบสวนเดี๋ยวผมจะประสานให
1: ้ครับ
2: นะครับเพราะพลโยธินก็รู้จักกันอยู่นะครับว่าเราทำงานอยู่กรุงเทพ
1: หรือไป
2: ประสงค์นะถ้าประสงค์
1: ไปเจอที่อัยการ
2: ไปโอนเงินให้ผู้เสียหายก็มาถอนคำร้องทุกข
1: ์ครับ
2: นะครับให้พนักงานสอบสวนเป็นคนกลางครับผม
1: ทำบันทึกให้เนาะไปพบอัยการที่ภาคเก้าเลยดีไหมที่คุ้มครองสิทธ
2: ิ์ไม่ต้องก็ได้พี่สนองเอาข้อมูลประสานหลังใหม่มาให้ผมก็ได้ครับ
1: โอเค
2: ผมจะให้พนักงานสอบสวนติดต่อกลับเข้าไปก็ได้ครับ
1: โอเค
2: ทางนี้ดูกันเองแล้วก็ประสงค์ติดต่อยังไง
1: นะ
2: ครับจริงๆพี่ออยก็สามารถที่จะโทรได้เลยตอนนี
1: ้
2: ตัดสินใจจะถอนคำร้องทุกข์เนาะ
1: ครับ
2: สนใจจะคุยกันนะครับสามารถคุยก่อนก็ได้ครับ
0: ค
2: ุยเลยแล้วก็ติดขัดยังไงให้เราประสานก็บอกได้เลยเดี๋ยวยินดีรับประสานให้ครับ
0: ถ้าหนูรบกวนขอข้อมูลท่านอัยการหลังไมค์กับพี่ถนอมได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณทักผมมาเดี๋ยวผมส่งให้อาจารย์แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พอประสานเสร็จปั๊บให้แน่ใจว่าพอเราตกลงจ่ายกับเขาแล้วทางโน้นจะถอนแจ้งความเรานะแล้วลูกจะได้ถูกยกเลิกการอายัดบัญชีและจะได้รับเงินเดือนเงินโอนได้ไงมันเป็นยุ่งเป็นฝอยขัดหม้อนะ
0: ค่ะ
1: โอ้ยุ่งอีกเยอะเลยยอมใช่เนาะเพราะว่าบางอย่างเราก็ต้องยอมผิดไม่ผิดถูกไม่ถูกก็เรื่องหนึ่งเพื่อนทุกอย่างมันง่ายขึ้น
3: คลาย
1: เอาละตามนี้นะคุณออยนะเดี๋ยวทักผมมาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมเรียนกับอาจารย์ต่อไปขอบคุณครับอาจารย์อยู่ต่อนะ
0: ขอบคุณค่ะท่านอัยการค่ะ
3: ครับ
1: เดี๋ยวจะมีสายน้องพรอีกสายหนึ่งเนี่ยเธอถูกสามีฟ้องหย่านะครับมีบุตรด้วยกันสองคนพ่อนี่อยู่นครสวรรค์ครับอาจารย
2: ์ครับ
1: พรอยู่นครสวรรค์ก็จับได้ว่าสามีเนี่ยไปมีคนอื่นไปมีผู้หญิงอื่นเสร็จแล้วก็ทำให้ส่งผลให้พรเลยตัดสินใจว่าถ้างั้นฉันก็ไม่อยู่กับเธอละก็เลยเข้ามาทำงานในกรุงเทพแยกกันอยู่กับสามีมาร่วม7ปีนะครับร่วม7ปีเสร็จแล้วก็อยู่มาก็ลูกก็โตแล้วลูกจะบวชแล้วเนี่ย20แล้วเน
3: า
1: ะอยู่มาสามีฟ้องพรฟ้องหย่าฟ้องหย่าครับอาจารย์ครับน้องพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่น้องพรฟังเนาะอาจารย์ได้ฟังข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสาวให้มันสั้นลงกระชับเนาะว่าสามีฟ้องหย่าเธอโดยที่เขาเนี่ยมีคนอื่นตั้งแต่วันแรกเลยถูกต้องมั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้เธอตัดสินใจที่จะมาอยู่กับเขาแล้วก็หนีเขามาอยู่ทำงานที่กรุงเทพถูกต้องไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ตอนนั้นหนีมาหรือว่าตั้งใจมายังไงว่าฉันไม่เอาเธอแล้วอย่างนี้หรือไงครับ
0: หนูง้อเขาทั้งคืนเลยจ้ะแต่เขาไม่ยอมที่จะ
1: พอรู้ปั๊บก็คุยกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เขาก็ไม่ยอมเธอก็ใจเด็ดตัดสินใจแล้วงั้นท่านก็แยกกันอยู่ก็พักพาเข้ากรุงเทพเลยทีนี้อยู่มาสามีก็กับเมียคนใหม่เขาก็มีลูกด้วยกันเสร็จแล้วก็มาฟ้องเธอหย่านะ
0: เขายังไม่มีลูกค่ะ
1: เขายังไม่มีบุตรนะโอเค
0: ใช่
1: ทีนี้แต่ว่าเขาก็อยู่กินด้วยกันแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ลูกเธอก็รู้ว่าพ่อก็ไปมีคนอื่นเนาะแม่ก็มาอยู่กรุงเทพมาทำงาน
0: ลูกรู้ค่ะลูกเห็นค่ะแต่ลูกไม่บอกก็คือหนูมีเพื่อนแล้วเพื่อนเห็นว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่ง
1: โอเคว่ามีคนรู้เห็นว่าเขามีคนอื่นนะชัดเจนนะทีนี้ ประเด็นต่อมาก็คือว่าพอเขาฟ้องเสร็จปั๊บเนี่ยส่งหมายฟ้องโดยศาลเยาวชนสมุทรปราการถูกต้องนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วส่งหมายไปให้เธอที่นครสวรรค์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะที่บ้าน
1: ที่บ้านเกิดที่นครสวรรค์และปรากฏว่าเธออยู่กรุงเทพถูกต้องเนา
3: ถูกค่ะ
1: ถ้าดูข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยปิดหมายวันที่4กรกฎาคมวันนี้วันที่31กรกฎาคมสิ้นเดือนทีนี้มันไม่ได้ยื่นคำให้การที่จะสู้คดีจากเหตุผลว่าเนี่ยเธอก็ไปมีคนอื่นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วฉันจะต้องเข้ามาทำงานอย่างนี้แล้วเธอมาฟ้องหย่าฉันอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่ายังมีเวลาตรงไหนที่จะไปยื่นเวลาคำให้การหรือจะต้องยังไงครับ
2: พี่หนอมขออนุญาตว่าเขาส่งหมายโดยวิธีไหนนะครับไปสนิทตอบรับหรือปิดหมายฮะ
1: ปิดหมายครับ
2: ปิดหมายที่บ้านที่นครสวรรค์วันที่ไหนนะครับพี
3: ่วันที่4ส่งมาให้อ่ะค่ะ
2: 4เดือนไหนนะครับ
1: กรกฎาคม
3: 4กรกฎาคมค่ะ
2: ครับมันจะครบ4สิงหาเนาะ
1: ใช่ครับ
2: นะครับครบ4สิงหาก็มันยังมีเวลาอีกวันที่3กับวันที่4วันนะครับคุณพรคุณพรก็มีสิทธิ์นะที่จะต้องยื่นคำให้การแล้วจริงๆในกรณีนี้นะครับเราต้องฟ้องแย้งด้วยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีการได้กับคนอื่นได้ปรึกษาใครบ้างยังอ่ะตอนนี้ต้องมีทนายส่งคำให้การเลยนะคุณพร
3: ได้ค่ะหนูต้องไป
2: ติดต่อใครบ้างยังครับตอนนี้ติดต่อทนายไว้แล้วหรือยัง
1: มีทนาย
3: หนูจะหยุดวันที่4ค่ะ
1: เดี๋ยว
3: หนูนิดนึง
1: พรตอบคำถามเวลาสั้นเธอมีทนายไหม
3: ไม่มีค่ะ
1: มีแต่ถนอมนี่แหละครับอาจารย
2: ์ครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: คือหลักจริงๆต้องยื่นคำให้การเนาะโอเคคุณพรจัดการเรื่องยื่นคำให้การให้ทันภายในวันที่4ซะนะครับ
3: ได้ค่ะ
2: แล้วต่อสู้คดีว่าเราไม่ได้ผิดแล้วก็หนึ่งจะหย่าหรือไม่หย่าก็ว่ากันไปนะครับ
1: ครับ
2: จริงๆมันต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาอยู่แล้วนะที่ศาลนะครับนะครับอาจจะหย่าแล้วก็ไปถึงก็ทำยอมหย่ากันก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องยื่นคำให้การไว้นะครับว่าเราไม่ได้ผิดนะครับแล้วก็สองก็คือเขาเองเป็นฝ่ายผิดนะครับถ้าหย่าให้จ่ายค่าทดแทนให้เราด้วยนะครับ
3: อ
1: าจารย์ครับการไปยื่นคำให้การพรไม่มีทนายความพรจะขอไปที่ศาลที่ฟ้องคือเยาวชนสมุทรปราการและไปบอกกับศาลผ่านประชาสัมพันธ์ศาลบอกว่าขอยืดออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็มาหาทางที่จะให้ทนายยื่นคำให้การแล้วฟ้องแย้งได้ไหมครับอาจารย์พรไปทำเองก่อนได้ไหม
2: ได้ครับขอขยายได้ครับขอก็สัก30วันก็ได้ครับแล้วไปยื่นคำร้องไปเขียนที่หน้าประชาสัมพันธ์ครับ
1: อ้างเหตุผลว่าเนี่ยเขาส่งไปที่นครสวรรค์ไม่รู้ตัวอยู่กรุงเทพพอมารู้อีกทีนึงก็เวลามันจะจิ้มจวนและวันหยุดยาวด้วยเนาะอาจารย์เนาะช่วงนี้เน
2: า
1: ะ
2: ยังหาทนายความไม่ได้
1: ยังหาไม่ได้ไปติดต่อประชาสัมพันธ์ของศาลถูกบ้างถูกต้องไหมครับอาจารย
2: ์ครับผม
1: ไปทำได้เองก่อนยังไม่ต้องมีทนายไปใช่ไหมครับจำเป็นตอนน
2: ี้ถูกต้องครับไปเขียนเองก่อนได้ครับ
1: พรครับ
3: ได้ค่ะค่ะ
1: โอเคไหม
3: โอเคค่ะเดี๋ยววันที่4หนูจะไปค่ะที่ศาลเยาวชนสมุทรปราการค่ะ
2: แล้ววันที่3ติดอะไรครับวันที่3
3: วันที่3หนูต้องทำงานนะคะ
2: โอเคได
1: ้เธอควรไปวันที่3เธอควรไปวันที่3พร
3: เหรอคะ
2: อย่าง
1: นั้นใช่เพราะ4มันจิ้มจวนมากนะมันจะเกิน30วันกรณีที่จะยื่นคำให้การใช่ครับพรวันที่3
3: ได้ค่ะหนูจะไปวันที่3ค่ะ
1: วันที่3เนาะวันที่3นะ
3: ได้
1: โอเคแล้วไปแล้วยังไงเธอ
2: นิดเดียวครับพี่สนอมเมื่อคุณพรหยุดงานแล้วนะครับถ้าไปวันที่3เสร็จแล้วก็รีบเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปยังยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการก่อนก็ได้
1: ครับ
2: ให้หาทนายให้ด้วยครับ
1: ภายในวันเดียวเนาะภายในวันเดียวนั้นแหละเนาะเอาวันที่3
2: เลยครับ
1: ไปขอเองก่อนพอได้ยื่นระยะเวลาเสร็จปั๊บไปพบยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการเพื่อจะขอทนายอาสามาช่วยหนีเธอยื่นคำให้การฟ้องแย้ง
3: ได้ค่ะ
1: นะโอเค
2: เขียนในคำขยายหน่อยก็ได้ครับว่าเราหนึ่งไม่มีทนายสองเพิ่งได้หมายแล้วเราไม่ได้อยู่ที่นครสวรรค์และเราประสงค์จะขอรายความสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมาช่วยจึงขอขยายไปสัก30วันนะครับ
4: ค่ะชัดเจนนะคะคุณพร
1: ชัดเจนนะพรนะ
3: ชัดเจนจ้าเดี๋ยวให้
4: ขอบพระคุณค่ะ
3: หนูทีนึง
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวให้ทนายนฤเบศอาสาช่วยดูนะโอเค
2: ได้ครับพี่ช่วยหน่อย
1: ครับอาจารย์ครับเวลาหมดนะครับไม่ทันนี่สองสายที่ค้างอยู่เนาะคุณกรุณาจากเกาะจันทร์
2: ประมาณนั้นนะโอเคครับได้จะประมาณทั้งคู่เลยครับทาง10ล้อเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์จอดนะครับหลายทางนะครับครับผมแบบผม
1: ทีนี้ถ้าตำรวจเขาไม่ดำเนินคดีให้ทำไงอาจารย์
2: ไม่ดำเนินคดีให้เราเองก็มีสิทธิ์ฟ้องทางแพ่งได้นะครับในส่วนแพ่งของเรานะครับ
1: เราฟ้องได้เองเน
2: าะครับผมเรียกค่าเสียหายได้นะครับเขาก็ต้องมาสู้คดีโดยใช้ประจำวันตำรวจนะครับเป็นหลักฐานครับ
1: เพราะว่าจะ
2: ตำรวจเขาปรับใครครับถ้าเขาปรับเราก็ไม่รับนะครับหรือทางฝ่ายต่างประมาทเขาปรับทั้งคู่นะครับทางนู้นเขาปรับก็ใบเสร็จรับเงินทางนู้นเป็นหลักฐานได้เหมือนกัน
1: คุณกรุณาเข้าสายมาไหมเข้ามาไหมไม่ได้เข้ามาเนาะนะครับแต่ว่าถ้าข้อสังเกตอย่างที่อาจารย์เห็นเนี่ยทีมงานขึ้นภาพหน่อยก็ได้ครับที่กำลังคุยเนี่ยขึ้นภาพรถบรรทุก10ล้อนะคือว่าลูกชายคุณกรุณาเนี่ยขับรถ ขับรถไปชนท้ายรถ10ล้อที่จอดอยู่ข้างทางอย่างจังเลยนะสมองร้าวเลยนะกระโหลกร้าวเลยนะแต่ว่าเขาให้เหตุผลว่าเหตุเกิดตอนกลางวันตอน9โมงขับรถอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ามีรถร่วมทางนี่เบียดเขาพอเบียดเขาเพราะเขาหักหลบไปชน10ล้อก็ตรงกลางเลยนั่นน
4: ่ะ
1: รถแตกสมองร้าวเลยทีนี้ก็เบื้องต้นใช้แต่พรบแต่ถ้าถามจากอาจารย์ก็คือว่า10ล้อจอดทำอะไรยังไงนั่นน่ะเขาอาจจะประมาท
2: ห้ามจอดไหลทางนะพี่ถนอมถ้าพรบทางหลวงนี่จำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 5,000 ถ้าเป็นจราจรทางบกในเมืองในต่างๆเนี่ยปรับไม่เกิน500บาท
1: ครับ
2: นะครับ
1: แล้ว
2: การจอดแบบนั้นต้องมีป้ายมีแสดงมีไฟนะครับหรือมีไฟกระพริบหรือมีสิ่งของวางไว้ต้องฉุกเฉินเท่านั้นครับไม่ใช่จอดทิ้งไว้อย่างนั้น
1: ก็มีโอกาสที่ปรับรถนี้จะประมาทด้วยนะอาจารย์นะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: สุดท้ายสักนาทีครับอาจารย์สุดท้ายครึ่งนาทีเลยมีอยู่รายนี้รอถามอยู่นะครับกรณีที่เมาแล้วขับแล้วก็โดนรอลงอาญาแล้วก็ให้ไปพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติรายงานตัวแล้วไม่ไปถูกออกหมายจับมาถามผมว่าจะไปไหมจะติดคุกไหมอะไรไหมอาจารย์แนะนำมาควรไปไม่ไป
2: ไปจะไปรายงานศาลแล้วไปบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเราไม่ไปรายงานตัวที่คุมประพฤติแล้วเราจะปรับปรุงใหม่นะครับจะไปตามนัดต่อไปศาลจะให้โอกาสนะถ้าไม่ไปเนี่ยถูกหมายจับแน่นอน
1: แต่เนี่ยตอนนี้โดนหมายจับแล้วครับอาจารย์ตอนนี้โดนหมายจับแล้ว
2: ศาลอาจจะเห็นใจนะครับ
1: ตอนนี้โดนหมายจับแล้วครับอาจารย
2: ์ใช่ครับไปตามหมายนะครับก็ต้องไปอยู่แล้วถ้าเราหนีก็ต้องหนีตามอายุความนะครับ
1: ยังไงก็ต้องไป
2: นะครับถ้าถึงเติมหนึ่งปีก็5ปีอะไรเงี้ยครับมันก็ช้า
1: ผมก็ซักดูว่าทำไมวันนั้นไม่ไปบอกไปส่งลูกเล็กไปส่งลูกโรงเรียนผมบอกงั้นเอาลูกไปศาลด้วยเลยวันนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เลยวันนั้นเลยไม่ได้ไปให้ศาลท่านเมตตานะแล้วก็ปรับตัวใหม่เนาะจันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับไปขอโอกาสศาลอีกครั้งนึงนะครับ
1: ครับได้ไม่งั้นก็ดีกันไปตลอดจนกว่าจะหมดอายุความเดือดร้อนใหญ่คร
4: ับ เลย
1: ขอบคุณครับอาจารย์วันนี้ครับ
4: ขอบคุณนะคะอาจารย์ณรงค์ศิรสารขอบพระคุณค่ะ
1: ครับ
4: ต้องบอกว่าวันนี้เข้มข้นมากๆรายการของเราเดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณผู้ชมติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 13:30 นถึง 15:00 นนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
4: ั
1: สดีครับ
5: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: โฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดเชื่อไม่มีเจตนาและไม่พบเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมประสานส่งกลับไทยวันพรุ่งนี
7: ้นางสาวอารีพักหนึ่งบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะหลังพบยาไอรวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะมีข้อจำกัดหรือถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุการประเมินผลงานของรัฐมนตรีควรใช้เวลา6เดือนถึง1ปีซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาหลายด้านทั้งโครงสร้างพลังงานและการทุจริต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.และการประเมินผลงานรัฐมนตรีโดยระบุว่าการปรับครม.จำเป็นต้องมีการพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนเพื่อให้ครม.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเพียงประมาณ4เดือนยังไม่เพียงพอที่จะสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโดยเห็นว่าควรมีระยะเวลามากกว่า6เดือนและมองว่าระยะเวลาประมาณ1ปีจึงจะเหมาะสมต่อการประเมินผลการทำงานและตัวชี้วัดหรือ KPI อย่างรอบด้าน ส่วนผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาโครงสร้างหลายด้านอาทิโครงสร้างพลังงานแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานโดยมองว่าการผลักดันให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นหนึ่งในผลงานของรัฐบาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
9: นายกองโทพรพงษ์ไหมแพงชันชัยภักรทากุลนายอำเภอหล่มเก่ามอบหมายให้นายพงษ์รัตน์เมืองปากปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักลำน้ำสาขาห้วยและคลองต่างๆรวมถึงประเมินผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องรายงานล่าสุดพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลตาดกลอยหมู่ที่8จำนวน4หลังคาเรือนขณะที่ความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 7.78 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.06 เมตรส่วนระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.20 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 3.80 เมตรขณะที่ห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมหรือมีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทีย
1: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรอุเทนพันธ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะหรือว่าทาง Facebook นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรในของ97ก็สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้ทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราค่ะก็ว่ากันเช่นเคยนะคะวันนี้โฟกัสไทยแลนด์ในช่วง All Around the World มอยจอยเจี๊ยบก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้ววันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเผื่อแป๊บเดียวศุกร์สิ้นเดือนค่ะศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะอ่ะวันนี้พี่จอยกับพี่จอยน้องจอยกับพี่เจี๊ยบก็อยู่ในสายแล
3: ้วเป็นพี่จอยก็ได้นะเพราะว่าคุณผู้ฟังบางคนอาจจะอายุน้อยอะ
2: ไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็อยากจะเป็นเด็กตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ไงพี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณนะคะบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเรานะคะแล้วก็จอยธัญญธรอุเทนพันธ์ด้วยนะคะส่วนวันจันทร์อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้กับคุณหนูนาลัคนาสุริยงส่วนวันอังคารนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand กับคุณหนูนานะคะเรื่องของสุขภาพนี่นะพี่เจี๊ยบน้องมันสำคัญนะเพราะว่าย ุคนี้เราต้องแบบเฮลตี้ไงต้องแข็งแรงอาหารการกินต้องกินแบบที่มันจะต้องแบบมีสุขภาพแล้วก็ต้องออกกำลังกายจะได้มีอายุแบบยืนยาวกันไปนานๆส่วนวันพุธแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นเราสองคนแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับดวงไพ่ยิปซีนะคะก็ติดตามได้กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็คุณหนูนานะคะอ่ะเราสองคนมาว่ากันต่อในช่วงของAll Around the Worldค่ะคุณแม่วันนี้มีเรื่องราวอะไรมาม้อยๆคะ
3: คือเมื่อวันพุธอะน้องจอยกูฟังเราเปิดเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงแรกแบบค่อนข้างเครียดเนาะกับข่าวที่แบบว่าคุณพ่อน้องจอยได้ก่อเอาไว้อะมันก็เลยดูเครียดไงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันดีกว่า
2: ได้
3: เป็นเรื่องของต่างหูโบราณที่อาจจะเป็นความสวยที่มาจากการปล้นอิหร่าน
2: อิหร่านอีกแล้วเหรอ
3: คืออันนี้มันเกี่ยวโยงกับการโปรโมทหนังเรื่อง The Odyssey ของ
2: กำลังฉายกำลังฉายที่อเมริกากำลังฉาย
3: ของคุณพ่อโนแลนนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
3: คือมันมีดราม่าเกิดขึ้นหลายวันมาแล้วแหละแต่ว่ามาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าเยอะเนาะพอจะเล่าเอาหมดเวลาค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาใหม่คือในช่วงการเดินสายโปรโมทหนังมหากาพย์ยิ่งใหญ่ The Odyssey ของนักแสดงสาวเซนดาย่าเนี่ยก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเอ๊ะนักแสดงอเมริกันเนี่ยไปใส่ต่างหูที่เป็นสมบัติที่ปล้นมาจากคู่สงครามอย่างอิหร่านหรือเปล่าคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าปล้นมาตอนสงครามที่กำลังทำกันอยู่น
2: ะ
3: แต่ว่าอ่ะที่มาที่ไปเป็นแบบนี
2: ้เป็นยังไง
3: แล้วนั่นไงกำลังจะเล่า
2: โอเค
3: เมื่อต้นเดือนเนาะประมาณ5กรกฎาคมเนี่ยเซนดาย่าไปโปรโมทหนังเรื่อง The Odyssey ของคริสโตเฟอร์โนแลนที่ลอนดอนแต่นอกจากจะดึงดูดสายตาด้วยชุดสีขาวของจาคามุสซึ่งเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสแล้วเนี่ยก็ยังมีต่างหูทองคำรูปทรงกลมอายุ 3,000 ปีค่ะเน้นว่า 3,000 ปีของอิหร่านและเมื่อผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะถูกปล้นมาก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในประเด็นการเอาหนึ่งในคอลเลกชันที่เป็นวัตถุโบราณที่สำคัญที่สุดของโลกในยุคโบราณมาใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่าคือบางครั้งเนี่ยของโบราณมันเราไม่รู้ไงว่าถ้าเราเอามาทำเป็นต่างหูเนี่ยมันจะเกิดการเสียหายไหมคืออาจจะเป็นแผ่นกลมๆซึ่งค่อนข้างใหญ่เนี่ยคุณผู้ฟังน่าจะไปเซิร์ชดูได้อะเซนดาร่าที่บอกว่าไปโปรโมทหนังเรื่องนี้เนี่ยหรือไม่เราก็เซิร์ชคำว่าต่างหูโบราณอิหร่านแล้วก็โอดิซีอะไรเงี้ยก็จะขึ้นแหละก็บอกผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไอ้ต่างหูที่เห็นเนี่ยน่าจะมีอายุย้อนไปถึงช่วงสหัสวรรษแรกก่อนคริสตกาลก็คือเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของขุมทรัพย์ซีวีเอหรือเป็นกลุ่มโบราณวัตถุล้ำค่าสมัยโบราณเช่นทองคำเงินและงาช้างที่ถูกค้นพบทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านเมื่อราวๆปลายทศวรรษที่1940แล้วก็เชื่อกันว่า ต่างหูเนี่ยเดิมไม่น่าจะเป็นแบบนี
2: ้
3: แต่ถูกเอามาประกอบใหม่แล้วให้ประดับเพชรและทองคำ18กะรัตซึ่งเกลนสปีโร่เป็นช่างอัญมณีจากลอนดอนในฐานะส่วนหนึ่งของคอลเลกชัน Materials of the World ก็บอกว่าต่างหูคู่นี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นช่างทำแต่กรรมสิทธิ์จริงๆเนี่ยเป็นของแบรอนลอนดอนซึ่งเป็นทั้งแกลเลอรี่แล้วก็ผู้สะสมงานศิลปะที่อยู่ในย่านมีแฟร์ของอังกฤษอะจำได้ไหมสมัยก่อนมันเคยมีหนังเรื่องอะไรนะบุษบาริมทางอะเนี่ยอยู่ย่านมีแฟร์อะไรแบบเนี้ย
2: ดังนะใช
3: ่สปีโร่ก็ให้สัมภาษณ์นิตยสารแกลเลอรี่เมื่อปี2025ว่าคุณอย่าสามารถสวมใส่เครื่องประดับที่มีอายุเก่าแก่หลายพันปีไว้ที่คอแต่ยังคงดูทันสมัยและเก๋ไก๋ในเวลาเดียวกันส่วนดาราสาวเซนดาย่าเนี่ยใส่ต่างหูคู่นี้เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เพราะว่ารับบทเป็นอาร์ทิน่าเป็นหนึ่งในเทพีโบราณของกรีกอ่
2: ะ
3: เป็นเขาเรียกอะไรเทพีนักรบอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นทั้งเทพีนักรบเทพีสติปัญญาแล้วก็กฎหมายและงานหัตกรรมไงน้องจอ
2: ครบเลยมันเป็นมันเกี่ยวกับวรรณคดีเลยนะเรื่องนี้นะจริงๆแล้วนะพี่เนาะใช่ไหมแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีถ้าใครที่แบบว่าชอบเรื่องราวทางด้านนี้เนี่ยควรจะไปดูไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเชียวเราก็บางครั้งเราก็ชอบอะนะแต่แบบบางทีเราก็ไม่อินพอดูจากภาพเอ๊ะตอนแรกว่าจะไปดูดีไม่ดีเอ๊ะแต่ไม่ไปดูดีกว่า
3: ไม่อินเฮเลนก็บอกเถอะ
2: ไม่อินเ
3: ลยใช่หรือไม
2: ่ใช่ประมาณนั้น
3: ค่ะมาพูดต่อมาพูดต่อ
2: ได้ค่ะ
3: ตอนนี้เรามาดูกระแสวิพากษ์วิจารณ์เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นรวดเร็วราวไฟลำทุ่งเลยเมื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วก็ครีเอเตอร์บน Instagram อ่ะที่มาเห็นเนี่ยแล้วคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นคนที่มีผู้ติดตามเนี่ยเยอะนะประมาณระดับ 40,000 กว่าคนเงี้ยแล้วก็มองว่าการใช้วัตถุโบราณจากตลาดมืดเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่มากในฐานะนักโบราณคดีหวังว่าเหล่าคนดังและสไตลิสต์จะหลีกเลี่ยงการส่งเสริมแนวคิดแบบอนานิคมยุคใหม่ในอนาคต
2: อ
3: ันนี้ว่าแรงเลยนะคือคนที่ว่าแรงคนนี้เขาใช้ชื่อว่าประมาณว่าด็อกเตอร์ซีนักโบราณคดีเขาบอกว่าเขาพูดถึงการสวมใส่เครื่องประดับชิ้นนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแล้วก็ชี้ว่าเจตนาของการสวมใส่ไม่ใช่เพื่อเชิดชูศิลปะโบราณแต่เป็นการมองมรดกทางวัฒนธรรมเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกสถานะหรือการแสดงออกถึงชนชั้นแล้วก็เป็นการหลงไหลคลั่งไคล้อดีตจนเกินพอดีเครื่องประดับเหล่านี้เนี่ยมีแนวโน้มสูงที่จะถูกลักลอบนำออกมาจากอิหร่านแต่กลับมาประดับอยู่บนหูของนักแสดงสาวชาวอเมริกันที่มาจากประเทศที่เพิ่งไปทิ้งระเบิดอิหร่านไปบาด
2: ๆ
3: ส่วนนักประวัติศาสตร์โบราณอีกคนก็แสดงความเห็นนะบอกว่าพูดตามตรงนะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีใครไปสวมใส่โบราณวัตถุของจริงเดินพรมแดงฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเพื่อเดินชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดีสิ่งแรกที่ทุกคนต้องเรียนรู้ก็คือ ห้ามไปสัมผัสสิ่งของใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมเขาจะบอกว่าห้ามจับ
2: ค่ะ
3: แล้วถ้าฉันเป็นเนี่ยเซนไดย่าฉันคงไม่นำโบราณวัตถุมาสวมใส่บนร่างกายถ้าไม่ทราบที่มาและเจตนาเดิมของวัตถุชิ้นนั้นแล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าฉันคงอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาหรือสถานที่ที่ค้นพบวัตถุนั้นและที่สำคัญก็คืออยากรู้ว่าที่เดิมของมันเคยถูกวางไว้ในศาสนสถานเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าถูกฝังศพยังข้างศพผู้ล่วงลับหรือเปล่าหรือถูกว่าถูกซ่อนเร้นไว้ในช่วงเวลาของสงครามหรือไม่ตอนนี้ทัวร์ก็ลงเยอะนะคือแบบบางคนเปรียบเทียบเหตุการณ์กับประเด็นดราม่าในงานเมดกาล่าเมื่อปี2022จำได้ไหมปีนั้น
2: อ
3: ะคิมคาร์เดเชียนไปใส่ชุดของมาริลินมอนโรของจริงแล้วชุดได้รับความเสียหายเพราะอะไรพาสปอร์ตของคิมมันใหญ่กว่ามาริลินหลายเท่าไง
2: ค่ะ
3: ซิปเขาเรียกอะไรตะเข็บแตก
2: ตะเข็บแตก
3: แล้วก็ไอ้นี่พอตอนนี้ด้วยความที่ชุดมันเก่ายุคมาริลินมันโล่ก็เปื่อยไหม
2: เป
3: ื่อยไง
2: มันเปื่อย
3: มันก็ไม่ได้แตกแต่ซิปสิ
2: เปรี้ย
3: ตัวผ้ามันขาดด้วยใช่ตัวเนื้อผ้าเลยอ่ะ
2: เขามันนานแล้วไง
3: เขาเรียกอะไรเส้นใยอ่ะมันขาดไปด้วยก็เสียหายไปหมดโอ้โหตอนนั้นทัวด่ายับเลยอ่ะปีนั้น
2: อ
3: ่ะใช
2: ่
3: ก็บอกว่าอั ันเนี้ยเป็นตัวอย่างเลยของความเสียหายเพราะฉะนั้นทำไงควรใช้ของจำลองสิที่ทำเรียนแบบไม่ควรจะไปเอาของจริงมาส่วนแบรนด์ลอนดอนที่เป็นเจ้าของต่างหูก็บอกว่าต่างหูเนี่ยได้รับการดูแลและรักษาอย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็ที่สำคัญคือยึดตามข้อมูลประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็เสริมด้วยว่าการที่การให้ยืมเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าแต่เพื่อเชิดชูฝีมืออันยอดเยี่ยมของช่างทองคำโบราณชาวอิหร่านฟังขึ้นหรือเปล่าล่ะบางคนอาจจะฟังไม่ขึ้นนะสำหรับขุมทรัพย์ซีวีเยของอิหร่านเนี่ยถูกค้นพบในปี1947ใกล้หมู่บ้านซีวีเยตามชื่อเลยหลังจากคนเลี้ยงสัตว์ไปพบวัตถุที่ทำจากทองเงินสำริดแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาในระหว่างการขุดหน้าดินข้อมูลรายงานวิจัยเมื่อปี2015ระบุว่าชิ้นส่วนที่หลงเหลืออยู่เนี่ยถูกนำออกจากอิหร่านช่วงทศวรรษที่1960แล้วก็ถูกนำไปขายในตลาดค้าวัตถุโบราณซึ่งในปัจจุบันวัตถุเหล่านี้เนี่ยก็กระจัดกระจายไปอยู่ตามพิพิธภัณฑ์และคอลเลกชันต่างๆ
2: ค่ะ
3: มรดกทางวัฒนธรรมของอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมันกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งยกเว้นในประเทศตัวเองเขาบอกว่าโบราณวัตถุของเปอร์เซียเนี่ยถูกเก็บรักษาไว้ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่สำคัญของประเทศตะวันตกแล้วก็คอลเลกชันส่วนตัวของเศรษฐีด้วยนะในปริมาณที่มากกว่ามรดกทางวัฒนธรรมพลัดถิ่นอื่นๆอย่างพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยเก็บรักษาวัตถุที่ถูกค้นพบได้ภายใต้สัมปทานที่ราชสำนักเปอร์เซียสมัยราชวงศ์กาชามอบให้แก่นักโบราณคดีฝรั่งเศสในศตวรรษที่19ก็มีชิ้นส่วนสำคัญหลายยุคหลายสมัยเลยอย่างพิพิธภัณฑ์ของศิลปะเมโทรโพลิแทนกับพิพิธภัณฑ์บริติชเนี่ยกับคอลเลกชันในเยอรมนีออสเตรียและออสเตรเลียก็เก็บรักษาวัตถุโบราณของอิหร่านซึ่งที่มาก็ยังคงถกเถียงกันอยู่สถาบันตะวันออกศึกษาของมหาวิทยาลัยชิคาโกก็เก็บรักษาแผ่นจารึกอักษรลิ่มหลายพันแผ่นเป็นเวลากว่า8ทศวรรษแล้วตอนนี้ก็มีการเจรจานะอิหร่านอยากได้คืนความพยายามของอิหร่านในการทวงคืนวัตถุโบราณก็มีผลลัพธ์ที่จำกัดแต่ก็เป็นรูปธรรมน
2: ะ
3: ปี2019ได้แผ่นจารึกสมัยเปอร์เซโพคิสเกือบ 1,800 แผ่นกลับไปนะหลังกระบวนการทางกฎหมายที่ยืดเยื้อมาหลายปีพออีก3ปีต่อมาชุดอิฐเคลือบโบราณที่มีอายุประมาณ 3,000 ปีที่ถูกปล้นไปในช่วงสงครามอิหร่านอิรักแล้วก็ขายผ่านทางช่องทางส่วนตัวเนี่ยไปยังตู้นิรภัยของธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ก็ถูกส่งคืนเหมือนกันไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเตหะรานเพราะว่าตำรวจสวิตเซอร์แลนด์ยึดได้แล้วข้อพิพาทที่ยืดเยื้อกับเจ้าของส่วนตัวที่ไม่ยอมส่งคืนตอนแรกเนี่ยก็ยอมส่งคืนให้แล้วก็อิหร่านก็มีคณะทำงานการส่งคืนวัตถุโบราณอย่างแข็งขันมีการหารือต่อเนื่องกับผู้เจรจาในสหรัฐกับออสเตรเลียแม้ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปัจจุบันจะทำให้ช่องทางการทูตอย่างเป็นทางการไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตามส่วนต่างหูที่เซนดาย่าใส่ต้องบอกก่อนว่าอิหร่านเขายังไม่ได้อ้างสิทธิ์นะเขาเห็นหรือยังไม่รู้
2: ถ้าเห็นแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้ต้องติดตามกันต่อไป
3: ก็ต้องถกคืนอ่ะถ้ามันเป็นของเขาอ่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่
2: อ
3: ่
2: ะเรื่องไหนต่อ
3: เมื่อกี้เราพูดถึงความหรูหราหรูเฟ่อลังการของต่างหูไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: นู่นเพื่อนบ้านของเราเวียดนามเวียดนามกำลังจะเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2: wow.
3: เวียดนามนะจ๊ะนั่นเป็นไงล่ะ
2: เป็นไงล่ะแซงโค้งเลยพอเขาก็เจริญขึ้นเยอะมาก
3: ไม่ได้
2: เจริ
3: ญโค้งนั่นจอยเขาไปตรงๆนี่แหละเขาไปเขาตรงๆนี่แหละไม่ต้องโค้ง
2: เลยพูดให้กำลังใจประเทศเราอ๋อไม่เลยใช่ไหมเขาไปตรงๆเลยใช่ไหมเขาเป็นประเทศที่แบบเขาไม่มานั่งตีกันอะไรกันไงเพราะว่าเขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีสินค้าที่ส่งออกก็เยอะสิ่งที่รับมาผลิตในประเทศก็แยะเห็นไหม made in เวียดนามเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เงินสะพัดไงธุรกิจเขาดีไงเขาทำเขาเก่งไงเขาไม่มานั่งตีกัน
3: เรายังคนละครึ่งเฟส2อยู่เลยค่ะน้องจอยคนละครึ่ง plus เนี่ย
2: ใช่ไหม
3: ยังแบบรอเงินจากรัฐอยู่เลยรัฐเอาเงินมาทุ่มตรงนี
2: ้
3: เธอจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยฝีเย็บของฉันธนาฉันธนาคือสาวโรงงานในประเทศไทยซึ่งเป็นสัญญาเพราะมันมาจากเพลงหนึ่งเนาะ
2: เมื่อก่อนสุดยอด
3: ฝีเข็มดีที่สุดในภูมิภาคสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยจะมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานกาเมนต์โรงงานสิ่งทอทุกอย่างต้องอยู่ที่ประเทศไทยค่ะน้องจอย
2: แล้วทุกฝั่งนี้ไม่มีอ่ะ
3: ค่าแรงขั้นต่ำค่ะเวลาหาเสียงนักการเมืองจะประกาศก้องว่าเราจะปรับขึ้นค่าแรงค่าแรง300ใช่ไหมถ้าเลือกเราเราจะปรับเป็น450เราจะเพิ่ม OT ทุกอย่าง
2: แต่
3: คือเป็นการหาเสียงที่ไม่ได้ใช้สมองมากนัก
2: แต่พอความจริงมันทำไม่ได้ว่าต้องนึกถึงเจ้าของบริษัทอีกถูกไหมว่าเออเขาต้องแบกภาระตรงโน้นตรงนี้ก็จะมาขึ้นให้ตัวนี้ไม่ได้มันถึงได้มีการขึ้นมาว่าเมืองนี้ขึ้นได้เมืองนี้ขึ้นไม่ได้ไม่ใช่จะขึ้นทั่วกันทุกเมืองถูกไหมในบ้านเราอ่ะประมาณน
3: ั้นผลที่ตามมาคืออะไร
2: ไง
3: พอได้ยินว่าอ้าวพรรคนี้ชนะพรรคนี้บอกจะปรับค่าแรงสินค้าขึ้นราคาทันทีเพื่อรับค่าแรง
2: แต
3: ่ในขณะที่ค่าแรงจริงยังเป็นทิปอยู
2: ่
3: ค่าแรงไม่ได้ขึ้นตามยังขึ้นไม่ได้ไงไม่สามารถปรับขึ้นพรวดได้เพราะอะไรเจ้าของกิจการ
2: ใช่
3: เขาต้องปิดโรงงานหนีไง
2: ถูก
3: แทนที่คุณจะได้ค่าแรงเพิ่มกลับกลายเป็นคุณตกงานถูกปะ
2: ใช่
3: เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายทำให้ย้ายไงเกิดการย้ายฐานการผลิตญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตไปประเทศใกล้เคียงไปอินโดไปเวียดนามไปนู่นนี่นั่นเนี่ยไปเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่ใช่ไหม
2: ใช่
3: ใช่อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยซบเซาเพราะว่าย้ายไปเขมรก็
2: ม
3: ีสมัยก่อนตอนที่พม่าตอนที่องซานซูจียังบริหารประเทศก็ย้ายฐานไปพม่าก็เยอะคือย้ายหนีค่าแรงไงคือแทนที่จะขึ้นค่าแรงเขาแล้วรู้ไหมว่าแรงงานบางคนบอกว่าการปรับขึ้นค่าแรงทำให้เขาลำบากเดิมเขาค่าแรงเดิมแล้วเขาบวกโอทีเขาอยู่ได้พอปรับขึ้นค่าแรงเขาก็ไม่มีโอทีไงอ้าวรายได้กลับหายไปเยอะเลยแทนที่จะรวยขึ้นจนลงไปอีกคือในความเป็นจริงเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นค่าแรงเพราะคุณต้องคุยกับผู้ประกอบการก่อนแต่สิ่งที่ควรจะทำคือคุณต้องควบคุมราคาสินค้าในประเทศไม่ใช่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบตลกมากสมมติผักชีกิโลละ20บาทสมมุตินะอันนี้สมมุติมันไม่เป็นจริงหรอกผักชีกิโลละ20บาทตอนหน้าฝนชาวสวนก็จะขึ้นราคาบอกว่าผักชีเนี่ยมันโดนฝนไงมันช้ำมันอะไรเงี้ยมันลำบากทำให้ต้องขึ้นราคาผักชีหายากสมมุติชาวสวนขึ้นมาเป็น22บาทแต่พ่อค้าคนกลางมาแล้วจาก30บาทไปถึงพ่อค้ากันยาน30บาทไปถึงร้านค้าแผงผักอ่ะก็ต้องขึ้นเป็น35บาทคือก็อย่างตัวอย่างอย่างเช่นมะนาวอ่ะ
2: ค่ะ
3: ลูกละ15บาทอ่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณต้องคุมราคาคุณต้องควบคุมราคาไม่ใช่อ่ะของแพงเดี๋ยวเราปรับค่าแรงตามปรับค่าแรงตามของมันปรับค่าแรงหนีไอ้มันปรับราคาหนี
2: ใช่ไหม
3: ถึงบอกว่าใช่สินค้าในประเทศไทยเนี่ยขึ้นกันตามอำเภอใจมีรถเมล์ร้อนที่วิ่งในราคา10บาทนะเขาไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้ตามกฎระเบียบอะไรๆก็ว่าไปแต่ทางต้นสังกัดอย่างอสมทไออสมทขอสมกขอสมกได้ให้สัมปทานเอกชนมาทำซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมคุณไม่ทำเองในราคาที่ถูกกว่าถูกปะพอให้เอกชนไปทำปั๊บกลับกลายเป็นว่าเอกชนใช้รถปรับอากาศแล้วขึ้นราคาทันทียี่สิบบาทใกล้ไกลบางทีคุณก็20บาทแล้วก็วิ่งระยะสั้นด้วย
2: ตอนนี้รถ
3: อะไรแบบเนี้ย
2: ตอนนี้รถในบ้านเราราคาเท่าไหร่ละรถร้อนอ่ะ
3: รถร้อนเหรอ10บาท
2: 10บาทด้วยเหรอโอ้โหแล้วรถเย็นนะ20
3: ถึง20อัพอ่ะแล้วแต่ระยะทางแต่ถ้าเป็นรถร่วมบางคันที่รถเก่าๆหน่อยก็อาจจะเริ่ม15บาทแต่ถ้ารถใหม่ก็20เลยจ้ะประมาณนี
2: ้ราคามาถึงจุดนี้แล้ว
3: ความเดือดร้อนไปอยู่ที่อะไรผู้ใช้บริการ
2: ประชาชน
3: นักเรียนที่ยังไม่มีรายได้อ่ะก็ไปตกหนักที่พ่อแม่ก็ต้องนอกจากค่าขนมแล้วต้องหาค่ารถให้ลูกด้วย
2: ใช่
3: พ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกทำไมอ่ะซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขากลัวเขากลัวก็ต้องอดทนอ่ะให้ลูกขึ้นรถปรับอากาศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแพงมากไง
2: เนาะ
3: เรากลับมาที่เวียดนาม
2: ได้ค่ะ
3: เวียดนามเนี่ยเขาพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยเขาโอเคเพราะว่าเม็ดเงินการลงทุนของเขาสูงดิ้วเลยเพราะว่าหลายประเทศอ่ะก็หันไปลงทุนที่เวียดนามฝีมือสู้กันไม่ได้แต่เขาไม่สนไงรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีตุ๊กตาบาร์บี้ออกมาขาย
2: อ
3: ันนี้เล่าให้ฟังมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันแกเป็นแบบแฟนคลับบาร์บี
2: ้
3: แกจะซื้อบาร์บี้แล้วถึงขั้นคุ้นชินเลยนะจะบอกว่าบาร์บี้อ่ะให้ดูว่าเย็บจากที่ไหนโอเคถ้าเป็นแมทเทลแถวแบบอเมริกาอย่างเงี้ยแกยอมซื้อแพงเป็นรุ่นลิมิเต็ดแต่ถ้าแมทเทลอินโดเวียดนามกัมพูชาอะไรพวกเนี้ยไม่ซื้อเลยต่อให้สวยยังไงเพราะว่าฝีมือไม่ดี
2: ม
3: ีตำหนิมีตำหนิตลอดไม่รู้ว่าผ่าน QC มาได้ยังไงสินะบางทีตัวเท็กเจอร์ไม่สวยอะเสื้อผ้าก็เย็บแบบพวกอะเหมือนตุ๊กตางานวัดอย่างนั้นเลยบอกตรง
2: เอ
3: าจริงเขาเห็นไหมตุ๊กตางานวัดที่เขาเสียบไม้แล้วขายในสมัยเด็กๆอ่ะเสียบไม้ขายค่อยๆแล้วก็ไปดึงมาอันนั้นยังดูดีว่ะนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วแต่อยากบอกว่าเสียดายฝีมือคนไทยฝีมือดีมาก
2: จริ ง
3: สมัยก่อนนะถ้าไปเที่ยวที่อื่นแล้วเจอสินค้าเขียนว่า made in Thailand นะซื้อเลยนะจริงเพราะว่าของดีไงต่อให้เขาไปตีตาเนาะรีไวอ่ะยังเก่งดีรีไวเมื่อก่อนเขาก็เย็บในเมืองไทยนะ
2: เดี๋ยวนี
3: ้แล้วก็ส่งไปตีตราไม่มีละไม่เหลือละเวียดนามเอาไปเรียบ
2: จริง
3: อ่ะเอาไปว่าเวียดนามเนี่ยจะแสดงความมั่งคั่งด้วยการพังงาดขึ้นมาเป็นเจ้าของสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 135,000 ที่นั่งเลยนะที่นั่งเป็นแสนโ
2: อ
3: ้โหถ้าจัดคอนเสิร์ตนี่ก็หึ่มเลยด้วยความหวังว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในกลางปี2027แต่ก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าไอ้การใช้งานเนี่ยมันจะคุ้มทุนหรือเปล่าลงทุนมหาศาล อันนี้ไม่ใช่ของรัฐบาลนะแต่จะเป็นของกลุ่มธุรกิจเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามที่ชื่อว่าวินกรุ๊ปที่กำลังเดินหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาตรงดงที่อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ25กิโลเมตรอย่างเต็มที่โดยระดมแรงงานหลายพันคนที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคมปีหน้าเลย2027เร็วกว่ากำหนด1ปีที่จริงจะต้องไป2028แต่เขาจะให้เสร็จก่อนสนามกีฬาแห่งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองโอลิมปิกเขาจะสร้างเมืองโอลิมปิกสปอร์ตซิตี้มูลค่า 35,000 ล้านดอลลาร์เพื่อผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน 200,000 ล้านดอลลาร์บนพื้นที่มากกว่า 9,000 เฮกตาร์หรือประมาณ 56,000 ไร่รอบกรุงฮานอยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางกีฬาวัฒนธรรมและกิจกรรมระดับนานาชาติแห่งใหม่ของประเทศในด้านการออกแบบก็รับแรงบันดาลใจจากกลองสำริดดงเซนของเขาซึ่งเป็นโบราณวัตถุยุคสำริดแห่งลุ่มน้ำลุ่มน้ำแดงเขตเศรษฐกิจแล้วก็อารยธรรมโบราณสำคัญทางภาคเหนือของประเทศสะท้อนถึงภูมิปัญญาความเชื่อแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเรื่องราวลึกลับในอดีตเนี่ยความเชื่อของเขา
2: เ
3: ขาบอกว่าสนามกีฬาก็บอกแล้วว่าออกแบบให้รองรับผู้ชมได้ 135,000 คนมีหลังคาเปิดปิดอัตโนมัติวินกรุ๊ปบอกว่าเป็นหลังคาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเภทนี้ก็แน่นอนสนามใหญ่ขนาดนั้นหลังคาก็ต้องใหญ่เป็นธรรมดาแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าความจุจริงของสนามเนี่ยน่าจะไม่ถึง 120,000 คนหรือเปล่าไม่ถึง 120,000 ที่นั่งหรือเปล่าส่วนสนามที่ได้ชื่อว่ามีที่นั่งมากที่สุดในโลกปัจจุบันเนี่ยที่กรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC รับรองตอนนี้อยู่ที่เกาหลีเหนือนะมีที่นั่งประมาณ 114,000 ถึง 150,000 ที่นั่งเปิดใช้งานนู่นน่ะเดือนพฤษภาคมปี1989
2: เหรอ
3: หมดครึ่งแรกอยู่แล้วเหรอคะน้องจอย
2: หมดครึ่งแรกกันหมดไปนานแล้วแหละแต่ว่าหยวนไปนิดนึง
3: ไปต่อที่ช็อปไปต่อ
2: โอเคๆ
3: อันที่2กัน
2: พักกันสักครู่นึงนะไปกินน้ำกินท่าเดี๋ยวกลับมาใหม่พักกันสักครู่ค่ะ
3: จ้า
0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพันธ์
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียมดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพันธ์
2: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Focus Thailand ในช่วง All Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบกันต่อนะคะเมื่อกี้เรายังอยู่กันที่เวียดนามใช่ไหมคุณแม่
3: ใช่ใช่ไปสนามกีฬาต่ออ
2: ่ะไปสนามกีฬา
3: ตอนนี้เนี่ยทางวินกรุ๊ปที่เป็นผู้สร้างเขาบอกว่าขนาดของโครงสร้างสะท้อนวิสัยทัศน์ในการรองรับการแข่งขันกีฬาระดับโลก
2: ค่ะ
3: มันเป็นไปได้นะน้องจอยคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าเขาทำจริงๆเพราะว่าแบบในอนาคตข้างหน้าอีกประมาณ20ปีถ้าสนามยังอยู
2: ่
3: เขาบอกว่าทางฝั่งอาเซียนเขาก็อยากจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเหมือนกันนะเขาอยากเป็นเหมือนกันมันต้องมีรองรับบ้างแหละเพราะว่าอะไรอ่ะเวลาจัดงานมหกรรมกีฬาใหญ่ๆเงินมันมาไงเหมือนโอลิมปิกเหมือนอะไรพวกนี้เนาะ
2: สักครั้งหนึ่งก็ดีแล้วอะไรเงี้ยนะสักครั้งหนึ่งได้จัดก็ดีแล้วอะไรเงี้ย
3: ใช
2: ่
3: ก็อย่างที่บอกอะนอกจากว่าจะทำสนามแข่งขันกีฬาแล้วยังจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ
2: ่
3: และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในอนาคตได้อีกด้วยบริษัทก็เชื่อว่าสนามกีฬาเนี้ยจะสามารถสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจได้ระยะยาวแม้จะไม่ได้เปิดเผยเป้าหมายรายได้หรือว่าผลตอบแทนทางการเงินของโครงการก็ตาม แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมกีฬาบางส่วนก็ตั้งคำถามนะว่า
2: เ
3: ฮ้ยสร้างขนาดใหญ่อันนี้มันไม่เวอร์วังอลังการไปหรอคือแบบแสนกว่าที่นั่งเนี่ยเอาจริงแบ่งเป็น2สนามดีไห
2: ม
3: สนามเรา 60,000 กว่าที่นั่งอะไรแบบเนี้ยเรื่องนี้เจมส์วอลตันซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายสปอร์ตบิสเนสกรุ๊ปก็ให้ความเห็นนะบอกว่าแม้ว่าฟุตบอลจะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามแต่ก็ยากเหมือนกันที่จะอธิบายถึงความคุ้มค่าของสนามขนาด 135,000 ที่นั่งเนี่ยจะอุปสงค์ในประเทศเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันมีข้อมูลฤดูกาลที่2023ถึง2024บอกว่าฟุตบอลลีกสูงสุดของเวียดนามหรือว่า V League 1เนี่ยมีผู้ชมไม่ถึง 6,000 คนนะต่อการแข่งขัน1นัดอภิมหาโครงการนี้ยังสะท้อนภาพของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านสำคัญของเวียดนามที่กำลังเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั่วประเทศเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตคือโดยรัฐบาลเนี่ยก็ประกาศโครงสร้างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลายร้อยโครงการมูลค่านี่ประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์ในปี2030เอาเงินมาจากไหนเนาะคือแบบเงินเยอะมากอ่ะคือเขาจะให้ครอบคลุมสนามบินท่าเรือน้ำลึกทางด่วนสะพานรถไฟและระบบพลังงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตมากกว่า 10% ต่อปีเลยนะในช่วงที่เหลือของทศวรรษนี
2: ้
3: แต่ว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานว่าการที่วินกรุ๊ปเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่อีกหลายด้านพร้อมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเมืองใหม่แล้วก็พลังงานลมแต่ว่ามันมีอะไรมันมีภาระหนี้สินประมาณ 36,700 ล้านดอลลาร
2: ์
3: คือมากกว่า 4% ของหนี้ภาคเอกชนทั้งหมดของเวียดนามในปี2025นักวิชาการบางส่วนก็เลยมองว่าการลงทุนในลักษณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศกำลังเติบโตจำเป็นต้องทำเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมักต้องถูกสร้างขึ้นก่อนที่ความต้องการใช้งานจริงจะเกิดขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงสำคัญอยู่ที่ว่าการใช้งานเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าศักยภาพหรือการคืนทุนที่ต้องใช้เวลานานแล้วไหนจะเป็นภาระด้านแหล่งเงินทุนในอนาคตอ่ะอาจารย์ด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยหัวเซนในโฮจิมินห์ก็มองว่าการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นสิ่งจำเป็นนะแต่ควรระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงที่ธนาคารต้องเผชิญและความเสี่ยงด้านเงินทุนแล้วก็นักวิจัยจาก Pacific Forum ในฮาวายก็ให้ความเห็นว่าในประเทศที่กำลังเติบโตอย่างเวียดนามโครงสร้างพื้นฐานต้องมาก่อนความต้องการและชี้ให้เห็นความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่กับผลตอบแทนการลงทุนที่ล่าช้ารอยเตอร์ก็เลยบอกว่าคำถามสำคัญของสนามกีฬาแห่งนี้จึงอาจไม่ใช่ว่าสนามกีฬาแห่งนี้ใหญ่เกินไปหรือเปล่าแต่เป็นเวียดนามกำลังลงทุนเกินความต้องการในปัจจุบันหรือกำลังวางรากฐานสำหรับประเทศสำหรับปี20หรือ30ปีข้างหน้ากันแน
2: ่
3: จอย
2: ค่ะเป็นไปได้
3: แต่ที่แน่ๆเป็นการลงทุนที่มหาศาลมากเลยนะสิ่งสำคัญคือเม็ดเงินน่ะมันมาจากไหนอ่ะใช่ไหม
2: เขาก็มีธุรกิจเยอะแยะไงบางทีมันก็เป็นไปได้ไหมอ่ะเพราะว่าอย่างประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาเห็นไหมทรัพย์สินแต่ละอย่างสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยคือเม็ดอินเม็ดอะไรหมดเลยนะเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านของใช้ครัวเรือน
3: เวียดนาม
2: เวียดนามหมดเลยเวียดนามหมดเลยพี่จริงๆแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อก่อนเป็นจีนใช่ไหมตอนนี้ก็เวียดนามหมดเลยเออหมายถึงว่าสายชงสายชาร์จหูฟังเนี่ยของ Apple อ่ะก็เม็ดอินเวียดนามหมดเลยนะ
3: ใช่ๆเพราะว่ามันถูกใช่ไหมค่าแรงมันต่ำก็อย่างที่บอกไงปัจจัยสำคัญมันคือค่าแรง
2: จริงบ้านเรานี่เลยถดถอยไปเลยไม่มีใครมาทำอะไรด้วยเลยเพราะว่าค่าแรงมันสูงอย่างที่พี่ว่า
3: การปรับค่าแรงอ่ะเออมันคือการทำให้แบบหลายๆอย่างเนาะมัน
2: เปลี่ยนไป
3: ตอนเนี้ยพอเราจะพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างเดียวมันไม่ได้ไงมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของตัดมาที่เบาลงเล็กน้อยแล้วกันเนาะเป็นเรื่องของตัดลงมาที่เรื่องที่มันเบาลงเล็กน้อยก็แล้วกันเนาะ
2: โอเคได้
3: โอเคไหม
2: ได้
3: เมื่อกี้มันอาจจะหนักไปเออเป็นเรื่องของเด็กชายวัย7ขวบคนนึงที่เดินเข้าไปในห้องสมุด เพื่อหาหนังสือเล่มเล็กๆสำหรับทำรายงานส่งครูในวันจันทร
2: ์ค่ะ
3: ไม่มีใครในวันนั้นรู้ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะเติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของฮอลลีวูด
2: ใครล่ะ
3: อ่ะบอกตอนนี้ได้ไงอ่านไปเรื่อยๆก่อน
2: ก
3: ็ไม่มีใครรู้เช่นกันว่าอีกเกือบครึ่งศตวรรษต่อมาเขาจะเดินทางกลับมาเพื่อขอบคุณบรรณารักษ์ที่เคยยื่นหนังสือเล่มแรกให้เขานี่คือเรื่องของแดนเซลวอชิงตันรู้จักใช่ไหมจ๊
2: ะ
3: กับบรรณารักษ์หญิงชราชื่อคอนนี่เมาโรค่ะเรื่องนี้พิสูจน์ได้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนชีวิตใครสักคนอาจเริ่มต้นจากการกระทำเล็กๆที่ผู้ให้แทบไม่ทันจดจำแต่ผู้รับบางคนเขาจำจนวันตายโดยย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษที่1960ที่เมืองเมาเวอร์นอนรัฐนิวยอร์กแดนเซลวอชิงตันจูเนียร
2: ์
3: ชื่อจริงของเขานะเกิดวันที่28ธันวาคมปี1954เติบโตในครอบครัวชั้นแรงงานบ้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่ไม่ไกลจากห้องสมุดสาธารณะของเมืองแล้วก็มาร์คจะเดินไปห้องสมุดพร้อมกับแม่เป็นประจำที่นั่นมีบรรณารักษ์ฝ่ายเด็กคนหนึ่งที่บอกแล้วว่าชื่อคอนนี่เมาโรทำงานอยู่ในห้องสมุดแห่งนี้มานานเกือบ50ปีวันหนึ่งแดนเซลวัย7ขวบเดินเข้ามาขอหนังสือเล่มบางๆสักเล่มนึงเพราะว่าต้องอ่านให้จบภายในสุดสัปดาห์เพื่อเอาไปทำรายงานส่งครู
2: ค
3: อนนี่ก็ช่วยเลือกหนังสือที่เหมาะกับวัยให้แล้วก็ออกบัตรสมาชิกห้องสมุดใบแรกในชีวิตพร้อมเปิดประตูสู่โลกแห่งการอ่านโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวด้วยนะสำหรับคอนนี่นั่นอาจจะเป็นเพียงวันทำงานวันธรรมดาวันนึงแต่สำหรับเด็กชายคนนั้นมันกลายเป็นความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหายเพราะว่าอะไรหลายสิบปีผ่านไปแดนเซลวอชิงตันกลายเป็นนักแสดงดังระดับโลกเป็นเจ้าของรางวัลออสการ์2ตัวจากภาพยนตร์เรื่องกอรี่และเทรนนิ่งเดย์รวมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ทรงอิทธิพล

0: กับสวัสดิการเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: พอปลายปี2016ตอนนั้นคอนนี่กำลังจะมีอายุครบ99ปีเจ้าหน้าที่ของสถานผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็ได้บันทึกวิดีโอให้เธอเล่าเรื่องถึงความทรงจำเกี่ยวกับเด็กชายคนที่ชื่อว่าแดนเซลวอชิงตันพวกเขาพยายามส่งเรื่องราวนี้ไปถึงวอชิงตันด้วยนะในที่สุดแดนเซลก็รับรู้แล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะพอดีเขามีโปรโมทหนังเรื่อง Fences ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานวันเกิดของคอนนี่ได้แต่ก็ใช้วิธีโทรศัพท์หาด้วยตัวเองเลยนะในวันเกิดเลยในระหว่างการสนทนาคอนนี่บอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยเธอเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะฉันรักเธอเสม
1: อ
0: แดนเซลก็ตอบกลับว่าคุณไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยได้ช่วยผมเอาไว้มากแค่ไหนแล้วก็บอกด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเลิกอ่านหนังสือเลยนับตั้งแต่วันนั้นเขาเนี่ยสัญญาว่าจะเดินทางไปเยี่ยมเธอเมื่อมีโอกาสไปที่แอตแลนตาอีกครั้งหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงคำพูดสุภาพของคนดังแบบพูดเหมือนแบบ
1: พูดไปงั้นแหละพูดให้กำลังใจ
0: พูดสวย
1: พ
0: ู
1: ดสวย
0: พูดสวย
1: แต่เขาทำจริง
0: แต่เขารักษาสัญญาใช่พอธันวาคมปี2016ระหว่างเดินทางไปโปรโมทภาพยนตร์ Fences ที่รัฐจอร์เจียเขาแวะไปที่สถานดูแลผู้สูงอายุทันทีแล้วเห็นคอนนี่นั่งอยู่บนโซฟาเขาก็เลยเดินไปจับมือแล้วก้มลงจูบแก้
1: ม
0: ใช้เวลาพูดคุยล้ำลึกความหลังร่วมกัน1ชั่วโมงครึ่งดูดิคนดังมาคุยกับเรา1ชั่วโมงครึ่งราวกับว่าแบบเพิ่งพบกันไม่นานพูดคุยแบบสนิทสนมเลยคอนนี่ก็เตรียมของขวัญไว้รอเขาเช่นกันเธอถักผ้าพันคอด้วยมือตัวเองแล้วก็มอบให้แดนเซลภรรยาแล้วก็ครอบครัวด้วยไม่ได้ให้แดนเซลคนเดียวนะโอ้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เนาะคุณป้าเนาะ
1: ใช่
0: ส่วนแดนเซลก็เชิญคอนนี่กับญาติๆไปชมหนังรอบพิเศษของแฟนเซสที่แอตแลนตาด้วยมีประโยคนึงที่แดนเซลเขาพูดในวันนั้นซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดเขาบอกว่าเนี่ยคุณไม่มีทางรู้เลยนะว่าชีวิตจะพาคุณไปพบใครและใครจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณมากเพียงใดผู้หญิงคนนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของผมอย่างลึกซึ้งนั่นคือเหตุผลที่ผมมาอยู่ตรงนี้ในวันนี้ที่น่าสนใจก็คือแดนเซลเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนในเมืองเมาเวอร์นอนอย่างต่อเนื่องเขาบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ Boys and Girls Club ซึ่งเป็นองค์กรที่เขาเคยเข้าร่วมในวัยเด็กและมักกล่าวอยู่เสมอว่าการอ่านหนังสือและการมีผู้ใหญ่คอยชี้แนะคือสิ่งที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาได้จริงในสถานะปัจจุบันเนี่ยแดนเซลยังคงทำงานในวงการภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนี้เลยขณะที่เรื่องราวของคอนนี่มัลโรกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเรื่องของความสำคัญของห้องสมุดบรรณารักษ์และครูผู้เปลี่ยนชีวิตโดยไม่รู้ตัวบางครั้งคนที่เปลี่ยนอนาคตของเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่นักการเมืองและไม่ใช่คนดังแต่อาจเป็นบรรณารักษ์คนหนึ่งที่ยื่นหนังสือเล่มที่ใช่ให้เด็กคนหนึ่งในวันที่เขากำลังตามหาและหลายสิบปีต่อมาเด็กคนนั้นก็จำได้ไม่ลืมเดือ น
1: ประทับใจมากเลย
0: ตึงไหม
1: ตึงใช
0: ่ในความรู้สึกของเราหนังสือเล่มหนึ่งมีความสำคัญมากคือแบบอาจจะแบบถ้าไปเจอบางเมืองบางแบบแย่ๆเนาะเด็กใครก็ไม่รู้อะเด็กน้อยอะไม่ได้รวยด้วยอ
1: ะ
0: มาแล้วแบบอยากได้หนังสือแบบนี้อะไรเงี้ยนี่ไงไปดูนั่นน่ะต้องแผนกเด็กก็ไปเลือกเอาอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเรื่องไหนชั้นอยู่ตรงนั้นอะชั้นเด็กอะไปเรียกเอาสิอะไรเงี้ยอยากได้เล่มไหนกันเนี่ยเดี๋ยวมาลงชื่อยืมมาทำสมาชิกซะเคยได้ยินไหม
1: ใช
0: ่กล้องอยู่ในหูเหมือนกันค่ะคุณแดนเซลประสบการณ์เราไม่เหมือนกันนะคะคุณแดนเซล
1: ใช่ไหมแต่แดนเซลเขาเป็นคนน่ารักจริงเนาะเขาเป็นคนที่แบบง่ายๆสบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นแบบคือแบบเท่าที่ได้ยินมานะเท่าที่เห็นภาพเขาก็น่ารักนะ
0: เขาบอกว่าคนที่เขาเคยลำบากมาก่อนอะ
1: จะเข้าใจชีวิตคน
0: เขาจะเห็นใช่เขาจะเห็นแบบเห็นอกเห็นใจต่างจากแบบบางคนก็แบบไม่เอาอะไม่เอาอะไรเลยก็มีนะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีคนแบบนี้จริงๆแบบว่าฉันชีวิตนี้ไม่เอาอะไรละ
1: มีหมดแล้ว
0: ทำงานไปวัน
1: ๆคนที่ลำบากมาก่อนก็เห็นใจคนอื่นก็มีคนที่ลำบากมาก่อนไม่เห็นใจคนอื่นก็มีคนที่สบายเห็นคนอื่นลำบากก็มีเห็นใจมันมีหมดแหละจะให้ใครมาเพอร์เฟกต์ 100% อย่างที่เราต้องการไปไม่ได้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณพี่จี๊ยบ
0: เรื่องนี้แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรแบบฮิวใจดีเนาะจะถามต่อว่าเหลือเวลาเท่าไหร่คะน้องจอย
1: เหลือเวลาอีก10 กว่านาที

0: ค่ะ
1: โอเคมาเล่าเรื่องเด็กชายวัย13ปีอีกคนหนึ่งบ้าง
0: ได้
1: เมื่อกี้เด็กชายดันเซล7ขวบใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องของเด็กชายวัย13ปีคนนี้เติบโตขึ้นในบ้านมาในบ้านของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกด้วยความผูกพันในฐานะลูกของแม่บ้านที่รับใช้ตระกูลนี้มานานกว่า20ปี
0: อย่าบอกว่าแจ็คสัน
1: อะไรคะ
0: อย่าบอก
1: ไม่ใช่ค่ะแต่พอเด็กชายคนนี้โตขึ้นใบหน้าและโครงสร้างร่างกายก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเจ้าของบ้านราวกับเป็นคนเดียวกัน
0: อ้าว
1: ล่ะสิเอ๊ะไหม
0: ยังไงล่ะ
1: อย่าว่าแต่เราที่อ่านแล้วเริ่มเอ๊ะเลยคนรอบข้างที่เริ่มสงสัยเนี่ยเขาสงสัยกันหมดเพราะฉะนั้นภรรยาเจ้าของบ้านอย่างมาเรียชไรเวอร
0: ์
1: รู้ไหมเธอเป็นภรรยาใครมาเรียชไรเวอร์เป็นภรรยาของอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์คนเหล็กที่เราคุยกันถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมเพราะคนเหล็กช่างรู้ล่ะรู้ดีจนต้องไปเล่นเป็นคนเหล็กซะเองนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: มาเรียชไรเวอร์ก็เลยตัดสินใจเผชิญหน้ากับสามีตัวเองในห้องปรึกษาปัญหาชีวิตคู่หลังจากที่อาร์โนลด์เนี่ยเลิกเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียจำได้ไหมเขาเคยเป็นผู้ว่าการรัฐอยู่น
0: ะ
1: พอเลิกเป็นผู้ว่าแล้วเด็กมันก็โตขึ้นไงแมเรียก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกแม่บ้านหน้าตาเหมือนสามีฉันเธอก็เลยตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมิลเดรดแพตตี้บาเอน่าอันนี้ยิงตรงเลยมิลเดรดแพตตี้บาเอน่าเป็นแม่บ้านของครอบครัวแล้วก็ทำงานอย่างซื่อสัตย์มาอย่างยาวนานอานนท์ยอมรับความจริงที่น่าตกใจแต่ก็ไม่ต้องตกใจหรอกบอกว่าเขาเนี่ยแหละเป็นพ่อของเด็กชายวัย13ที่เป็นลูกแม่บ้านคนนี้จริง
0: ๆ
1: เด็กคนนี้ชื่อโจเซฟเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมปี1997หรือไม่กี่วันหลังจากลูกชายคนเล็กของอาร์โนและมาเรียเพิ่งเริ่มตาดูโลกเกิดหลังลูกแท้แป๊บเดียวความจริงที่ถูกซ่อนไว้ใต้หลังคาเดียวกันมานานกว่าทศวรรษพังทลายลงทันทีมิลเดรดทำงานในบ้านหลังนี้ต่อไปอีกหลายปีโดยไม่มีใครร่วงรู้ว่าลูกชายของเธอเนี่ยคือสายเลือดที่แท้จริงของเจ้าของบ้าน
0: ว้าว
1: แม้แต่ตัวเด็กชายก็ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้จนกระทั่งเขาอายุ13ปีเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาของอานนท์กับมาเรียที่ยาวนานกว่า25ปีต้องยุติลงเพราะว่าอะไรมาเรียยื่นฟ้องหย่าในปี2011
0: ค
1: ่ะท่ามกลางกระแสข่าวที่สั่นสะเทือนวงการฮอลลีวูดและแวดวงการเมืองการหย่าร้างเนี่ยกว่าจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการใช้เวลาดำเนินการทางกฎหมาย10ปีค่ะปัจจุบันอานนท์ก็เปิดตัวและสร้างสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโจเซฟอย่างเปิดเผยภาพพ่อลูกที่เขาไปเข้ายิมออกกำลังกายด้วยกันกลายเป็นเรื่องที่ยืนยันว่าแม้จุดเริ่มต้นจะเกิดจากความรักที่ผิดพลาดแต่สายเลือดและความเหมือนที่ปรากฏชัดเจนบนใบหน้าคือไม่อ่าน
0: DNA อยู่บนหน้าโอ้โหก็แสดงว่าต้องไปมีอะไรกับแม่บ้านตอนที่เมียตัวเองท้องไง
1: ก็ใช่เกิดหลังกันแป๊บเดียวเอง
0: ประมาณนั้นเนี่ยนะผู้ชาย
1: ความเหงาเป็นเหตุสังเกตได้
0: ผู้ชาย
1: แบบนี้ใช่ไห
0: ม
1: ค่ะคือมันก็เลยมีแบบมีภาพล้อเหมือนกันนะก็คือว่ามีคนเห็นว่าอานนท์เนี่ยพาโจเซฟลูกชายคนเนี้ยไปเข้ายิมใช่ไห
0: ม
1: แล้วเขาก็เปรียบเทียบลูกชายอีกคนที่เกิดจากมาเรียชไลเฟอร์ไอ้ลูกที่เข้ายิมหุ่นเหมือนพ่อเป๊ะเลยอ่ะกล้ามเป็นมัดซิกแพคเซเว่นแพคอะไรก็ว่าไปแต่ลูกที่เกิดจากมาเรียเนี่ยคือไม่ได้อยู่ในความดูแลของพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะพุงยุ้ยเป็นพ่อหมีหุ่นหมีบ้างเลยอ่ะก
0: ็
1: เลยบอกว่าเออ
0: มันช่าง
1: แต่หน้าตาดี
0: มันช่างต่างกันเช่นนี้ใช่ไหมเออ
1: ใช่เขาเลยบอกว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยปล่อยเขาเรียกอะไรปล่อยลูกชายไว้กับพ่อกับปล่อยลูกชายไว้กับแม
0: ่
1: มันก็มีความต่างนะฟัง
0: พ่อกับแม่ก็จะตามใจไงเอาอะไรลูกกินอะไรลูกเอาอะไรเต็มที่เลยอะไรอย่างนี้ไงแต่พ่อสายสุขภาพบางทีลูกชายคนหนึ่งที่เห็นแบบอาจจะเห็นพ่อเป็นไอดอลโอ้โหพ่อแข็งแรงพ่อเราก็ได้แบบแรงบันไดใจจากพ่ออย่างนี้ไงถูกไ
1: ห
0: มประมาณนั้นค่ะ
1: ก็ดีนะพูดถึงเนาะ
0: ใช่เวลาใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะมีอะไรเรื่องอะไรเหลืออีกไหมคะคะคุณ
1: นี่เรามีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่ง
0: เรื่องอะไร
1: น้องจอยเชื่อในสัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงเราไหม ไม่ต้องสัตว์เลี้ยงอะเอาพวกหมาแมวอะเชื่อไหม
0: ก็เชื่อนะเชื่อสิ
1: เขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่เผยเห็นว่าน้องหมาอย่างโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเวลาที่เขาไม่ได้วิ่งซนอย่างเดียวอะน้องเนี่ยมีเซนส์สัมผัสที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เราต้องมองเราต้องฟังน้องอะแล้วก็สามารถช่วยชีวิตเราได้
0: อ
1: ่ะเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์ในกล้องวิดีโอวงจรปิดแห่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีโกลเด้นนอนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ในบ้านหลังนั้นเนี่ยมีเด็กกำลังแบบขี่รถของเล่นอ่ะนึกออกป่ะไอ้รถเด็กเล่นที่เขาขี่ได้อ่ะกำลังเล่นอยู่อีกมุมหนึ่งเนี่ยแต่อยู่ๆเนี่ยน้องหมาเนี่ยเขาก็ลุกไปคาบแต่น้องหมาตัวใหญ่อ่ะเนาะโกลเด้นเนาะไปดึงไอ้ตรงแฮนด์ของเด็กอ่ะแฮนด์รถเด็กอ่ะพยายามลากออกมาจุดที่เด็กอยู่อย่างรวดเร็วและเพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพัดลมเพดานมันหล่นลงมากระแทกพื้นตรงจุดที่เด็กอยู่พอดีเลยลองนึกว่าถ้าสมมติว่า
0: หมาไม่ได้ลากสิ
1: ไม่มีหมาหมาไม่มีบ้านนี้ไม่มีหมาจะเกิดอะไรขึ้น
0: ก็โดนเด็กก็โดน
1: เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะแต่มันเป็นเซนส์ของสุนัขตัวนึง
0: ใช่ก็เหมือนทั้งหมาทั้งแมวที่เราเคยเห็นภาพข่าวที่ออกมาช่วยเด็กไม่ให้โดนรถชนมั่งล่ะไม่ให้เด็กตกตึกบ้างล่ะแบบเนี่ยมันแปลกนะเขาแสดงว่าเขารู้เรื่องนะใช่ไหม
1: แล้วปฏิกิริยาของหมาเนี่ยหมาแมวเนี่ยมันสุดยอดเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเวลาจะเกิดแผ่นดินไหวอ่ะเขาบอกว่าหมาแมวมันจะแบบอยู่ไม่นิ่งอ่ะ
0: เพราะว่าม
1: ันจะลุกกรี๊ดลุกงอนเห่าเหมือน
0: หูเขาได้ยินมากกว่าเราไม่รู้กี่ร้อยพันเท่าเขาจะได้ยินก่อนบางทีเขาอาจจะได้ยินเสียงจากข้างบนว่าจะมีอะไรหล่นลงมาก็ได้เนาะเขาก็เลยจับเด็กออกไปเพราะหูเขาประสาทสัมผัสหูเขาดีไงเขาได้ยินบางทีมันอาจจะมีอะไรแต่เราไม่ได้ยินแต่เขาได้ยินคงจะเป็นแบบนั้นใช่
1: แต่ด้วยสัญชาตญาณของสุนัขเนี่ยน้องหมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันก็เรียกอะไรคือแม่นยำก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเอาสุนัขเนี่ยมาช่วยดูแลคนชราดูแลใช่ไหมเอามาเป็นสุนัขจูงคนตาบอดอ่ะเขาฝึกได้ไงคือเขาจะแต่ต้องฝึกดีๆนะเพราะว่าเขาต้องฝึกว่าให้ชินกับเสียงเอะอะมาเทิงอะไรอย่างเงี้ยหมาจะได้ไม่ตกใจไง
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องฝึกให้ดีเจ้าที่แบบมาดูแลผู้ป่วยคนสูงอายุอะไรแบบเนี้ยมาเขาบอกว่าสุนัขบำบัดเนี่ยจริงๆบ้านเราไม่รู้มีหรือเปล่าประเทศไทยอ่ะ
0: มีเหมือนกันนะ
1: คือสุนัขบำบัดเนี่ยสำหรับคนที่บางคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยพอไปเจอสุนัขบำบัดเขาก็รู้สึกดีขึ้นนะ
0: ถูกต้องมันเหมือนได้มีเพื่อนได้อะไรได้สัมผัสได้อะไรเหมือนกับบางคนคือหมาแมวแล้วก็เด็กจะช่วยผู้สูงอายุได้ดีได้บำบัดอ่ะเขาว่ากัน
1: เขาบอกว่าคนบางคนที่จะเข้ารับการผ่าตัดอ่ะจะเกิดอาการแพนิค
0: ถ้ามีสัตว์
1: กลัวไปหมด
0: จะโอเคใช่ไหม
1: เขาจะเอาพวกหมาแมวอะไรเงี้ยมาให้ลูกคำมาอะไรเงี้ยแมวก็จะมานั่งบนตักหรือหมาก็จะเอาหัวมาซุกให้ลูกอะไรอย่างเงี้ย
0: มันจะผ่อนคลาย
1: จริงๆใช่แต่จะบอกว่าถ้าเราคิดจะเลี้ยงเขาแล้วอ่ะต้องเลี้ยงเขาแบบตั้งใจนะ
0: ให้ดี
1: ไม่ใช่พอเจ็บป่วยแกแล้วเอาไปทิ้งไม่ได้นะ
0: ไม่ได้นะใช่ไหมนี่ขนาดเราก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยนะแต่เราเลี้ยงทุกชีวิตเรารับผิดชอบนะเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเรารักษาเต็มที่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเงินมารักษาได้ไงเนาะแปลกแต่จริง
1: ก็ต้องรักษาไปแหละใช่ไหม
0: ใช่
1: จะให้ทำไงได้เลี้ยงเขาไปแล้วอ่ะ
0: ใช่รักษาทุกตัวที่ป่วยเลี้ยงบางตัวเลี้ยงกันไปจนตายดูแลกันแบบจ้างคนดูแลด้วยซ้ำนะอย่างหมาที่เพิ่งเสียไปก็ให้คนเขาดูแลเลยนะจ้างเป็นรายวันเลยนะต้องดูแลป้อนข้าวป้อนยาป้อนอะไรเงี้ยจ้างนะคะผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วเพราะเรารักเขาไงเราไม่ได้เห็นเขาแค่เป็นหมาเป็นแมวไง
1: ใช่
0: อะไรประมาณ
1: ป่วยก็ต้องไปหาหมอ
0: ป่วยต้องหาหมอแอดมงแอดมิดก็แอดค่ะแอดโรงพยาบาลก็ค่าตัวแต่ละทีนี่ไม่ใช่หลักพันนะ หลักหมื่นหมื่น
1: แน่นอน
0: น้องหมาน้องแมวเข้าโรงพยาบาลอ
1: ยู่นี้มันจะต้องมีค่าตรวจผลเลือดค่าเอ็กซเรย
0: ์ค่า
1: ตรวจตับไตอะไรต่างๆอ่ะ
0: ถูกไม่ใช่น้อยๆอยากจะให้มีโรงพยาบาลรักษา30โรคสำหรับน้องหมาน้องแมว
1: 30โรคอะไรล่ะ30บาท
0: 30บาท
1: รักษาทุกโรค
0: พูดผิดเวลาจะหมดแล้วแหละพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังเราสองคนเม้ามอยมาฟังพี่เจี๊ยบเม้ามอยมาตั้งเยอะเนาะ
1: สัปดาห์เดี๋ยวก่อนน้องจอย
0: อะไร
1: ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าสัปดาห์เนี้ยในแต่ละวันเนี่ยมีรายการอะไรบ้างเนาะปิดท้ายเพราะว่าชดเชยไงบางทีเราไม่ได้พูดถึงสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้พูด
0: แล้วก็พูดสองรอบไม่เป็นไรค่ะวันจันทร์เราก็ไปติดตามเรื่องราวข่าวเนาะเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้กับคุณหนูนานะคะลัคนาสุริยงวันอังคารเรื่องราวสุขภาพสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand กับคุณหนูนาอีกนั่นแหละนะส่วนวันพุธกับวันศุกร์ก็เป็น All Around the World เม้ามอยจอยเจี๊ยบนะคะเรื่องราวต่างๆทั้งในต่างประเทศทั้งในประเทศต่างประเทศนะเม้ามอยกันไปเลยค่ะพี่เจี๊ยบเป็นหลักนะคะส่วนวันพฤหัสบดีช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็คุณหนูนานะคะคราวนี้เวลาหมดจริงๆแล้วแหละเดือนหน้าเรามาพบกันใหม่เดือนนี้เราหมดกันวันนี้ถูกไหมเสาร์อาทิตย์นี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีความสุขกันมากๆเนาะคุณพี่เจี๊ยบเนาะเราสองคนก็มีความสุขมากอะไร
1: ทำไมบอกหมดกันแค่นี้พูดเหมือนหมดเวรหมดกรรม
0: ไม่หมดไม่หมดไม่หมดเวรไม่หมดกรรมพุทธหน้ามาเจอกันใหม
1: ่พุทธหน้า
0: พุทธหน้าเรามาเจอกันใหม่แต่ว่าโฟกัสไทยแลนด์มีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธร
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาธนดลดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ธนดลดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนพร้อมยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
10: นายวีรพัฒน์เกตเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ10-12%ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบ60%สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงราคาให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินบัญชีของเยาวชนผ่านบัญชีเงินฝากและ e-money เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกเปิดบัญชีม้าน
11: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-moneyไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: จังหวัดภูเก็ตเร่งยกระดับความปลอดภัยอุโมงค์ทางลอดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังบริเวณสะพานสารสินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
12: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดแยกต่างระดับ3กองอำเภอเมืองภูเก็ตและอีก4แห่งโดยเบื้องต้นการดำเนินการยังคงเหลืออีก2จุดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในห่วง6เดือนแรกของปี2569พบมีผู้เสียชีวิตประมาณ110รายโดยทางจังหวัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการสร้างวินัยจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินและการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสารสินทั้งการจัดชุดสายตรวจประจำและการนำระบบภูเก็ตไอที่เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดกว่า700ตัวทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเสริมการทำงานของสายตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 โดยประมาณนะครับไป20นาทีนะครับวันนี้เราอยู่กับหนูสิสีรัตน์เรืองศรีครับมิสแทนเวิลด์2010นะซึ่งเป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับหากมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเราก็จะขอเรียนเชิญหนูสิกลับมาให้แรงบันดาลใจนะครับให้กำลังใจนะครับให้เล่าประสบการณ์ดีๆและเติมเต็มให้กับชีวิตของทุกๆคนให้มีชีวิตที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงว่าก้าวต่อไปของนุสีนะครับเป้าหมายใหญ่ความฝันใหญ่และอนาคตที่อยากเดินหน้านะครับการคว้ามงกุฎไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความฝันนะแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่นะครับนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับหนูสีนะครับถึงชีวิตวันนี้ถ้าหลังผ่านประสบการณ์มากมายทั้งในฐานะนางงามนักเขียนคุณแม่และผู้หญิงยังคงเดินหน้าพัฒนาตัวเองครับครับวันนี้อะไรคือเป้าหมายและความฝันใหม่และสิ่งที่อยากส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่นะครับเพราะเรื่องราวของหนูสีคือเรื่องราวที่พิสูจน์ว่าความฝันจะเป็นความจริงได้เมื่อเราสู้ด้วยหัวใจนะครับหนูสีครับอัปเดตนี้นะครับปัจจุบันนี้ทำอะไรบ้างครับงานธุรกิจต่างๆ
3: ค่ะสวัสดีค่ะก็ปัจจุบันนะคะสีกับพี่เป๊ปเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทชื่อบริษัทจิลินสเปซค่ะพี่บ๊อบเป็นบริษัทที่ให้การบริการเรื่องการเป็นที่ปรึกษาแล้วก็การจัดอบรมค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ลมใต้ปีเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าของใช่ค่ะเราเป็นลมใต้ปีนะคือเราเชื่อว่าเหมือนลูกค้าทุกๆคนที่ต้องการเซอร์วิสในการให้คำปรึกษาหรือการบริการการจัดอบรมเขาอ่ะเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีความรู้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวบริษัทชิลินสเปซเข้าไปเนี่ยเพื่อช่วยยกระดับทำให้เขาสามารถเดินหน้าได้อย่างง่ายขึ้นเราเป็นเหมือนลมที่อยู่ใต้ปีกในการสนับสนุนลูกธุรกิจตัวพนักงานแล้วก็ช่องโหว่ในทางการทำธุรกิจค่ะพี่บ๊อบ
2: อ๋อฮะแล้วเปิดมากี่ปีแล้วดำเนินมากี่ปีแล้ว
3: จริงๆแล้วประมาณปีนี้เป็นปีที่8ค่ะพี่บ๊อบ
2: เป็นยังไงบ้างผลประกอบการหรือว่าผลการดำเนินธุรกิจ
3: ดีค่ะเพราะว่าสำหรับสีเองเนี่ยตัวเขาเรียกว่าเซอร์วิสที่บริษัทเราให้เนี่ยก็คืออย่างแรกเลยก็เหมือนที่เกินไปนะคะก็คือเป็นการให้คำปรึกษาในธุรกิจบางทีเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธุรกิจอาจจะมีปัญหาใดๆก็อาจจะมองหาคนที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นตาที่สามที่จะบอกได้ว่าเราน่าจะพัฒนาส่วนไหนได้บ้างส่วนที่สองเนี่ยบริการที่บริษัทจิลินสเปซให้ก็คือการจัดอบรมอย่างของตัวพี่เป๊ปเนี่ยก็คือทำจัดอบรมหลายรูปแบบมากในส่วนของสีเนี่ยที่ทุกๆคนเห็นกันก็จะเป็นวิทยากรด้านบุคลิกภาพแล้วก็ความงามนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่เราทำเนี่ยก็คือกลุ่มของโปรเจกต์แมเนจเมนต์ค่ะก็จะเป็นการที่ลูกค้าอาจจะมีโจทย์ใดโจทย์หนึ่งเนี่ยให้เราแล้วเพื่อให้เราเนี่ยเข้ามาช่วยบริหารจัดการทำให้โจทย์นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จนี่ก็คือองค์รวมค่ะที่เรียกว่าธุรกิจเนี้ยเป็นเหมือนกับธุรกิจที่ทำในปัจจุบันซึ่งสีว่าคิดว่าสำคัญมากเลยเพราะว่าอย่างตัวสีเองเนี่ยทุกความสำเร็จเราต้องการที่ปรึกษาทุกความสำเร็จเนี่ยเราต้องการตาที่สามในการมองเนี่ยแหละค่ะก็คือและทุกความสำเร็จก็ต้องการลมใต้ปีกด้วยเช่นกันค่ะพี่บ๊อบ
2: พี่บ๊อบเลยนึกถึงเพลงอะไรนะก่อนเพลงฝรั่งชื่อวินบีนิดไมวิงหรือเปล่าลมใต้ปีกอะ
3: ถูกค่ะก็คือนี่เป็นสโลแกนบริษัทเลยค่ะ
2: เพลงนี้เพลงให้กำลังใจนะใครลองนะวินนี่ป่ะไม่รู้ไม่แน่ใจวินนี่ต้านป่ะไม่รู้นะพี่บอกก็ไม่แน่ใจนะใครลองศิลปินคนนี้คือใครไม่รู้นะ
3: ค่ะ
2: พ
3: ี่บอกค่ะ
2: น
3: ี่ก็เป็นงานในปัจจุบันค่ะที่บริษัทซิลินสเปซเนี่ยดูแลก็เปิดมานานแล้วค่ะ8ปีกว่า50องค์กรค่ะแล้วก็เราเรียกว่ามีวิทยากรภายใต้เครือข่ายของบริษัทเนี่ยหลากหลายท่านที่มากด้วยประสบการณ์ค่ะพี่บ๊อบ
2: ครับพี่บ๊อบถามเลยว่าประสบการณ์จากวิธีนางงามเนี่ยช่วยต่อยอดในการทำงานเนี่ยโดยเฉพาะงานบริษัทที่หนูสี่ทำปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรครับ
3: จริงๆแล้วในทุกๆด้านเลยเพราะว่า อย่างที่สีเคยเกริ่นไปว่านางงามถ้ามองนางงามเป็นอาชีพนะคะมันก็จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภาพแล้วก็ภาพลักษณ์การสื่อสารองค์กรถูกไหมคะก็กลุ่มในการประชาสัมพันธ์ได้ด้วยซึ่งเสียรู้ตัวตั้งแต่ตอนที่ได้รับตําแหน่งแล้วว่าเสียมองหาอาชีพจริงๆที่สามารถประกอบได้ยาวนานจนถึงบั้นปลายชีวิตก็ทําให้สีสามารถจับจุดในการเป็นวิทยากรนะคะต่อเนื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันค่ะพี่บอก
2: นะพูดถึงว่าหลักในการบริหารงานสไตล์แบบหนูสี่ทำยังไงให้ประสบความสำเร็จเนี่ยทำงานนะฮะต้องเป็นสไตล์แบบไหนฮ
3: ก
2: ะ
3: ารทำงานจริงๆเราต้องรักเรียนรู้ค่ะเพราะตัวเราเองอ่ะไม่สามารถรู้ไปหมดทุกอย่างได้แต่เราต้องมีความรับผิดชอบเพียงพอไม่ว่าจะ 1. ศึกษาหาข้อมูล 2. หาคนที่เป็นมืออาชีพในการรับมือหรือว่าช่วยทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยที่สิเรียกว่าใช้ทักษะนี้แล้วก็เปิดใจตัวเองในการที่จะหาคนที่เข้ามาเป็นมืออาชีพในการช่วยเหลือแต่ละโปรเจกต์แล้วก็หมั่นเรียนรู้ค่ะไม่เหมือนกับจมอยู่กับที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็พัฒนาหลักสูตรให้มากที่สุดทำซ้ำๆทำบ่อยๆค่ะพี่บอก
2: มีผลงานหรือประสบการณ์ในการทำงานนะครับชิ้นไหนที่รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่สุด
3: จริงๆแล้วมีหลักสูตรที่ทุกๆคนนักจะเห็นเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าหลักสูตร Be Your Best Self นะคะสี่เป็นคนออกแบบหลักสูตรนี้มาสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อจริงๆแล้วคนอาจจะมองบุคลิกภาพก็คือเรียกว่าแค่ภาพลักษณ์ภายนอกหรือเปล่าแต่หลักสูตร Be Your Best Self เนี่ยเป็นการเหมือนบอกทุกๆคนที่สนใจเข้ามาอบรมว่าจริงๆแล้วคุณเองเนี่ยสามารถพัฒนาเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้มากขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่จิทำมากว่า50กว่าองค์กรนะคะพี่บอกคือเยอะมากแล้วผ่าน15-16ปีที่ผ่านมาแล้วก็หลายหมื่นชั่วโมงที่จิได้ผ่านมือของผู้เข้าอบรมมา
2: โอ้โหแล้วถึงว่าเป็นความภาคภูมิใจนะถ้าเป็นเงินก็ตอนนี้ก็ด
3: ใช
2: อก
3: ่
2: เบี้
3: ค
2: ย
3: ่ะ
2: ก็อลังการมากเลยนะความสำเร็จก็เปรียบเป็นดอกเบี้ยนี่อู้ฟู่เลยนะ
3: ก็เรียกว่าได้ไปจุดประกายมากกว่าค่ะพี่บอกไปส่งชุดความรู้จุดประกายให้ผู้เข้าอบรมหลายๆท่านน่ะได้มีกำลังใจหรือว่าได้เห็นช็อตคัทของการได้ตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีจากรูปลักษณ์ภายนอกเองก็ตามหรือว่าจากความรู้สึกภายในเองก็ตามค่ะ
2: แล้วเราเลือกโอกาสในการทำงานยังไงครับว่างานนี้ควรทำไม่ควรทำหรืองานนี้ควรทำแล้วเพื่อที่ได้ต่อยอดไปอนาคตหรือปฏิเสธไปเลย
3: จริงๆแล้วคำว่าโอกาสในการทำงานอ่ะสีมักจะ say yes กับทุกโอกาสเพราะสีรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการสะสมดอทดอทดอทจุดจุดจุดสุดท้ายมันจะเชื่อมโยงกันค่ะพี่บ๊อบดังนั้นเวลาใครมาชักชวนให้สีทำงานประเภทไหนก็ตามเนี่ยสีไม่ได้เพียงแค่มองเห็นว่าโอเคงานนี้คืองานอะไรผลตอบแทนเป็นยังไงแต่สีมองถึงภาพรวมในอนาคตเลยค่ะว่าสีต้องไปทำงานกับใครเนื้องานนี้จะทำให้สีเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ในมุมไหนต่อยอดธุรกิจได้ไหมและธุรกิจนี้จะเติบโตไปอีกกี่ปีค่ะ
2: แล้วการทำงานในยุคปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะหนูสีมีวิธีปรับตัวอย่างไรครับ
3: คือถามว่าพอโลกเปลี่ยนไปแล้วก็จริงๆแล้วความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกๆวันถ้าเรายอมรับอยู่แล้วนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคนรักในการเรียนรู้ค่ะพี่บ๊อบเราจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเราจะเตรียมตัวเพราะอย่างที่สีบอก
2: ค
3: ือบอก
2: ม
3: ว่
2: า
3: า
2: เลย
3: เวลาสีรับงานหนึ่งงานเนี้ยสีไม่ได้รู้สึกว่างานทําแค่จบแต่สีมองถึงในอนาคตเลยว่าชิ้นงานเนี้ยมันจะต่อยอดสีไปในอนาคตอีก5 ปี 10 ปียังไงดังนั้นเวลาใครเห็นสีทํางานอ่ะสีคิดถึงแล้วล่ะว่างานเนี้ยสีจะพัฒนามันไปได้อีกมุมมองไหนแล้วสีเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งเลยที่ไม่ได้เปลี่ยนไปก็คือปัจจัยที่ทุกความสำเร็จหรือว่าการเจริญเติบโตของทุกๆอย่างในโลกนี้ประกอบไปด้วยมนุษย์ค่ะคนยังคงอยู่ในโลกนี้ดังนั้นเนี่ยสีทำงานกับคนนะคะพี่บ๊อบไม่ว่ายังไงก็คนก็ยังคงเป็นปัจจัยนั้นอยู่ดังนั้นเนี่ยสีก็ยังมีงานให้ทำไปเรื่อย
2: ก็ถื
3: ๆ
2: อว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในสังคมในประเทศด้วยนะครับหนู
3: ใช่
2: ติ
3: ค่ะ
2: คิดว่าผู้หญิงยุคใหม่ควรมีทักษะหรือแนวคิดอย่างไรเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือในชีวิตอ่ะ
3: อย่าหยุดค่ะก็คืออย่าหยุดอย่ารู้สึกว่าตัวเองสำเร็จแล้ว
2: จริ
3: เพราะเม
2: ง
3: ื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึก ฉันดีฉันเด่นฉันทําได้ฉันเก่งแล้วเนี้ยอย่างที่บอกว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไวกว่านั้นความสําเร็จของเราในวันนี้ก็คืออดีตแล้วล่ะของวันพรุ่งนี้นะคะดังนั้นนะผู้หญิงยุคใหม่ก็คือควรจะเรียนรู้เสริมสร้างทักษะของตัวเองใหม่ๆแล้วก็เชื่อมั่นและที่สำคัญที่สุดค่ะยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงในบทบาทไหนหรือปัจจุบันอย่างเงี้ยสิเป็นคุณแม่สิเป็นผู้หญิงมีครอบครัวแต่สิก็เชื่อว่าการที่เราเนี่ยต่อให้เป็นคุณแม่ full time เราก็ต้องไม่หยุดทำงานค่ะยังต้องมีงานเป็นของตัวเองมีเงินเป็นของตัวเองแล้วก็วางแผนเพื่อตัวเองเพราะว่าการที่เราวางแผนเพื่อตัวเองเนี่ยก็คือวางแผนให้กับทุกคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน
2: แล้วอีกสัก5 ปี10 ปีข้างหน้าเนี่ยหนูสี่อยากเห็นตัวเองเป็นผู้หญิงแบบไหนครับ
3: สี่อยากเห็นตัวเองเป็นผู้หญิงแบบไหนล่ะคะในอนาคตข้างหน้าสี่เชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสี่กำลังทำงานที่สร้าง impact ให้กับทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างชิ้นงานที่สี่กำลังจะดำเนินต่อไปเนี่ยจะเป็นงานที่เป็นทั้งการให้การปรึกษาการวางแผนทั้งชีวิตนะคะของคนในครอบครัวแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างของเราให้เรียกว่าได้ชีวิตที่มั่นคงเพราะสุดท้ายไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยสุดท้ายการที่มีชีวิตที่แน่นอนมั่นคงแล้วก็ส่งต่อได้ก็คือเป็นชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะ
2: แหมพูดแล้วก็จะรู้สึกว่าน้ำเสียงของหนูสีรู้สึกมีความหนักแน่นนะครับหนักแน่นด้วยความของการทำงานนะฮะถามว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้เก่งแบบครอบจักรบาลนะคนเราไม่ได้เป็นสุดจักรบาลของการทำงานนะ
3: ค่ะ
2: แต่ถ้าถามว่าหนูสี่อยากพัฒนาตัวเองในด้านใดมากที่สุดเพิ่มเติม
3: สี่ล่ะคะตอนนี้เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญค่ะพี่บ๊อบสิ่งที่สี่เรียนรู้อยู่ทุกวันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกับ AI ให้ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยสี่ไม่ได้คิดว่า AI จะเข้ามาแทนที่เราแต่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้ AI ต่างหากล่ะที่จะถูกแทนที่อันนี้เป็นเรื่องจริงดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปตามความเปลี่ยนแปลงแต่รู้เท่าทันทุกข้อดีและข้อเสียของทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นค่ะ
2: ระหว่างชื่อเสียงความสำเร็จและความสุขนะหนูเสียให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุดเพราะอะไรเหมือนคำถามนางงามไงไม่รู้เนาะ
3: จริงๆทุกๆอันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะชื่อเสียงความสำเร็จแล้วก็ความสุขแต่สุดท้ายเนี่ยสิมองเห็นตัวเองในแต่ละช่วงวัยแล้วค่ะว่าสิ่งที่สิมักเลือกเป็นอันดับแรกก็คือความสุขดังนั้นความสุขกายสุขใจอ่ะจะนำมาซึ่งการที่เราจะมีวินัยแล้วก็มีโฟกัสให้กับงานที่เราทำมันก็จะนำพาซึ่งความสำเร็จและความสำเร็จเนี้ยก็จะสร้างชื่อเสียงเองดังนั้นสิจะเลือกความสุขเป็นอันดับแรกค่ะ
2: ครับผมถามว่าอัปเดตถึงวันนี้อะไรที่ทำให้หนูสิมีความสุขมากที่สุดในชีวิตอ่ะ
3: โอ้ถ้าเกิดถึงปัจจุบันเนี้ยสิคิดว่าการที่สิพาตัวเองไปหาแต่สิ่งที่ถูกต้องและสิ่งดีงามในแต่ละช่วงชีวิตอะค่ะมันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชีวิตจริงๆค่ะพี่บ๊อบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางจิ๊กซอว์พวกนั้นอะมันก็จะสร้างภาพสำเร็จที่เพอร์เฟกต์ให้กับตัวเองดังนั้นเนี่ยเราอะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนนะคะอย่ารู้สึกว่าใช้ชีวิตไปเปล่าๆแต่พยายามสร้างชิ้นงานแต่ละชิ้นอะให้สุดความสามารถจริงๆและไม่มีใครตัดสินได้หรอกค่ะว่าชิ้นงานที่เราสร้างอะมันคือที่สุดแล้วหรือยังเพราะตัวเราเองต่างหากเรารู้ใจตัวเองเนาะว่าเราได้พยายามสุดความสามารถแล้วหรือยังอะ
2: แล้วมีความฝันอะไรครับที่ยังไม่ได้ทำละแต่อยากจะทำให้ความให้ประสบความสำเร็จในอนาคตอะ
3: ความฝันอะไรที่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะติ
2: อยาก
3: สร้างติอยากจะสร้างธุรกิจที่เรียกว่ามั่นคงแล้วก็สามารถต่อยอดต่อไปให้กับลูกแล้วก็รุ่นหลานค่ะพี่บ๊อบวันนี้ก็อาจจะต้องโฟกัสว่าไม่ใช่เพียงแค่ทำงานเพื่อสร้างผลกำไรแต่ต้องทำงานที่สร้างประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ณปัจจุบันแล้วก็ต่อไปในอนาคตแล้วก็สามารถเป็นธุรกิจต่อไปให้กับลูกๆได
2: ้จากประสบการณ์ทั้งชีวิตเนี่ยหนูสี่คิดว่าความสำเร็จที่แท้ทรูที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรอ่ะ
3: โอ้จากความสำเร็จที่แท้จริงก็คือการมีสุขภาพที่ดีและมีครอบครัวที่มีความสุขค่ะคุณบ๊อบ
2: จริงเนาะ
3: สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าความสำเร็จของเรามันจะยิ่งใหญ่เลิศหรูยังไงถ้าเราไม่ได้มีกำลังกายกำลังใจที่พร้อมจะอยู่ในโมเมนต์นั้นร่วมกับคนในครอบครัวมันไม่มีความหมายเลยจริงๆค่ะ
2: แล้ว แล้ววันนี้ความฝันของสีแตกต่างจากวันที่เดินเข้าสู่เวทีการประกวดนางงามครั้งแรกยังไงบ้าง
3: โอ้จริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างจากเดิมค่ะเพราะว่าวินาทีที่สีก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดนางงามอ่ะสีก็โฟกัสที่ตัวเองคือการสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองแล้วก็ความรักที่มีต่อครอบครัวในการที่สามารถจะดูแลครอบครัวได้ปัจจุบันเวลาสีหยิบจับทำอะไรสีก็ยังคงรู้สึกเดิมค่ะว่ามันคือการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองแล้วก็การสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวเพื่อเกิดความยั่งยืนมากที่สุดให้กับครอบครัวยังไงก็คือจุดตั้งต้นของมันก็คือเรื่องของครอบครัวอยู่ดีค่ะ
2: พูดถึงว่าถ้ามีเด็กๆนะครับตอนนี้กำลังมีความฝันอยู่ครับหนูสิอยากจะบอกอะไรให้กับเด็กๆเหล่านี้ครับ
3: อ๋อก็คงกลับมาบอกเหมือนเดิมค่ะว่าทุกความฝันน่ะอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ความฝันนะคะพี่บอสมันต้องลงมือทําด้วยการวางแผนมีวินัยจดจ่อแล้วก็อย่าคิดว่าฝันเราอ่ะประกอบไปด้วยแค่ตัวเราเองเพราะถ้าเกิดฝันเราทําเพื่อตัวเราเองเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะองค์ประกอบของความฝันมันต้องประกอบไปด้วยคนที่รักเราและพร้อมจะเดินไปกับเราแล้วก็ยินดีกับความฝันแล้วก็ความสําเร็จนั้นของเราด้วย
2: อันนี้อาจจะย้อนถึงน้องนางงามนิดหนึ่งว่าใน
3: ค่ะ
2: ปีต่อไปก็คงจะมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆนะอยากจะฝากบอก
3: ค
2: อะ
3: ่
2: ไระ เอาเวทีเดียวกันเลยอยากจะฝากบอกอะไรน้องๆครับที่เวทีเปลี่ยนแล้วนะมิสเวิร์ลไทยแลนด์ในปี
3: มิสเวิร์ลไทยแลนด์ค่ะ
2: แล้วก่อนฝากถึงน้ำผึ้งก่อนมิสเวิร์ลไทยแลนด์ที่กำลังจะประกวดในปี
3: โอ้สิติด
2: 2026
3: ต
2: นะ
3: ามน
2: น
3: ้
2: ้
3: อ
2: อง ง
3: น
2: น้
3: ้
2: ำ
3: ำ
2: ผ
3: ผ
2: ึ
3: ึ
2: ้ง
3: ้งค่ะ
2: น้
3: ต
2: อ
3: ั้
2: ง
3: ง
2: น้
3: แ
2: ำผ
3: ต
2: ึ้ง
3: ่
2: ก่อน
3: รอบออดิชั่นแรกๆเลยแล้วสิก็ชื่นชมเพราะว่าเสียติดตามเรื่องราวตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นผู้สมัครตั้งแต่เป็นนางสาวเชียงใหม่ใช่ไหมคะสิคิดว่าน้ำผึ้งเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจความกล้าแล้วนี่ก็คือภาพสำเร็จจริงๆเลยค่ะว่าน้ำผึ้งเนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้กับน้องผู้หญิงอีกหลายๆคนเลยว่าจุดความกล้าแบบนี้ที่เรากล้าและเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะมันจะนำพาเรามาในจุดที่ยิ่งใหญ่ได้สิเชื่อว่าน้ำผึ้งอ่ะจะก้าวต่อไปแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่แล้วก็เห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตไปในทิศทางที่ดีค่ะ
2: จะบอกว่าปีนี้หัวเมืองเชียงใหม่มาแรงนะจ๊ะหัวเมืองเหนือเนี่ยใช่ไหมน้องพึ่ง
3: ใช่ค่ะ
2: จากเชียงใหม่ใช่ไหมได้มิสเวิร์ลไทยแล
3: ค
2: น
3: ่
2: ด์
3: ะ
2: แล้วน้องอะไรได้เดอะเฟสไทยแลนด์เนี่ยคนล่าสุดเนี่ยพี่บ๊อบจำเป็นเด
3: เ
2: อ
3: ด
2: ะเฟ
3: ี๋ย
2: ส
3: ว
2: เป็นไทยแลนด์เนี่ยจำไม่ได้ละแต่ว่าเป็นคนเชียงใหม่แล้วล่าสุดคือน้องราช
3: อ
2: ัน
3: ๋
2: ครับ
3: อ
2: ได้มิสเตอร์ก
3: ค
2: ลอบ
3: ่
2: บ
3: ะ
2: อลไทยแลนด์ด้วยเก่งทั้งหมดเลยถามว่านเ
3: ี
2: ส
3: ่ค
2: น
3: น
2: ่ห
3: เ
2: ์
3: ชียง
2: ข
3: ใหม
2: อ
3: ่
2: ง
3: หมดเล
2: ผู้
3: ย
2: เข้าประกวดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายที่เป็นชาวเหนือหรือว่าชาวเชียงใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนู้สิ
3: สิว่าคนเชียงใหม่น่าจะเป็นคนใจเย็นค่ะพี่บอสแล้วก็ใจดีน่าจะเป็นจุดนี้พอเราเป็นคนใจเย็นอ่ะเราก็จะไม่เหมือนร้อนรนไปกับสถานการณ์อะไรก็คือยอมรับอย่างเปิดใจไม่ว่าจะเป็นคําชมหรือคําติแล้วก็ใจดีคือยินดีกับทุกโมเมนต์ของโอกาสของช่วงชีวิตน่าจะเป็นส่วนนี้ค่ะ
2: ก็หวังว่าน้องน้ำผึ้งเอ่ยน้องราชันเอ่ยนะไปใส่มงอินเตอร์มานะครับนะ
3: ใช่
2: น้อง
3: ค
2: ผึ้
3: ่
2: ง
3: ะ
2: อาจจะเป็นมิสเวิลด์คนที่สองนะน้องราชันอาจจะเป็นมิสเตอร์โกลบอลนะครับคนแรกของประเทศ
3: ค
2: ไท
3: ่
2: ย
3: ะ
2: ก็ว่าได้นะอ่ะเหลืออีก3 นาทีสุดท้ายนะครับปิดท้ายรายการนะครับฝากข้อคิดแรงบันดาลใจและกำลังใจถึงผู้ฟังนะรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ที่กำลังเดินตามความฝันของตัวเองครับ
3: อ๋อสำหรับผู้ฟังทุกๆคนเลยนะคะสีก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ไม่ว่าฝันของคุณน่ะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนน่ะก็พยายามแต่มันไม่ผิดเลยที่บางครั้งเนี่ยต่อให้เราพยายามมากๆแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกความล้มเหลวมันได้ทิ้งร่องรอยบางอย่างที่จะไปต่อยอดทุกความสำเร็จอยู่แล้วดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดความผิดพลาดล้มเหลวเราเรียนรู้ค่ะยิ่งเราล้มเร็วเราจะเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นเราก็จะสร้างประสบการณ์ที่สามารถต่อยอดไปสู่ความสําเร็จได้ดังนั้นสีเชื่อค่ะว่าถ้าตราบใดที่เราไม่หยุดเดินอ่ะยังไงเราก็สามารถเข้าเส้นชัยได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบค่ะว่าความสําเร็จของเราอ่ะมันทําไมช้ากว่าคนอื่นเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่หยุดยังไงเราก็ไม่กลับบ้านมือเปล่าค่ะ
2: เห็นไหมเป็นคำเขาเรียกเป็นข้อคิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังหลายๆท่านนะครับได้โอ้โหได้มูลค่ารู้สึกตัวเองมีมูลค่าชีวิต ดีขึ้นมากมายแล้วเพราะหนูสิได้ม
3: โ
2: า
3: อ้
2: ช่วยเติ
3: ข
2: ม
3: อบ
2: เต
3: คุ
2: ็
3: ณ
2: มมาช่วยเติมเต็มให้นะครับจริงๆอยากมีต่อวันเสาร์วันอาทิตย์นะเจ็ดครบ7 วันเลยนะหนูสินะครับ
3: ย
2: ก
3: ิ
2: ็
3: น
2: ต้อง
3: ด
2: บ
3: ี
2: อกว่าม
3: ากๆเลยค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณหนูสิศิระเรืองศรีมิสแทนเมอร์2010นะครับที่มาร่วมแบ่งปันชีวิตประสบการณ์และแรงบันดาลใจผ่านรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ตลอดทั้ง5 วันที่ผ่านมาครับเราได้เห็นได้เห็นมากกว่าภาพของผู้หญิงที่เคยครองมงกุฎนะครับแต่ได้เห็นถึงหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่กล้าฝันนะครับแล้วก็กล้าที่จะลงมือทําและกล้าที่จะก้าวผ่านทุกบทบาททุกบททดสอบของชีวิตนะครับจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีความฝันสู่เจ้าของมงกุฎแห่งความสําเร็จจากนางงามสู่นักเขียนจากผู้หญิงทํางานสู่บทบาทของเป็นคุณแม่ที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นนะครับขอให้เรื่องราวของหนูสีนะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่เชื่อมั่นว่าไม่ว่าความฝันของเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนหากเรายังคงพยายามและไม่ยอมแพ้วันหนึ่งความฝันของเรานั้นจะเป็นจริงนะครับพบกับเรื่องราวดีๆของบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์จุมพลบุญสวัสดิ์ครับได้ใหม่นะครับทางคลื่น FM 90.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงไม่ใช่วันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณหนูสิศิลป์รังสีมิสเทเลนเวิร์ด2010มากๆเลยนะครับขอบคุณผู้ฟังด้วยครับที่ติดตามฟังรายการตลอดทั้ง5 วันที่ผ่านมาสวัสดีครับหนูสิสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคร
3: สวัส
2: ั
3: ดี
2: บ
3: ค่ะทุก
2: ค
3: ท
2: ่
3: ่
2: ะ
3: าน
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 โมงถึง 9 โมงเช้าและเวลา16:30 นถึงเวลา18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันศุกร์31กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: ข่าวคืบหน้าวันนี้เรื่องการโกงสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้าว่าผู้อำนวยการของมสวเข้ากองปราบครับไปรับทราบ7ข้อหาโกงสอบท้องถิ่นส่วนอดีตอธิบดีกรมส่วนท้องถิ่นขอเลื่อนที่จะไปพบตำรวจในขณะที่มท.4 วรสิทธิ์ยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าต้องรู้ผลย้ำไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบยืดเยื้อลั่นคนโกงต้องได้รับโทษฝ่ายค้านพักขมลแฉปมโกงสอบท้องถิ่น 5,000 ล้านมองว่าหัวตั้งแต่ล็อก TOR หลังผ่าน40วันคดีไม่คืบข่าวเรื่องการปรับครม.ชัยชนกชิดชอบบอกว่าปรับครม.ให้เวลาทำงาน1ปีกำลังสวยที่นี่ต้องถูกประเมินทุกคนไม่เว้นแม้แต่กลุ่มลูกเทพเมินคนปล่อยข่าวดีนจับขั้วรัฐบาลยังไม่กระทบธนกรวังบุญคงชนะเย้ยดีลับแดงเขียวเปลี่ยนนายกตกคณิตศาสตร์ที่จะปูดข่าวทั้งทีลองนับเลขเก้าอี้สอสอดูก่อนย้ำพักร่วมรัฐบาลยังแน่นปึกข่าวเรื่องชายแดนใต้อนุทินนั่งหัวโต๊ะประชุมสมช.ถกสถานการณ์ชายแดนใต้ประเมินเรื่องเลื่อนคุยกับ BRN พร้อมรับฟังผลการหารือรัฐมนตรีกลาโหมหลังเยือนมาเลในขณะที่อังคณานิลภัยจิตผิดหวังที่ศรีหศักดิ์เลื่อนคุยสันติสุขใต้ที่มาเลลั่นไม่อยากให้ถอยกลับมาที่ศูนย์ใหม่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับ
4: ข่าวเรื่องหัวสวสุภชัยใจสมุทรยืนยันเดินหน้าแฉหัวสวสีส้มปูดอีกไอลอจัดประชุมผู้สมัครสวกทมสีส้มที่หอศิลป์จิมทอมสันตั้งกรุ๊ปไลน์แจกโพยส่วนสวสมพานพลศักดิ์แจ้งความยิ่งชีพที่อำนาจเจริญเชื่อหลักฐานกฎหมายมากกว่าหลักของไอลอสวแดงกองมาก็ไปแจ้งความเหมือนกันยิ่งชีพหมิ่นประมาทชี้รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้แม่ค้าขายหมูเป็นสวได้เรื่องหญิงไทยที่ขนยาไอซ์ไปญี่ปุ่นวันนี้อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องครับระบุไม่มีเจตนาไม่มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขบวนการยาเสพติดข้ามชาติมาก่อน เรื่องของฮาลุนอธิบดีกรมการกงสุลเผยขั้นตอนส่งร่างฮาลุนกลับประเทศไทยญาติทำหนังสือมอบอำนาจแล้วคาดมาถึงวันที่3สิงหาคมครับ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าเพิ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อ เช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 gasco เจมและสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับผู้สุภาพ
5: เรื่องทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากผอ.มสว.มีคำให้สัมภาษณ์ของคุณวรสิทธิ์ม.ท.4แต่ผมคิดว่าที่เข้มข้นมากก็คือคำให้สัมภาษณ์ของคุณภักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการคุณนราพงษ์ดูของคุณภักขมลก่อนดีกว่า
4: ครับวันนี้คุณภักขมลเนี่ยเอาไทม์ไลน์ของเรื่องนี้มากางแล้วก็ตั้งประเด็นว่านับตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในอาคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีมาถึงตอนนี้ก็ผ่านมา40วันแล้วแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรมากไปกว่าการออกข่าวว่าจอจะออกหมายเรียกหรือว่าจอจะออกหมายจับยังไม่มีท่าทีว่าจะขยายผลไปยังเส้นทางการเงินของใครเลยแม้แต่รายเดียวทั้งที่มีข้อมูลหลายจุดที่ทำให้น่าสงสัยว่าขบวนการสอบท้องถิ่นเนี่ยมีการเตรียมการหัวมาตั้งแต่เริ่มแรกในระดับ TOR แล้วครับคุณภักขมลบอกว่าการโกงระดับมหากาพย์ในระดับนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถทำได้เพียงลำพังได้ไม่ใช่เป็นการร่วมมือของระดับปฏิบัติการเล็กๆที่เตรียมการไว้ก่อนหน้าเท่านั้นแต่ว่าเป็นระดับหัวหน้าที่มีอำนาจตัดสินใจเริ่มตั้งแต่กระบวนการเลือกผู้รับจ้างว่าทำไมสุดท้ายถึงกลายเป็นมสว.ได้งานทั้งที่คิดราคาค่าจ้างแพงกว่ามหาวิทยาลัยอื่นอย่างมหาวิทยาลัยบูรพาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่จริงแล้วงานนี้มบูรพาเป็นผู้ชนะการเสนอราคามาตั้งแต่แรกแต่กลับมีการเปลี่ยนผู้รับจ้างมาเป็นมสว.ในภายหลังโดยอ้างว่ามบูรพามีประวัติการทุจริตซึ่งม.บุรพาก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วยังเป็นฝ่ายชนะอุทธรณ์ด้วยแล้วทีนี้ก็ไล่ไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์จ้างเหมาจัดสอบมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี66ม.บุรพาชนะอุทธรณ์ท ทางกระทรวงไอ้ทางสทก็ได้ต่อรองขอลดราคาทางมบุรพาก็ยินยอมลดราคาลงเหลือ82ล้านบาทก็ตกเฉลี่ย275บาทต่อคนเอาพอมาถึงวันที่28ธันวาคมปี66สทออกประกาศให้มบุรพาเป็นผู้ชนะการเสนอราคาอย่างเป็นทางการพอมาถึงวันที่16มกราคมปี67มบุรพาเข้าลงนามในสัญญาจ้างเหมาจัดสอบตามขั้นตอนปกติพอถึงวันที่22มกราคมปี67สทออกหนังสือขอชะลอกระบวนการลงนามสัญญาอ้างว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องมลภาวะมีประวัติการจัดสอบทุจริตวันที่25มกราคมปี67มบุรพาก็เข้าประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการปปช.สำนักงานปปท.และก็กองบังคับการปปป.เพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันการทุจริตที่ถูกกล่าวหาจากนั้นพอมาถึงเดือนพฤษภาคมปี67มบุรพาก็เข้าประชุมกับกสท.อีกครั้งเพื่อนำเสนอแผนและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพอมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี68สทออกประกาศแล้วก็หนังสือลงวันที่13กุมภาพันธ์ปี68ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคานั่นก็คือยกเลิกสัญญากับมบูรพาต่อมาเมื่อมีการสอบถามสทก็ได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่าไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของมบุรพาแต่อย่างใดสทก็ไม่เคยแจ้งผลการยุติการสอบข้อร้องเรียนให้มบุรพาทราบตามที่เคยระบุไว้และหนึ่งในเหตุผลหลักที่สทนำมาอ้างในการยกเลิกสัญญากับมบุรพาคือระบุว่า TOR เดิมไม่รัดกุมและเปิดช่องไม่ให้ผู้จ้างเข้าไปตรวจสังเกตการได้ในทุกขั้นตอนข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งเพราะ TOR ดังกล่าวจากคณะกรรมการกำหนด TOR ที่แต่งตั้งขึ้นโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะนั้นเองเป็นผู้รับจ้างอย่างมบูรพาไม่มีสิทธิ์เข้าไปเขียนหรือกำหนดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลังจากยกเลิกมบุรพาแล้วสทก็หาผู้จัดสอบรายใหม่จนมาได้มสวเข้ามาเป็นผู้จัดสอบพร้อมกับมีการปรับแก้ TOR ขึ้นมาใหม่คุณพักกมลบอกว่าข้อสังเกตของตนคือ TOR ฉบับใหม่แม้จะไม่ได้เขียนชื่อผู้ชนะออกมาตรงๆแต่มีการเปลี่ยนกติกาหลายจุดพร้อมๆกันซึ่งส่งผลให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดการไล่เลียงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้กำลังบอกว่าหาก

0: หรือมาให้ข้อมูลว่าก่อนที่จะมีการล็อกเป้าเนี่ยมีการพูดคุยกันถึงเงื่อนไขบางอย่างที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อนแล้วซึ่งตัวแทนของผู้ชนะประกวดราคาก็ยอมรับในเงื่อนไขนั้นด้วยสุดท้ายผลประโยชน์จึงลงตัวเพราะมีผู้ยื่นเงื่อนไขและมีผู้ตอบสนองเงื่อนไขนั่นเองนี่คุณภักมลหนุนอนันต์คุณลิซ่าครับคุณภา
1: พอันนี้ก็เป็นการพุ่งไปประเด็นใหม่คือทุจริตในขั้น TOR อันนี้จะหนักเบาแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ส่วนกลุ่มเดิมที่ถูกข้อหาเดิมก็จะมีความคืบหน้ามาว่าวันนี้ที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนายเรืองเดชสิริกิจเรืองเดชนี่เป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมศว.เขาเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา13รายได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนของกองปราบเพื่อให้ข้อมูลกรณีที่คุณอัศวินได้ให้การซัดทอดว่าเป็นคนประสานให้นายเดืองเดชนำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบไปให้กลุ่ม11คนที่บ้านจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้กระดาษคำตอบคุณเรืองเดชได้แอบอ้างได้แอบเข้าด้านหลังตึกที่ไปวันนี้เนี่ยตึกกองบัญชาการสอบสวนกลางอันนี้ก็เพื่อหลบสื่อมวลชนทีนี้ก็มีรายงานตามมาว่าพนักงานสอบสวนเขาระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกให้นายเรืองเดชเข้ามาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วนำมาประกอบกับหลักฐานบางส่วนที่ตรวจพบในการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำถ้าหากสอบปากคำแล้วพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากว่าเขาเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเองนี่ผู้อำนวยการเรืองเดชส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นธีรุตสุภาวีบูรณ์ผลได้ส่งเอกสารขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนไปเป็นสัปดาห์หน้าโดยไม่ระบุวันทีนี้คุณเรืองเดชที่ไปพบวันนี้เนี่ยตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา7ข้อหาก็เป็นข้อหาที่เคยเป็นข่าวมาแล้วปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยไม่ชอบปลอมแปลงเอกสารอะไรพวกเนี้ยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นข้อหาหลักๆในขณะเดียวกันก็มีรายงานอย่างนี้กลุ่มคนที่พบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีประมาณ 3-4 คนก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนในวันนี้แล้วเหมือนกันแล้วก็พบว่ามีอีกจำนวนหนึ่งที่ขอเลื่อนซึ่งทั้งหมดข้อกล่าวหาที่เจอคืออ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามมาตรา188และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นี่คือความเคลื่อนไหวคือถ้าดูตามนี้เนี่ยตอนนี้ผู้ต้องหาเบอร์ใหญ่ที่สุดก็คือระดับอดีตอธิบดีกับระดับผู้อำนวยการสำนักของมศว.ซึ่งอย่างที่บอกว่าคนก็ยังแคลงใจว่าใหญ่สุดแค่นี้เนี่ยมันไม่พอมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ทำให้คนหายแคลงใจเพราะเชื่อคนเชื่อว่ามันต้องใหญ่กว่าระดับอธิบดีต้องใหญ่กว่าระดับผู้อำนวยการถึงจะทำเรื่องแบบนี้ได้วันนี้ที่กระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยบอกว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในทุกมิติเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว

0: ยืนยันว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทั้งนี้การสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีความตั้งใจเข้ารับราชการถ้าหากปล่อยให้เกิดการทุจริตย่อมกระทบต่อหลักคุณธรรมและทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าผมได้กำชับทุกหน่วยงานว่าอาทิตย์หน้าต้องรู้ผลในส่วนที่ดำเนินการได้ไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อประชาชนต้องได้รับคำตอบและผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมหากผลการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นจะไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรืออิทธิพลของผู้ใดนอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนโปร่งใสและเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นระยะระยะเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นและจะไม่ยอมให้การทุจริตบั่นทอนโอกาสของผู้ที่เข้าสอบด้วยความสามารถและความสุจริตและความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและคนโกงต้องได้รับโทษตามกฎหมายถ้าฟังตามนี้ก็แปลว่าอาทิตย์หน้าต้องรู้ผลรู้ผลในประเด็นไหนรู้ผลในประเด็นอะไรเพราะว่ามีลักมากมายซับซ้อนกันหลายคดีหลายประเด็นมากในตอนนี้ว่าผู้ต้องหากลุ่มไหนข้อหาอะไรกลุ่มไหนข้อหาอะไรนี่คือเรื่องความคืบหน้าของการโกงสอบท้องถิ่นกับคุณธนพงศ
1: ์ครับเอามาต่อด้วยเรื่องหัวสบเริ่มจากประเด็นของคุณสุภชัยใจสมุทรเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ครับก็ยังยืนยันว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวกับสวสีส้มหรือสวประชาชนเรื่องที่ว่ากลุ่มไอลอคณะก้าวหน้าก็มีการทำแคมเปญเปิดตลาดนัดสวรณรงค์ให้ประชาชนสมัครสวทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยบอกมีข้อมูลและก็หลักฐานที่จะชี้ให้เห็นว่ากลุ่มที่อ้างว่าเป็นสวประชาชนหรือสวสีส้มเนี่ยมีกระบวนการจัดตั้งแบบเปิดเผยในหลายจังหวัดรวมทั้งในกรุงเทพด้วยเช่นการนัดพบกันที่หอศิลป์จิมทอมสันแต่เบื้องหลังการแอบตั้งกลุ่มไลน์กำหนดเป้าเบอร์เป้าหมายเพื่อบล็อกโหวตแล้วก็แบ่งบทบาทให้ผู้สมัครบางคนเป็นเพียงโหวตเตอร์เพื่อให้บุคคลเป้าหมายได้รับเลือกให้เป็นสว.แล้วก็ตอบโต้คุณนันทนานันทวโรภาสกรณีที่คุณนันทนาบอกว่ากลุ่มสว.300คนที่ไปรวมตัวประชุมกันที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีเนี่ยเป็นการรวมตัวกันแบบธรรมชาติลงขันกันใจค่าห้องจัดเลี้ยงเองแล้วยังต้องออกไปซื้อน้ำกันเองเนี่ยไม่มีใครมาเลี้ยงนั่นนะครับคุณสุภชัยบอกว่าเป็นความเท็จเพราะตนเองมีหลักฐานใบเสร็จชัดเจนว่าการเช่าห้องจัดเลี้ยงเนี่ยมีตัวแทนของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเป็นผู้จองแล้วก็เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดและอยากให้ไปดูด้วยว่าสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเนี่ยเอาใบเสร็จค่าใช้จ่ายเนี่ยไปยื่นหักภาษีปี2567ไหมนี่ของคุณสุภชัยใจสมุทรครับอ้าวทีนี้ สองสวอำนาจเจริญไปแจ้งความทั้งคู่เลยครับทั้งคุณสมภารพระศักดิ์แล้วก็คุณแดงกองมาคุณสมภารเนี่ยก็คือถูกกล่าวหาจากคุณยิ่งชีพอัชชนนท์ผู้อำนวยการไอลอว่าเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครในกลุ่ม10กลุ่ม10ก็คือผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมคุณสมภารก็บอกว่าก็กกต.เขาวินิจฉัยแล้วว่ามันไม่ได้ผิดแล้วยังถูกคุณยิ่งชีพกล่าวหาอย่างนี้ถือว่าทำให้เสียหายก็เลยไปแจ้งความตอนหนึ่งบอกว่าผมประกอบกิจการขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชื่อร้านคือบิ๊กก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ได้เขียนในใบสมัครเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไก่มระตามที่คุณยิ่งชีพกล่าวหานะการที่คุณยิ่งชีพยืนยันข้อเท็จจริงว่าเชื่อมั่น 97% ว่าผมสมัครผิดกลุ่มเนี่ยผู้มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครก็คือกกต.ไม่ใช่นายยิ่งชีพแล้วยังมีการโพสต์ในเชิงเย้ยหยันและเห็นว่าเป็นเรื่องน่าขบขันที่ผมได้เป็นสว.อีกด้วยฉะนั้นต้องฟ้องเพราะเสียหายเช่นเดียวกับทางคุณแดงกองมาก็ไปที่โรงพักภูธรเมืองอำนาจเจริญเหมือนกันนี่แหละครับฟ้องคุณยิ่งชีพข้อหาหมิ่นประมาทเหมือนกันของคุณแดงกองมาเนี่ยเป็นแม่ค้าขายหมูแล้วคุณยิ่งชีพก็บอกว่าไม่เข้าคุณสมบัติในกลุ่ม10เหมือนกันแล้ววันนี้คุณแดงก็ให้สัมภาษณ์บอกดิฉันเหมือนถูกด้อยค่าในอาชีพแม่ค้าขายหมูซึ่งเป็นอาชีพสุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้คนหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะยากดีมีจนเรียนน้อยจบสูงให้เข้ามาเป็นสว.ได้ตั้งแต่วันแรกๆที่เข้าสภาดิฉันก็ถูกเพื่อนสว.พูดกระทบนี่ผ่านมา2ปีก็ยังถูกนายยิ่งชีพนำเรื่องคุณสมบัติซึ่งจบไปแล้วมาดูหมิ่นดิฉันอีกจนเกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางดิฉันต้องมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับคุณจิบัต
0: คือผมว่าน่าจะเข้าใจผิดนะไอ้เรื่องที่ว่าไปย้ำหมิ่นดูแคลนว่าเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าหมูไม่น่าใช่แต่ที่ผมฟังที่คุณยิ่งชีพพูดก็คือคุณยิ่งชีพบอกว่าสมัครผิดกลุ่ม
1: ครับ
0: สมัครผิดกลุ่มไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีอาชีพอะไรหรอกแต่สมัครผิดกลุ่มทีนี้ถ้ายืนยันว่าสมัครถูกกลุ่มแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของกกต.ที่ต้องโชว์ให้เห็นว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่ได้สมัครผิดกลุ่มเพราะการสมัครผิดกลุ่มเนี่ยก็เหมือนทำผิดมาตั้งแต่ต้น
1: ซึ่งกกต.ก็ได้เอาคำวินิจฉัยนั้นว่าไม่ผิดเนี่ยเอาออกมาโชว์แล้วนะครับในเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.
0: คือตอนเนี้ยเรื่องของสว.เนี่ยเราได้สว.แบบกลุ่มอาชีพเป็นครั้งแรกมาแล้ว2ปีนะแต่เรายังไม่ได้เห็นความแตกต่างความชัดเจนว่าสว.ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพเนี่ยเมื่อเข้ามาในสภาแล้วเนี่ยเขาได้แสดงบทบาทอะไรที่เรียกร้องเพื่ออาชีพของกลุ่มเขา
1: ครับ
0: ที่เขาได้เป็นสว.
1: ครับ
0: เด
1: ี๋ยวคุณจะพาเรามาว่ากันต่อในช่วงหน้าครับ
0: ครับ
2: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
6: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมกำชับทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงาน
14: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์ที่ไม่มีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่แท้จริงย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้เพราะอาจทำให้เกิดข้อผูกมัดโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหากรัฐมนตรีคนใดปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างความเสียหายแก่ประเทศและมีผลงานที่เป็นรูปธรรมไม่มีเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนแต่หากผู้ใดสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติสามารถปรับออกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอเวลาพร้อมกำชับให้ทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงตนเองด้วยเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามและยืนยันว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจ ชวิสาประทุมมารายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติน
15: ายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เดินหน้าปฏิบัติภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยด้วยการนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาใช้งานจริงในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์และตรงจุดเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการแจ้งเตือนล่าสุดได้ส่งข้อความเตือนภัยไปยังจังหวัดเชียงรายพื้นที่อำเภอแม่สาย4ชุมชนได้แก่สายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงฝนและเหมืองแดงเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงและจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักอำเภอหล่มเก่าตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลหินฮาวให้ระวังน้ำล้นตลิ่งพร้อมทั้งเน้นวิธีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำว่าการแจ้งเตือนที่รวดเร็วคือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสียโดยปภ.จะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์ส่งเตือนภัยทันทีในพื้นที่เสี่ยงหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง
16: อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านโดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านมีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา 14:00 น.จุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่ 3 เมตร 60 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต 20 เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่กรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วยหกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
5: ลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณดารพงศ
5: ์วันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทยังอยู่ที่บุรีรัมย์เป็นวันที่สองนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยได้อัดคลิปวิดีโอนำทีมเดินไปที่สำนักงานพรรคภูมิใจไทยบอกว่าจะไปถามคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคว่ามีเอกสารที่จะตั้งที่ทำการพักถูกต้องไหมแต่ว่าสำนักงานเขาก็ปิดประตูไว้ครับคุณสุภาพทีนี้ก็ให้ทนายไปศาลจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อให้ทนายเนี่ยไปยื่นคำร้องขอหมายเรียกพยานเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบในการสู้คดีจากนั้นก็พาทีมทนายเนี่ยไปดูจุดต่างๆเอาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมากางดูทั้งบริเวณหน้าสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตทั้งสนามฟุตบอลช้างอารีนาแล้วก็เดินขึ้นไปที่เขากระโดงนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าสภาพพื้นที่เป็นยังไงคดีนี้นะครับก็คือเป็นคดีที่คุณเนวินชิดชอบฟ้องหมิ่นประมาทนะครับและแจ้งความเท็จที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาเรียกร้องให้มีการทวงคืนที่ดินของการรถไฟเขากระโดงนี่นะครับศาลจะมีนัดไกล่เกลี่ยในวันที่6สิงหาแล้วก็นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่17สิงหาคมนี่นะครับแต่ว่าเรื่องไกล่เกลี่ยเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยปฏิเสธไปแล้วนะครับนักข่าวถามว่าลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองไหมท่านเสรีบอกว่าไม่เกี่ยวเพราะพรรคเสรีรวมไทยไม่ใช่คู่แข่งของพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.แค่คนเดียวแล้วก็บอกว่าการดำเนินการครั้งนี้มุ่งที่จะตรวจสอบการกระทำของตัวบุคคลก็คือคุณเนวินชิดชอบและบุคคลในครอบครัวที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟและที่สาธารณประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยแม้คุณเนวินจะถูกมองว่ามีบทบาทในทางการเมืองก็ตามนักข่าวถามอีกว่ามีอะไรอยากฝากถึงคุณเนวินไหมหลังจากที่มีการฟ้องร้องกันเนี่ยท่านเสรีบอกว่าอยากให้คุณเนวินคิดให้รอบคอบด้วยและอย่ามองว่าตนเองมีเจตนาอาฆาตมาร้ายเมื่อคืนยังเข้าพักที่โรงแรมอมารีซึ่งเป็นของคุณเนวินเลยก็เพื่ออุดหนุนธุรกิจของคุณเนวินด้วยซ้ำไปนี่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทวันที่สองที่อยู่ที่บุรีรัมย์วันนี้ครับคุณจุฬา
6: ครับ
5: ครับ
6: เมื่อเกก่อนพักเนี่ยผมกำลังปูดค้างกันอยู่ว่าตอนนี้เราได้สวที่มาจากกลุ่มอาชีพแบบเลือกกันเองเนี่ยนี่ครบ2ปีแล้วนะยังมีเวลาเหลืออีก3ปียังมีเวลาเหลืออีก3ปีแต่ว่าสิ่งที่เราเคยตั้งความหวังไว้ก็คือว่าการเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพเนี่ยน่าจะเป็นช่องทางในการที่จะโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยเพราะได้สวที่เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพอย่างนี้แหละ เขาจึงได้ต่อสู้เพื่อกลุ่มอาชีพของเขาอย่างไรได้เรียกร้องอย่างไรได้ตั้งกระทู้แบบไหนได้อภิปรายอะไรที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงให้อาชีพที่เขาสังกัดอยู่เนี่ยที่เขาเป็นที่มาของเขาเนี่ยดีขึ้นเช่นเราเคยคิดว่าเอ๊ะกลุ่มทำนาปลูกพืชล้มลุกเนี่ยน่าจะมีคนที่โดดเด่นในการตั้งกระทู้อภิปรายเรื่องเกี่ยวปัญหาเรื่องของการทำนาเรียกร้องโน่นนี่นั่นหรือกลุ่มทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมงก็มีตัวแทนเข้ามาเราก็อยากเห็นว่าตัวแทนกลุ่มทำสวนกลุ่มป่าไม้กลุ่มปศุสัตว์กลุ่มประมงเนี่ยเขามีบทบาทยังไงในการที่เข้ามาเป็นสว.มีตั้งไม่รู้กี่อาชีพนะเท่าที่ดูอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการด้อยโอกาสอาชีพกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมอะไรก็เหมือนกันเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูแล้วไม่ต่างกว่าสว.ที่มาจากการเลือกตั้งหรือสว.ในอดีตที่ผ่านมาก็แปลว่าเจตนารมณ์ที่คนร่างรัฐธรรมนูญต้องการให้มีสว.มาจากกลุ่มอาชีพเนี่ยผมคิดว่า2ปีเนี่ยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แต่ก่อนเนี่ยเรายอมที่จะไม่ต้องมีการศึกษาสูงสูงก็ขอก็เป็นสว.ได้เพราะคาดหวังว่าเขาจะเป็นกลุ่มอาชีพที่เข้าไปต่อสู้จบป.4ยังเป็นได้เลยแต่ขอว่าให้เขาไปเป็นกลุ่มอาชีพมาจากกลุ่มอาชีพที่เข้าไปต่อสู้ปัญหาในสภาไม่ต้องมาจากทุกจังหวัดก็ได้บางจังหวัดไม่มีสักคนหนึ่งบางจังหวัดมีหลายคนอ้าวคนที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีสว.เลยเขาก็ยอมนะแต่คาดหวังว่าสว.ที่ไปจากกลุ่มอาชีพที่เลือกกันเองเนี่ยน่าจะมีบทบาทที่โดดเด่นในการที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กลุ่มอาชีพที่เขาสังกัดอยู่แต่อันนี้พูดตรงๆนะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ย2ปีเนี่ยไม่มีนะคุณตระพง
5: ครับ
6: เราได้เห็นบทบาทสว.ก็เหมือนสว.ทั่วไปที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนสว.ที่มาจากการแต่งตั้งมาเหมือนสว.ที่มาจากการเลือกกันเองเรามีสว.ทั้งมาจากการแต่งตั้งก็แล้วมาจากการเลือกตั้งก็แล้วมาจากการเลือกตั้งบวกกับการแต่งตั้งปนกันก็แล้วมาจากการสรรหาแล้วก็ให้มาเคาะกันทีหลังก็แล้วจนล่าสุดนี่มาจากกลุ่มอาชีพก็ยังไม่เห็นข้อแตกต่างว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยต่างกันยังไงดูข่าวอื่น
5: ครับดูข่าวที่คนลุ้นกันวันนี้นะครับว่าผู้หญิงไทยที่ไปถูกจับยาไอซ์ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอัยการที่นั่นจะสั่งยังไงโฆษกสำนักงานปปส.คุณอารีพักเงินบำรุงบอกว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องครับผู้หญิงไทยคนนี้อายุ28ปีนะครับชื่อจุธาทิพย์หิ้วของไปญี่ปุ่นแล้วก็ลงที่สนามบินฟุกุโอกะวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วถูกเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นตรวจพบกาแฟที่หิ้วไปเนี่ยมียาไอซ์ซุกอยู่900กิโลกรัมครับตกลงอัยการสั่งไม่ฟ้องครับเหตุที่อัยการไม่ฟ้องเนี่ยเพราะมองว่าคุณจุธาทิพย์เนี่ยไม่มีเจตนาหรือน่าเชื่อได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเพราะเป็นเพียงผู้หิ้วของไปเท่านั้นครับโดยที่ไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่นแล้วก็ไม่เคยมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพัวพันกับยาเสพติดมาก่อนก็เลยสั่งไม่ฟ้องครับ นี่ถ้าฟ้องเนี่ยโทษของญี่ปุ่นก็หนักเหมือนกันนะครับโชคดีเลยที่สั่งไม่ฟ้อง
6: แล้วอันนี้ฟังแล้วมีความรู้สึกดีมากนะต่อกระบวนการยุติธรรมของเขานะคุณธราพงศ
5: ์ครับ
6: คือแยกแยะได้ว่ามีเจตนาหรือไม่เจตนาถูกหลอกหรือตั้งใจอันนี้ถือว่าทำให้คนไทยเนี่ยมีความรู้สึกดีต่อกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นมากบางประเทศเนี่ยไม่ฟังเลยเนี่ยคุณธราพงศ
5: ์เอาข้อกฎหมายเอานิติศาสตร์เป็นหลักเลย
6: เอาข้อกฎหมายเอานิติศาสตร์เอาหลักฐานพยานเป็นหลักไม่สนใจที่จะพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าคนแบบนี้เนี่ยควรจะทำหรือไม่ควรทำผมว่าข่าวจากญี่ปุ่นคราวนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำให้ประเทศต่างๆได้คิด
5: ก็นึกถึงที่ออสเตรเลียแล้วทีนี
6: ้
5: กรณีที่ออสเตรเลียเนี่ยจะเอายังไงครับเฮโรอีน
6: ยังอยู่ในคุกอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้ตัดสินใช่ไหม
5: ใช่ครับ
6: ยังไม่ได้
5: ตัดสินแล้วก็ไม่ได้ประกันตัวนะครับครับ
6: เรื่องการเมืองอีกเรื่องนึงก็คือเดี๋ยวการเมืองเอาไปไว้รอบหน้าดีกว่าจะได้ว่าทีเดียว
5: ครับ
6: นะ
5: ได้
6: พักเสียงทีนึงนะ
5: ครับ
6: เดี๋ยวกลับมา
5: สักครู่ครับ
7: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม GASCO และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน GASCOพันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรัก เปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
12: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับสุภาพ
6: การเมืองว่าด้วยเรื่องการปรับครม.ที่จริงก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นหรอกแต่ว่าพอนักข่าวไปเจอคนที่คิดว่าควรจะตั้งคำถามนี้เช่นไปเจอเลขาพรรคภูมิใจไทยชัยชนกชิดชอบก็บอกว่าตอนนี้กระแสโจมตีกลุ่มลูกเทพมีการลามไปถึงกระแสข่าวปรับครม.พอไปตั้งคำถามอย่างนี้คุณชัยชนกก็บอกว่าคิดว่าเอาเรื่องของลูกเทพออกไปก่อนการปรับครม.ต้องมีการพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนอยู่แล้วไม่เฉพาะกลุ่มลูกเทพตนเองก็ต้องเป็นหนึ่งในคนที่ต้องถูกประเมินผลงานเช่นกันเพื่อให้ครม.ชุดนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ดีที่สุดเพื่อชาติและพี่น้องประชาชนเมื่อถามว่าการปรับครม.ควรมองว่าควรจะเป็นช่วง6เดือนหรือ1ปีถึงจะเหมาะสมคุณชัยชนกบอกว่าควรจะให้เวลาทำงานหน่อยเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาส่วนตัวคิดว่าครม.ก็มีผลงานเยอะมีประเด็นไหนขึ้นมาก็มีการจัดการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แบบผิวเผินแต่ว่าในเชิงโครงสร้างหลักๆเนี่ยมันหลากหลายประเด็นมากมีอีกหลายอย่างที่กำลังแก้ไขกันอยู่แต่ตนคิดว่าควรจะให้เวลามากกว่านี้ทีนี้ถามว่าที่บอกว่าแก้ไขโครงสร้างเนี่ยเช่นอะไรมั่งก็บอกว่าถ้าจะยกตัวอย่างก็เช่นโครงสร้างพลังงานที่ได้มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและกรณีที่เป็นประเด็นร้อนอย่างเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นถ้าไม่ใช่เป็นเพราะการปรับเปลี่ยนตนคิดว่าเรื่องก็คงไม่แดงมาขนาดนี้รวมไปถึงขนาดนี้มีการระดมกำลังทำให้ปัญหาแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้าซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสะสมมานานสำหรับตนมองว่าเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผลงานทีนี้ถามว่าในฐานะรัฐมนตรีมองว่าระยะเวลาแค่ไหนควรจะประเมิน KPI หรือปรับครม.คุณชัยชนกบอกว่าส่วนตัวคิดว่าควรต้องนานกว่า4เดือนและควรต้องนานกว่า6เดือนน่าจะเป็นประมาณ1ปีกำลังสวยถามว่าหัวหน้าพรรคได้แจ้งถึงระยะเวลาการปรับครม.ไว้หรือไม่คุณชัยชนกบอกว่าระยะเวลาไม่ได้แจ้งแต่แจ้งรัฐมนตรีทุกคนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าทุกคนต้องทำงานต้องมีผลงานยิ่งเราเป็นพรรคที่ใหญ่ขึ้นมีบุคลากร ที่มีศักยภาพหลายคนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ทีนี้อีกคนหนึ่งธนากรวังบุญคงชนะพูดถึงเรื่องที่นายไทยกรพลสุวรรณออกมาระบุว่ามันมีดีลลับแดงกับเขียวแดงก็คือเพื่อไทยเขียวก็คือกล้าทำพูดคุณไปพูดกันที่โมนาโคเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกบอกส่วนตัวไม่ให้น้ำหนักกับคำพูดของนายไทยกรอยู่แล้วและถ้าคนที่มองการเมืองออกเล่นการเมืองเป็นก็ยอมรู้ว่าถ้ามีการเจรจากันจริงก็แค่ยกหูหรือไปหาที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องบินไปคุยกันถึงต่างประเทศนอกจากนี้ที่ผ่านมาในหลายหลายครั้งนายไทยกรก็มักจะพูดขึ้นมาลอยๆแบบนี้แต่ไม่เคยแสดงหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันอะไรก็ไม่เป็นผลดีต่อตัวนายไทยกรเองสุดท้ายสังคมก็จะเลิกเชื่อถือคำพูดทีนี้นักข่าวถามว่ายังมีฝ่ายการเมืองบางฝ่ายเชื่อว่าในเวลานี้มีรอยร้าวนายธนากรบอกวันนี้รัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินยืนยันเสียงในสภาของพรรคร่วมรัฐบาลยังคงมั่นคงแข็งแรงหากเรื่องไหนที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในทางการเมืองก็จะนำมาประเด็นไปหารือกันในคณะกรรมการวิปรัฐบาลทั้งเรื่องกฎหมายไปจนถึงประเด็นทางการเมืองซึ่งทุกเรื่องสามารถพูดคุยกันได้คุณธนากรบอกว่าทุกพรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นที่ต่างกันทางการเมืองถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สามารถหาจุดที่กึ่งกลางร่วมกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้เรื่องดีลกับแดงกับเขียวผมมองว่ามันเลอะเทอะตกคณิตศาสตร์คนพูดก่อนออกมาปล่อยข่าวได้ลองนับเลขดูก่อนแล้วหรือยังว่าเก้าอี้ส.ส.ของภูมิใจไทยมีเท่าไหร่เอาเวลาไปทำอะไรที่มันเข้าท่าเข้าทางทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์ดีกว่าอันนี้เรื่องคณิตศาสตร์ก็คือว่าถ้าพักเพื่อไทยรวมกับกล้าทำมันก็เสียงก็ไม่พอหรือคิดว่าถ้าถึงจุดนั้นพรรคประชาชนมารวมด้วยเสียงพอไหมหรือจะดึงประชาธิปัตย์เพิ่มเข้ามาอีกซึ่งในความหมายของคุณธนากรเนี่ยบอกมันเป็นไปไม่ได้ตกคณิตศาสตร์ตกคณิตศาสตร์นี่เรื่องการเมืองซึ่งอย่างที่บอกมันไม่มีประเด็นอะไรสำคัญหรอกเพียงแต่ว่านักข่าวการเมืองพอเจอคนที่ควรจะถามเรื่องการเมืองเขาก็ถามถามแล้วก็ได้คำตอบมาคนที่ฟังอยู่ก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่เห็นมีอะไรมันไม่เห็นมีเหตุอะไรที่จะเป็นข่าว
13: ครับ
6: อ้าว
13: ทีนี้มาถึงข่าวของฮารุนโซโล่ครับคือมันมีประเด็นดราม่ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับดราม่าที่ว่านี้ก็คือกรณีที่ฮารุนเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมแต่ทีนี้ทำไมเพิ่งมารู้ข่าวกันวันที่29หรือวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับจากนั้นข่าวที่ซ้อนมาก็คือว่าสถานทูตซึ่งอยู่ที่กรุงอังการาของประเทศตุรกีนะครับที่ดูแลพื้นที่จอร์เจียเนี่ยรู้เรื่องแล้วไม่ทำอะไรนั่นนะครับก็เลยทำให้วันนี้ครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาออกแถลงการชี้แจงครับยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องจากทางตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ข้อเท็จจริงอย่างนี้ครับเมื่อวันที่29กรกฎาคมเจ้าหน้าที่สถานทูตได้เดินทางไปที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียในเวลา 20:30 นและได้เดินทางต่อไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียทันที โดยตำรวจเจ้าของคดีได้แจ้งว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลไปยังกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมเพื่อขอให้ประสานแจ้งไปที่ทางการไทยซึ่งทางสถานทูตไม่เคยได้รับการแจ้งข่าวโดยตรงจากทางสถานีตำรวจจอร์เจียก่อนหน้านี้ต่อมาวันที่20กรกฎาคมเวลา11นาฬิกาเจ้าหน้าที่สถานทูตได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียและได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์หรือว่าฮารุนโซโลเนี่ยอย่างเป็นทางการเอกสารลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการสถานทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบหาสาเหตุที่กระทรวงต่างประเทศจอร์เจียพึ่งทำหนังสือลงวันที่29กรกฎาคมถึงสถานทูตทั้งที่สถานทูตได้เป็นฝ่ายติดต่อสอบถามเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28กรกฎาคมหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัศน์ทางสถานทูตณกรุงอังกอรายืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ของทางการของประเทศผู้รับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างเคร่งครัดครับงั้นก็แปลว่าความบกพร่องเนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียตำรวจเขาแจ้งไปตั้งแต่วันที่14แต่ว่าไม่มีการประสานมาทั้งทางการไทยและสถานทูตที่ดูแลจอร์เจียก็คือสถานทูตที่อังการานะครับ
6: ส่วนตำรวจของจอร์เจียเนี่ยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ยังไม่ได้ให้ข่าวหรือในรูปของคดีเลยใช่ไหมว่าเป็นอะไร
13: ยังครับยังไม่สรุปคดีว่าเสียชีวิตเพราะอะไรครับ
6: แต่ว่าตามข่าวเนี่ยก็คือว่าหายไปหลายวันจนกระทั่งเจ้าหน้าที่โรงแรมสงสัยใช่ไหม
13: ก็คือเข้าเช็คอินแต่ว่าไม่ออกมาเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก็สงสัยก็เลยต้องไปเปิดประตูดูแล้วก็พบว่าก
6: ี่วันล่ะที่ไม่ออกมาเลยเนี่ยน่าจะหลายวันอยู่มั้ง
13: ครับคือบางกระแสข่าวนี่บอกว่าไปพบร่างเนี่ยวันที่19กรกฎาคมแต่ที่สถานทูตกรุงอังการาออกแถลงการวันนี้ก็คือบอกไม่ได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียวันที่14อ๋อเพราะถูกกล่าวหาวันที่14แต่ร่ามที่บอกว่าเป็นผู้ตามหาฮารุนเนี่ยแจ้งว่าได้รับข้อมูลจากทางตำรวจจอร์เจียว่าเสียชีวิตตั้งแต่วันที่19แต่ไม่รู้ว่าเป็นวันไหนกันแน่นะครับเพราะว่าไปพบร่างเนี่ยวันที่19แต่ว่าตายตั้งแต่วันที่14หรือเปล่าที่เขาที่ไปเช็คอินเนี่ยนะครับ
6: คือถ้าเป็นประเทศที่เรียกว่าไม่ใช่ประเทศปิดแบบนั้นเนี่ยนะมันก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเวลาเราเจออย่างนี้เราจะได้ยินเขาแถลงว่าตายมาแล้วกี่วันชันสูตรเบื้องต้นแล้วสันนิษฐานว่าตายเพราะอะไรไม่มีแผลมีฆ่าตัวตายไหมถ้าฆ่าตัวตายมันต้องพิสูจน์ได้ผ่าท้องได้ว่ากินยาหรือเปล่าหรือทำอะไรมันต้องมีรายละเอียดตามมาถ้าเราเจอเรื่องแบบนี้นะ
13: ใช่
6: แต่นี้พอไปเกิดขึ้นในประเทศลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีรายละเอียดไม่มีรายละเอียดว่าอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยมันน่าจะมีข้อสันนิษฐานว่าตายเพราะอะไรมีแผลไหมถ้าไม่มีแผลก็แปลว่าไม่ถูกทำร้ายเงินทองอยู่ครบไหมเงินทองอยู่ครบก็แปลว่าไม่มีการก่ออาชญากรรมเพื่อชิงทรัพย์ห้องที่เข้าไปก็ไม่มีคนอื่นเข้าไปด้วยก็แปลว่าไม่มีการต่อสู้อะไรมันต้องมีข่าวแบบนี้โดยธรรมชาติของข่าวแนวอาชญากรรมนะ
13: ใช่
6: เออแต่นี่มันผมพยายามนั่งติดตามข่าวก็ไม่รู้อะไรเลย
13: คือสถานทูตไทยที่ดูแลจอร์เจียนี่นะครับท่านน่าจะลองลุยในเชิงลุกหน่อยก็คือไปที่สถานีตำรวจเลยไปขอข้อมูลกับตำรวจแล้วก็แถลงข่าวกันเลยเอาตำรวจจอร์เจียนี่มานั่งแถลงข่าวด้วยกันเลยแล้วก็บันทึกเทปหรืออะไรก็ได้ส่งมาที่ประเทศไทยไปเลยว่าความคืบหน้าในทางคดีของตำรวจจอร์เจียนี่เป็นอย่างไรนะครับ
6: พ่อแม่เขาก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมที่ให้สัมภาษณ์อยู่ก็ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าประชาชนทั่วไป
13: ใช่รู้เท่าเรานี่แหละครับรู้เท่าที่เรารู้ข่าวเนี่ยเออแต่ว่าเมื่อเช้านี่นะครับพี่ชายของหลุนเนี่ยได้โพสต์ข้อความว่าขอความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวด้วยเพราะว่าคุณย่าเนี่ยอาการไม่ดีครับคุณย่านี่ทั้งเครียดทั้งพักผ่อนน้อยนะครับถ้าคุณย่าเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะยิ่งไม่ดีใหญ่ขอความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวก่อนช่วงนี้เพราะว่านักข่าวก็ไปลุมกันทุกวันนี่คุณจุบาที่กาฬสินธุ
6: ์โอ้
13: ครับเขาไป
6: อันนี้ไม่ควรเอออันนี้ไม่ควร
13: ครับ
6: คือควรจะตามข่าวในมุมอื่นแต่นี่คนนักข่าวเขาก็โดยเฉพาะตอนนี้มันมีพวกทำ YouTube ทำโลกออนไลน์เขาก็อยากชิงความเร็วเพราะเขาคาดหวังว่าถ้าไปเฝ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศก็ดีหรือใครไปพบญาติก็จะได้ข่าว
13: ครับ
6: เออเขาก็ต้องไปเฝ้า
13: ใช
6: ่ทีนี้พอไปเฝ้าก็อย่างที่ว่าก็ไปรบกวนความเป็นส่วนตัว
13: ครับ
6: ความเป็นส่วนตัวเออ
13: คุณย่าเนี่ยอายุ80กว่าแล้วนะครับ
6: ครับพ่อยังอยู่ใช่ไหม
13: พ่อนั้นเสียชีวิต
6: ตั้งแต่
13: เขายังเด็กอยู่ครับก็อยู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กๆเลย
6: คือมันน่าเสียดายตรงที่ว่าตอนลำบากก็สู้ชีวิตกันมาได้พอวันหนึ่งชีวิตกำลังดีขึ้นถ้าเขาดีขึ้นเนี่ยย่าก็จะดีขึ้นคนรอบตัวก็จะดีขึ้นกำลังดีขึ้นแล้วก็มาเจอแบบนี้ตอนที่ลำบากอยู่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมเนี่ยผมก็คิดถึงผมนั่งดูคลิปเคลิบอะไรคนเดียวนะ
13: ครับ
6: เออก็ยังยอมรับว่าเขาเป็นผู้โดดเด่นในการนำเสนอไอการเป็นยูทูบเบอร์หรือไปทำอะไรถ่ายคลิปให้คนติดตามเยอะๆเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคุณธราพงศ
13: ์
6: มันไม่ใช่ง่ายนะนี่คิดมุกเองคิดเรื่องเองคิดคำพูดเองแล้วมีลีลาที่ชวนให้ติดตามอ่ะแล้วก็ไปต้องถือว่าเอาชนะคนหล่อได้ปกติยูทูบเบอร์บางคนที่คนตามมากๆเนี่ยหน้าตาดีคนหล่อได้เปรียบแต่ฮารุณเนี่ยหน้าตาโทษนะดูเสลอ
13: บ้านบ้าน
6: แต่ก็มีความเป็นน่ารักมีความเป็นบ้านบ้านเออก็ทำให้เห็นว่าการทำคลิปให้คนดูเยอะๆให้คนติดตามเนี่ยมันต้องมีศิลปะเฉพาะตัว
13: ครับ
6: เป็นศิลปะเฉพาะตัวนี่ถ้าเขามาทำทีวีประเภทรายการท่องเที่ยวนะแล้วเป็นพิธีกรเองนะอ้าวได้เรื่องเลยนะคุณดาราผม
13: ใช
6: ่ชีวิตเขาเนี่ยนะ
13: ครับ
6: ได้เรื่องเลย
13: คือยูทูบเบอร์เนี่ยที่มียอดวิวเยอะๆนี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสายกินคอนเทนต์แต่ละคลิปที่ออกมาเนี่ยลองดูเถอะคุณสุทธิชัยยุ่นก็เคยบ่นว่าท่านคิดมุกคิดประเด็นทำคอนเทนต์ทำคลิปออกมาเนี่ยยอดคนดูหลักพันแต่สายกินทำออกมาแต่ละทีเนี่ยยอดเป็นแสนทีนี้ของฮารุณเนี่ยสายเที่ยวเนี่ยก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ของเขามันมีเสน่ห์ตรงที่เขาทำในมุมที่คนอื่นสายเที่ยวคนอื่นไม่ทำไงครับแล้วก็ ล่าสุด
6: ไปประเทศลำบากลำบากอ้าวล่าสุด
13: ล่าสุดนี่คุณสุภาพมีคนไปส่องดูใน Facebook หรือใน YouTube ของฮารุณนี่นะครับยอดวิวนี่เพิ่มขึ้นพรวดเลยนะครับคลิปเก่าๆนั่นแหละขึ้นเยอะเลยหลัก10ล้านหลักอะไรโอ้หลักหลายล้านทั้งนั้นเลยครับเดิมทีนี่2ล้านนะครับล่าสุดนี่แต่ละคลิปเนี่ยปาเข้าไปเป็น10ล้านหลัก10ล้านขึ้นหมดเลยครับ
6: พักสักอีกทีนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
13: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
12: ทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

0: ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
0: ร่วมสนับสนุน
4: กลับขึ้นสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เชิญก่อนเลยคุณณราพงศ
4: ์พรุ่งนี้วันที่1สิงหาคมจะเป็นวันแรกที่ MOU ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเขาทำกันไว้เรื่องใบสั่งค้างจ่ายกับการต่อภาษีก็คือว่าใครที่มีใบสั่งและยังไม่จ่ายเนี่ยต่อภาษีได้แต่ว่ายังจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงเอาสำรองไปก่อนจนกว่าจะต่อทีนี้มันมีข่าวสับสนว่ามันจะรวมไปจนถึงใบสั่งเก่าๆประมาณ16ล้านใบไหมมีคำอธิบายจากท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์มาแล้วครับไม่รวมครับไม่รวมกับที่มีอยู่16ล้านใบครับไม่นับไม่เอามารวมก็คือจะเริ่มให้มีผลวันที่1เนี่ยก็คือถ้าทำผิดจราจรตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยแล้วไม่จ่ายค่าปรับเนี่ยจะไปต่อภาษีขนส่งก็จะต่อให้แต่เอาใบสำรองไปก่อนใบจริงยังไม่ให้จนกว่าจะไปจ่ายค่าปรับนะครับทีนี้ไอ้ค้างจ่าย16ล้านใบเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ตั้งแต่1สิงหาคมจะยังไม่พิจารณายอดค้างใบสั่งมารวมอยู่ในการต่อภาษีป้ายวงกลมเนื่องจากความผิดตั้งแต่1สิงหาคมกว่าเรื่องจะมาถึงกรมการขนส่งทางบกจะต้องส่งหมายเรียกเตือนถึง2ครั้งเพื่อแจ้งให้ทราบหรือปฏิเสธข้อหาภายใน90วันดังนั้นข่าวที่บอกว่าตั้งแต่1สิงหาคมรวมนับรวมใบสั่งเดิมเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับ
5: คุณครับผมว่าไปอีกข่าวนึงว่าไปอีกข่าวนึงเดี๋ยวขอแป๊บนึง
4: จำเรื่องหวยระหว่างคุณป้าคนหนึ่งชื่อป้ายันนั่นนะครับที่แกบอกว่าถูกหวยแล้วเอาไปฝากไว้ที่เพื่อนแต่เพื่อนกับผัวเนี่ยบอกว่าเอาไปเผาทิ้งแล้วนั่นนะครับก็เป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะครับล่าสุดวันนี้ครับทนายพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีแล้วครับว่าคดีนี้ศาลอาญาพิพากษาจำเลยทั้งสองก็คือผัวเมียนะครับพิพากษาให้จำคุกคนละ2ปีแล้วทีนี้ด้วยสารภาพครับจำเลยทั้งสองสารภาพลดโทษให้เหลือ1ปีปรับคนละ10,000 บาทโทษจำรอลงอาญา2ปี ให้ทำ

0: สาธารณประโยชน์24ชั่วโมงแล้วรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ4ครั้งจำเลยทั้งสองยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือในการเป็นพยานให้ป้ายันในการใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินรางวัลจากกองสลากเพราะว่าป้ายันเนี่ยแกก็ไปขอสงวนสิทธิ์ในการรับเงินจากกองสลากเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นก็จะไปสู้กับทางกองสลากแหละครับว่าเมื่อไม่มีหลักฐานเพราะเขาบอกว่าเขาเผาแล้วเนี่ยมันจะได้ไหมแต่ทั้งคู่เนี่ยจะไปเป็นพยานให้นะครับอันนี้น่าสนใจว่าจะได้ไหมถ้าไม่มีใบสลากไปขึ้นเงินนี
1: ่วันนี้ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายที่เกี่ยวข้องเยอะแยะทั้งตัวแทนกระทรวงกลาโหมกระทรวงตัวแทนกองทัพทั้งทุกกองทัพเข้าร่วมประชุมกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต
0: ้เอาอย่างนี้คุณสุภาพเดี๋ยวผมสรุปให้เพราะว่าผลของการประชุมออกมาแล้วครับ
1: อ
0: ันที่หนึ่งก็คือเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพกระชับมาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นโดยมาตรการรักษาความปลอดภัยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆเรื่องที่สองเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทั้งกลุ่มที่เพิ่งปฏิบัติการกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มที่กำลังเตรียมก่อเหตุโดยบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่กับรายบุคคลและรายกลุ่มให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายประการต่อมาเห็นชอบให้ทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการชะลอเนื่องจากอยู่ในช่วงการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการความสะดวกต่อไปจะถ้าจะมีการพูดคุยจะทบทวนเนื้อหาและลำดับก่อนหลังในการพูดคุยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประการต่อมาเห็นชอบให้เปิดช่องทางให้ผู้ที่เห็นต่างที่พร้อมคืนสู่สังคมเรียกว่าโครงการพาคนกลับบ้านเพื่อให้ผู้ที่เห็นต่างที่เบื่อหน่ายกับการต่อสู้ได้กลับคืนสู่สังคมโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปิดช่องทางกลับคืนสู่สังคมให้หลากหลายมากขึ้นประการต่อมาจะร่วมมือกับประเทศมาเลเซียในการประสานทางการทูตและความมั่นคงโดยประเทศไทยจะออกหมายแดงอินเตอร์โพลเพื่อนำผู้ก่อเหตุที่หลบหนีอยู่ในมาเลเซียให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยครับคุณจิ๊บ
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็เป็นไปตามอันนี้คือผลที่เพิ่งออกมาใช่ไหม
0: ผลจากผลการประชุมสมช.วันนี้ครับว่าที่ประชุมได้พิจารณาอะไรบ้างครับ
1: ส่วนเรื่องการรื้อกฎหมายเก่ากว่าร้อยฉบับเนี่ยต่อเนื่องก็คือว่ารองนายกประกรณ์บอกว่าขณะนี้ได้เริ่มทำงานร่วมกับภาคเอกชน3สถาบันคือกกร.ผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อตรวจสอบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจทั้งนี้กฎหมายที่ภาคเอกชนเสนอให้แก้ไขล่าสุดมีประมาณกว่า100ฉบับโดยข้อเสนอส่วนใหญ่มาจากสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าซึ่งยังต้องจัดกลุ่มรวมกันให้ชัดเพื่อแยกว่ากฎหมายใดกระทบเศรษฐกิจและการแข่งขันมากที่สุดรองนายกบอกว่าแนวทางทำงานครั้งนี้จะไม่ทำเป็นแผนแม่บทขนาดใหญ่เพราะใช้เวลานานอาจจะไม่ทันสถานการณ์แต่ได้ขอให้ภาคเอกชนระบุให้ชัดว่ากฎหมายมันไม่ดีตรงไหนต้องแก้ถ้อยคำใดเมื่อได้ร่างข้อความที่ชัดจะนำไปรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วหลังรับฟังความเห็นก็จะได้ข้อสรุปร่วมกันจะเสนอหลักการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของกฎหมายไปดำเนินการแก้ไขตามระบบโดยจะเน้นเรื่องที่ทำจริงและเกิดผลต่อผู้ประกอบการเร็วที่สุดทั้งนี้รัฐบาลจะจัดลำดับความสำคัญของกฎหมายตามยุทธศาสตร์7 Leading Thailand โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันเช่นการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมซึ่งเอกชนเนี่ยสะท้อนตรงกันว่าหากต้นทุนการดำเนินการธุรกิจยังสูงไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ยากขึ้นที่ผ่านมาได้มีให้ทีมงานหารือล่วงหน้ากับภาคเอกชนแล้วเพื่อดูว่าข้อเสนอใดเป็นประโยชน์และนำไปปฏิบัติได้จริงโดยมีการจัดทำระบบให้เอกชนใส่ประเด็นเข้าไปเพื่อติดตามความคืบหน้า อันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกมุมหนึ่งก็คือปรับแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการลงทุนเอื้อต่อการทำธุรกิจไม่เป็นอุปสรรคแต่ก่อนนี้ถ้าเวลาฟังจากเอกชนเนี่ยจะฟังจากเอกชนเขาก็จะเสนอกันเรื่องเดียวเรื่องคอร์
0: ร
1: ัปชันซึ่งเป็นปัญหาฉะนั้นถ้านำไปสู่การแก้ไขกฎหมายผมว่าแน่นอนนะการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้ลดการคอร์
0: ร
1: ัปชันเพราะว่าแทนที่จะเป็นดุลยพินิจกว่าจะเซ็นได้ต้องมีการวิ่งเต้นการแก้ไขกฎหมายจะต้องอำนวยความสะดวกถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนอันนี้น่าสนใจ
0: ครับเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล50วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาโดยดร.คงกพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมทอดพระไตรบังสกุลถวายเครื่องไทยธรรมและพระทหารแด่พระสงฆ์พร้อมร่วมเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลที่อาคารปตท.สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตผู้บริหารและพนักงานปตท.ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยพร้อมนำพระปณิธานการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยการมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนแก่ประเทศสืบไปครับ
1: ครับ
0: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยพีบีเอสผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้31กรกฎาคม2569สุขสิ้นเดือนพอดีนะครับภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.โดยมีนายศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็หัวหน้าและก็หน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเข้าร่วมการประชุมครับซึ่งก่อนการประชุมเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิดภายหลังการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ถูกเลื่อนออกไปนะครับซึ่งแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเองก็บอกว่าที่ประชุมสมช.คาดหวังว่าจะรับฟังการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงผลกระทบจากการเลื่อนการพูดคุยกับ BRN พร้อมพิจารณามาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความรุนแรงขยายตัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คาดหมายกันว่าที่ประชุมจะรับทราบผลการหารือของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนมาเลเซียโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและแนวทางการผลักดันกระบวนการสันติสุขในให้เดือนหน้าต่อไปได้นะครับรวมถึงการติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและแนวทางกำหนดกรอบการพูดคุยครั้งนี้นะครับหลังจบสิ้นการประชุมสมช.เองนะครับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทหารลาดตระเวนเหยียบกับระเบิดที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจนได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าซ้ายขาดเนี่ยนะครับว่าก็ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังให้มากสงสารเจ้าหน้าที่หลังจากนี้ก็ต้องวางแนวเส้นทางในการเก็บกู้วัตถุระเบิดเก่าให้รอบคอบบางทีเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความหวังดีและก็มีความกังวลอยากจะให้พื้นที่มีความปลอดภัยที่สุดเวลาการเข้าเคลียร์ก็อาจจะมีที่ออกนอกแนวที่วางไว้นะครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจเพราะว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลคนเหล่านี้เป็นอย่างดีพร้อมกับให้ผู้บังคับบัญชากำชับการลาดตระเวนในแต่ละครั้งแต่กรณีนี้เนี่ยมันไม่ใช่การโจมตีเพราะว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่ไม่รู้ว่าฝังไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าหน้าที่เก็บกวาดทุ่นระเบิดไปตามข้อตกลงที่ทำไว้กับทั้ง2ประเทศก็คือไทยกับกัมพูชานั่นเองนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยในการเก็บกู้นั้นเนี่ยก็ต้องดำเนินการเต็มที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือและก็ยุทธปกรณ์ในการป้องกันอธิปไตยของชาตินะครับโดยที่ทางนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าต้นกับทางกองทัพเนี่ยหารือกันลงในรายละเอียดเมื่อมีความเห็นที่ตรงกันแล้วเนี่ยก็ย้ำว่าไม่ได้มีเรื่องของขี้เหนียวในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ต้องสนับสนุนก็ประมาณให้เจ้าหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพบกับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายประธานาธิบดีของเมียนมาที่มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับบอกว่าก็เป็นการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองด้วยวันที่6สิงหาคมเนี่ยจะมีการหารือกันแบบทวิภาคีและก็หารือแบบ 4i นะครับซึ่งก็พูดคุยกันแบบส่วนตัวของผู้นํา2ประเทศนอกจากนี้เนี่ยก็จะพบกับสภาธุรกิจไทยเมียนมาซึ่งตนคิดว่าเวลาแขกบ้านแขกเมืองมาหรือเวลาที่ผู้นำของประเทศไทยเราเองเนี่ยจะไปไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องนำกรอบการพูดคุยด้านเศรษฐกิจภาคธุรกิจและก็เอกชนไปด้วยซึ่งภาครัฐกับเอกชนก็จะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์รวมถึงการจับคู่เจรจาทางธุรกิจส่วนการพูดคุยจะนำปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกมาเป็นประเด็นหลักในการหารือหรือเปล่านั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการพูดคุยรวมถึงเรื่องของหมอกควันชนกลุ่มน้อยปัญหายาเสพติดนะครับเรื่องสารพิษเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ สำคัญนะกับปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกเนี่ยดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็สนับสนุนเกื้อกูลระหว่างกันด้วยนะครับถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อนจากการกระทำหรือผลพวงจากอีกประเทศเนี่ยอันนี้ก็ต้องช่วยกันแก้ไขซึ่งตนเชื่อว่าเมียนมาคงมีประเด็นที่จะร้องขอให้ไทยช่วยแก้ไขด้านใดด้านหนึ่งก็ต้องหารือกันเพราะว่าความสัมพันธ์พื้นฐานก็ถือว่าสำหรับไทยและเมียนมาดีอยู่แล้วนะครับต้องการเป็นเพื่อนกับทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนะครับส่วนจะมีการหารือเรื่องสแกมเมอร์ด้วยหรือไม่หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการหารือในทุกเรื่องครับทีนี้ก็นั่นเป็นเรื่องของกรอบหรือว่าประธานเรื่องของงานนะครับด้านความมั่นคงงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมสมช.นะครับทีนี้ก็มีเรื่องร้อนนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เกี่ยวกับกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.เนี่ยนะครับที่นายกยืนยันว่าไม่มีนะครับแล้วก็ถามกลับกับนักข่าวว่าเอามาจากไหนเอามาจากรายการทีวีแต่ว่ายังไม่มีตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะ4เดือนและทุกคนเนี่ยก็พยายามทำงานให้ตรงกับแนวทางที่ตนได้กำหนดไว้นะครับส่วนห่วงเวลาที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นน่ะของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับพูดไปเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของการผูกมัดเอาเป็นว่าตนในฐานะนายกเนี่ยทรงสิทธิ์เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใครที่ทำแล้วประเทศชาติไม่เกิดประโยชน์ประเทศชาติเสียหายก็ไม่จำเป็นต้องรอว่าถึงเวลาปรับครม.แล้วค่อยปรับนะกลับส่วนการมองกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีนี้อย่างไรนั้นเนี่ยตนไม่รู้ว่าจะมองยังไงเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันคาดเดากันไปหมดรายการต่างๆเนี่ยตนพูดได้เลยว่าเข้าไม่ถึงแหล่งข่าวและไม่รู้จริงแต่พยายามใช้ประสบการณ์ของตัวเองประเมินกันไปทั้งที่ตนเนี่ยก็ไม่ได้ทั้งที่คนที่ประเมินเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลใดๆเลยแม้แต่น้อยไม่ไหวนะครับต้องไปแก้ไขอย่างไรแก้ไม่ไหวนะครับส่วนเมื่อมีกระแสข่าวลักษณะอย่างนี้นายกให้คำมั่นกับคณะรัฐมนตรียังไงเพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการทำงานนั้นเนี่ยตนไม่ต้องให้คำมั่นอะไรกับใครเพราะว่านายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลถ้าถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าใครไม่ได้ทำผิดก็ไม่ปรับถ้าใครไม่ทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับนะครับส่วนตำแหน่งที่ยังเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งนั้นเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาจจะมีพรรคอื่นมาร่วมรัฐบาลในการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้นะครับมีกระทรวงไหนที่จะต้องจี้ให้มีผลงานในช่วงนี้อีกหรือเปล่านั้นเนี่ยความจริงก็ต้องจี้กันทุกกระทรวงจี้ตัวเองด้วยนะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าการสื่อสารดีขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าผลงานของรัฐบาลก็ออกมาอย่างต่อเนื่องคนที่เห็นผลงานและเข้าใจผลงานก็มีเยอะนะครับคนที่ตั้งใจจะโจมตีอย่างเดียวไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดไปหมดมันก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำให้รัฐบาลเนี่ยมีความกังวลใดๆนะครับรัฐบาลทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและก็มีประโยชน์กับบ้านเมืองถ้ายึดมั่น2สิ่งนี้ได้และอธิบายตัวเองได้อธิบายคณะทำงานได้ข้าราชการรับไปปฏิบัติด้วยประสิทธิภาพและความร่วมมือเนี่ยตนก็ยังยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือที่ดีต่างเชื่อมั่นซึ่งกันและกันครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนายกยังได้บอกด้วยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตนได้ดูรายการอะไรก็ไม่รู้ที่บอกว่าตนเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้แล้วสั่งอะไรก็ไม่มีใครทำตามขอให้นักข่าวเนี่ยดูก็แล้วกันว่าจริงหรือไม่ที่สั่งแล้วถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องทำตามคิดอย่างอื่นไม่ได้แต่หากสั่งแล้วผิดกฎหมายไม่ชอบและไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนต้องไม่ทำแบบนั้นนะครับแต่หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องทำมันก็มีความชัดเจนกันแค่นั้นก็น่าจะชัดเจนยืนยันกันอย่างนี้นะครับก็เป็นธรรมดานะครับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีหรือข่าวอะไรก็ตามแต่ที่สร้างแรงกระเพื่อมนะครับบทวิเคราะห์มันก็มาคู่ขนานกับเรื่องของข่าวที่มาจากคุณแหล่งข่าวคุณรายงานข่าวนั่นเองนะครับในเรื่องเดียวกันเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีวันนี้นักข่าวก็ถามกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับก็พูดถึงกระแสโจมตีกลุ่มลูกเทพแล้วก็ลามไปถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับว่าตนก็คิดว่า เป็นเรื่องของการเอาเรื่องของลูกเทพเนี่ยให้เอาออกไปการปรับคณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะกลุ่มลูกเทพนะครับตนก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกประเมินผลงานเช่นเดียวกันเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ดีที่สุดเพื่อชาติแล้วก็ประชาชนนะครับส่วนเงื่อนเวลาว่าควรต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีช่วง6เดือนหรือ1ปีถึงจะเหมาะสมนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องให้เวลาในการทำงานหน่อยนะครับเกือบ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตนคิดว่าคณะรัฐมนตรีมีผลงานเยอะมีประเด็นไหนขึ้นมาก็จัดการแก้ไขไม่ใช่แบบผิวเผินแต่ว่าในเชิงโครงสร้างหลักหลายประเด็นแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่กำลังแก้ไขซึ่งตนคิดว่าควรจะให้เวลามากกว่านี้ส่วนที่บอกว่าแก้ไขโครงสร้างเช่นอะไรบ้างนั้นเนี่ยถ้าจะยกตัวอย่างก็อย่างโครงสร้างพลังงานที่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็กรณีที่เป็นประเด็นร้อนอย่างทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเพราะการปรับเปลี่ยนตนก็คิดว่าเรื่องเนี่ยคงไม่แดงมาขนาดนี้รวมถึงขณะนี้ก็มีการระดมกำลังทำให้ปัญหาแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สะสมมานานตนมองว่าเหล่านี้เป็นผลงานนะครับในฐานะรัฐมนตรีระยะเวลาขนาดไหนควรจะประเมินตัวชี้วัดดัชนีหรือว่าค่า KPI ในการที่จะปรับคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยตนก็คิดว่าควรต้องมากกว่า4เดือนแล้วก็ควรต้องนานกว่า6เดือนแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณ1ปีกำลังสวยในการที่จะพิจารณาเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของหัวหน้าพรรคก็คือนายอนุทินเองเนี่ยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้แจ้งเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ว่าแจ้งรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าทุกคนต้องทำงานต้องมีผลงานยิ่งเป็นพรรคที่ใหญ่ขึ้นมีบุคลากรที่มีศักยภาพหลายคนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้นะครับส่วนเรื่องการปล่อยข่าวดิวจับขั้วรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับตนไม่ได้ให้ความสนใจตรงนั้นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหารุมเร้าวิกฤตเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดมีหลายเรื่องที่คณะรัฐมนตรีทุกคนจะต้องโฟกัสแล้วก็เร่งทำเพื่อประชาชนซึ่งไม่ได้ดูตรงนี้นะครับซึ่งตนก็มองว่าถ้าทำหน้าที่ได้ดีไม่ว่าจะมีการวางแผนหรือเดินเกมยังไงเนี่ยมันก็ไม่กระทบกับคณะรัฐมนตรีนะครับขณะเดียวกันทางด้านของสสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยอย่างนายธนกรวังบุญคงชนะในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงประเด็นที่นายไทกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับบอกว่ามีดีลลับแดงเขียวพูดคุยกันที่โมนาโกเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยนะครับซึ่งนายธนกรก็บอกว่าตนไม่ได้ให้น้ำหนักกับคำพูดของนายไทกรอยู่แล้วและถ้าคนที่มองการเมืองออกเล่นการเมืองเป็นเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้าจะมีการเจรจากันจริงเนาะก็แค่ยกหูหรือว่าไปหากันที่บ้านก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องบินไปคุยกันถึงต่างประเทศนอกจากนี้เนี่ยที่ผ่านมาในหลายๆครั้งเนี่ยนายไทยกรก็มักจะพูดลอยๆแต่ว่าไม่เคยแสดงหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันอะไรนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวนายไทยกรเองสุดท้ายเนี่ยสังคมจะเลิกเชื่อถือคำพูดของคนดังว่าเนี่ยในที่สุดนะครับยังมีฝ่ายการเมืองบางฝ่ายเชื่อว่ารัฐบาลในเวลานี้มีรอยร้าวเนี่ยนะครับทางด้านของนายธนกรก็บอกว่าวันนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินยืนยันว่าเสียงในสภาของพรรคร่วมรัฐบาลยังคงมั่นคงแข็งแรงเรื่องไหนที่พรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นแตกต่างกันทางการเมืองก็จะนำทุกประเด็นไปหารือกันในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลทั้งเรื่องกฎหมายไปจนถึงประเด็นทางการเมืองซึ่งทุกเรื่องเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะครับทุกพรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นที่ต่างกันทางการเมืองถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสามารถที่จะหาจุดกึ่งกลางร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติได้นะก็นั่นแหละครับเรื่องของการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนั่นเองนะครับเรื่องดีลลับแดงเขียวเนี่ยตนมองว่าเลอะเทอะนะครับตกคณิตศาสตร์ละคนพูดก่อนออกมาปล่อยข่าวได้เนี่ยลองนับเลขดูก่อนนะครับแล้วหรือยังว่าเก้าอี้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยมีเท่าไหร่เอาเวลาไปทำอะไรที่มันเข้าท่าเข้าทางทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างจะดีกว่านะครับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีมันก็มีข่าวคราวมาอยู่เป็นระลอกระลอกนะครับเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของดีลนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับก็วิเคราะห์นะครับจับแพะชนแกะหรืออาจจะมีมูดขึ้นมาบ้างอันนั้นก็นะครับฟังก็ใช้คำว่าฟังหูไว้หูหรืออาจจะฟังหูไว้หลายหูก็แล้วกันกับส่วนประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ย นะครับวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับว่ามีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการในทุกมิติเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วยืนยันว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการท้องถิ่นเนี่ยเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่และก็ผู้ที่มีความตั้งใจเข้ารับราชการถ้าปล่อยให้เกิดการทุจริตก็จะกระทบต่อหลักคุณธรรมและก็ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการนะครับโดยนายวรสิทธิ์บอกว่าตนกำชับทุกหน่วยงานสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องรู้ผลในส่วนที่ดำเนินการได้ไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อประชาชนต้องได้รับคำตอบและผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมถ้าผลการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยทางปกครองทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นและจะไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรืออิทธิพลของใครใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและก็รายงานความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นและก็จะไม่ยอมให้การทุจริตเนี่ยบั่นทอนโอกาสของผู้ที่เข้าสอบด้วยความสามารถและก็ความสุจริตนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและคนโกงต้องได้รับโทษตามกฎหมายอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแม่งมันก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลหรือว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันก็จะต้องนะครับเงี่ยหูฟังหรืออาจจะต้อง ประดานด้วยครับมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มีการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหน่วยงานหลักที่ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างปปช.และรวมไปถึงกองบังคับการปปป.และก็หน่วยงานอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ้าวก็ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับมีข่าวร้อนอยู่เรื่องหนึ่งนะครับในกระแสสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลมีเดียนะครับนั่นเกี่ยวกับเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะครับที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียล่าสุดเนี่ยนะครับทางสถานทูตอังการานะครับก็ได้มีการแจ้งว่าไม่ได้เคยรับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียนะครับเรื่องของฮารุนโซโลนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศจากตำรวจจอร์เจียเลยแต่ว่าทางสถานทูตกรุงอังการาเนี่ยได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเรื่องการเสียชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์ดังกล่าวนะครับโดยสถานทูตไทยในกรุงอังการานะครับโลโยไทยเอมบาสซีอังการาได้มีการโพสต์นะครับชี้แจงตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการากรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโลนะครับซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นที่รู้จักนั้นเนี่ยนะครับทางสถานทูตขอชี้แจงก็คือเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาเนี่ยที่เดินทางถึงกรุงทบิลิซีของจอร์เจียเมื่อช่วง2 ทุ่มครึ่งของวันที่29กรกฎาคมเนี่ยได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะครับโดยสถานเอกอัครทูตเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้นะครับและก็เมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาเนี่ยได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัตอย่างเป็นทางการนะครับเป็นหนังสือลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครทูตณกรุงอังการานะครับแล้วก็สถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาเนี่ยก็ขอให้ฝ่ายจอร์เจียได้ตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานเอกอัครทูตลงวันที่29กรกฎาคมหลังจากสถานเอกอัครทูตได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมนะครับหลังจากการทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัตนะครับดังนั้นเนี่ย ทางสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาเนี่ยขอยืนยันนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลเนี่ยอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับและก็ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและก็ครอบครัวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางเพจของสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการายังได้โพสต์ข้อความว่าสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียและได้รับแจ้งครั้งแรกจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมนะครับก็กรณีนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ยังเป็นที่สงสัยถึงเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์คนดังว่านี้อยู่นะครับก็ต้องรอกระบวนการในเรื่องของการชันสูตรในเรื่องของการชันสูตรกระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กันต่อไปนะครับก็เป็นประเด็นนะครับที่เรียกว่าสังคมนะครับให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องรอดูนะครับว่าความคืบหน้านั้นเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าสถานทูตไทยเนี่ยไม่ได้ล่าช้าในการช่วยฮารุนโซโลนะครับหลังจากทราบเรื่อง28 29เนี่ยก็ไปทันทีก็ต้องถามไปทางจอร์เจียว่าทำไมจึงแจ้งมาช้ามากทั้งที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ต้องรอความชัดเจนกันต่อไปนะครับรวมไปถึงกระบวนการต่างๆในการที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตกลับมายังประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่เราจะพักกันนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตที่จะย้ำถึง2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่าคุยข่าวแล้วก็ตามพักคิวคุยข่าวเป็นภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากกดติดตามทั้ง2ช่องทางของคุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมกันด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: การขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
0: มาแล้วมาแล้วจ้าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคมกลับมาติดตามช่วงครบเครื่องคมนาคมกันนะครับก่อนที่จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับก็ขออนุญาตย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวออร่านิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับค้นหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยออร่านิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยออร่านิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ@around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารในแวดวงคมนาคมขนส่งและรวมไปถึงการรับฟังรายการทั้งแบบเรียลไทม์แล้วก็รายการย้อนหลังได้ด้วยนะครับเอาไปดูเรื่องที่ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มนะครับได้แจ้งมานะครับว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคนองกรุไหนนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้า2ช่องจราจรและก็บนถนนทางออกทางพิเศษกาญจนาภิเษก1ช่องจราจรนะครับบริเวณบริษัทอาณาจักรดีเวลลอปเมนต์จำกัดซึ่งเป็นระยะทางประมาณ100เมตรนะครับเพื่องานยกติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งหลักในวันนี้นะครับ31กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมแล้วก็เป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรแล้วก็สามารถเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทนเพิ่มเติมได้อีก1ช่องจราจรนะครับการปิดเบี่ยงการจราจรที่ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์กันทุกครั้งนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมีเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่ซึ่งมีการดำเนินการดังกล่าวนะครับก็ทางรฟม.ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบใครที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เส้นทางนี้เนี่ยก็จะได้หลีกเลี่ยงนะครับส่วนใครที่ใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์นะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะครับที่หมายเลข0800726522นะครับ0800726522ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ mrta-purplysouth.com นะครับ mrta-purplysouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและ LINE MRT Purpleline นะครับ @MRT Purpleline ครับไปติดตามเรื่องของยอดของการเดินทางวันหยุดยาวนะครับที่ตอนนี้เนี่ยพบว่าพุ่งสูงสุดสนามบินอุบลราชธานีเรียกได้ว่าเป็นสนามบินที่ทุบสถิตินิวไฮนะครับกรมท่าอากาศยานเนี่ยก็อำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปชมงานประเพณีท้องถิ่นแห่เทียนพรรษานั่นเองนะครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงปริมาณผู้โดยสารและก็การอำนวยความสะดวกประชาชนในสนามบินภูมิภาคสังกัดกรมท่าอากาศยานในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งมีประชาชนใช้บริการทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนาและก็ท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากนะครับจากข้อมูลสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันที่ได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานนั้นเนี่ยนะครับพบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันพุ่งขึ้นเป็น 4,931 คนนะครับเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยมีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ยิ่งใหญ่และก็มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยอาจจะเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงในระดับโลก ก็ว่าได้นะครับสำหรับงานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนะครับโดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีเนี่ยนะครับจัดบริการรถรับส่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปร่วมงานสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานอุบลราชธานีนะครับโดยที่ในส่วนของประชาชนและนักท่องเที่ยวเองนั้นเนี่ยนะครับก็นะครับในส่วนของกรมท่าอากาศยานในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยนะครับก็เชิญชวนนะครับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆพร้อมร่วมสัมผัสสีสันและก็ความงดงามของประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จัดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคอีสานนะครับรวมถึงเชิญชวนให้ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและก็กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนและก็ร่วมสืบสานวัฒนธรรมของประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบาย Airport for Regional นะครับdevelopment นะครับยกระดับสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การคมนาคมนั่นเองนะครับไปติดตามทางด้านของกรมการขนส่งทางรางนะครับตรวจสอบความพร้อมของระบบอนัตสัญญาณทางคู่ลพบุรีปากน้ำโพนะครับเตรียมที่จะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้นะครับโดยนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางบอกว่าทางกรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานติดตั้งระบบอนัตสัญญาณและโทรคมนาคมพร้อมทั้งตรวจความพร้อมและความปลอดภัยของระบบโครงการรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรีปากน้ำโพนะครับระหว่างวันที่30และ31กรกฎาคมเพื่อติดตามความคืบหน้างานติดตั้งระบบอนัตสัญญาณก่อนเปิดใช้งานระบบอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางรางได้เข้าตรวจเยี่ยมและทดสอบความพร้อมในจุดสำคัญได้แก่สถานีนครสวรรค์สถานีปากน้ำโพและศูนย์ควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลางนะครับ Central Traffic Control หรือว่า CTC แห่งใหม่ที่สถานีนครสวรรค์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการควบคุมการเดินรถด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขบวนรถให้มีความแม่นยำปลอดภัยลดเวลาการเดินรถและก็เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวรถไฟในอนาคตนะครับโดยที่ทางอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยงานติดตั้งระบบอนัตสัญญาณและโทรคมนาคมโครงการรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรีปากน้ำโพมีความคืบหน้ากว่า 95% แล้วคงเหลือเพียง2สถานีที่อยู่ระหว่างการทดสอบระบบและก็ยังพบปัญหาการลักลอบตัดสายอนัตสัญญาณบริเวณสถานีลพบุรี2ซึ่งกรมการขนส่งทางรางได้กำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งรัดดำเนินงานในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมกับเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบตัดสายระบบอนัตสัญญาณและโทรคมนาคมถ้าสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้เนี่ยก็ให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่นะครับทางนี้เองเนี่ยในส่วนของทางกรมการขนส่งทางรางเองเนี่ยนะครับก็จะได้ดำเนินการนะครับในการตรวจเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับสำหรับการที่จะเปิดใช้นะครับเปิดให้บริการเรื่องของรถไฟทางคู่นะครับลพบุรีนครสวรรค์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้ใช้บริการโดยเต็มระบบอย่างสมบูรณ์ในเดือนตุลาคมนี้ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับของกรมการขนส่งทางรางนะครับในการดำเนินการดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการประสานงานร่วมกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้รับจ้างนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานเนี่ยแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนนะครับเมื่อระบบเปิดใช้งานครบถ้วนเนี่ยก็จะช่วย ลดเวลานะครับในการเดินทางของประชาชนแล้วก็เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางรางไปยังพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของกรมการขนส่งทางรางนะครับในการกำกับติดตามและก็ส่งเสริมการให้บริการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาระบบรางของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพครับเอาไปต่อกันที่ทางกรมทางหลวงชนบทนะครับโดยนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้เปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำโดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า70%เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเทพื้นสะพานช่วงกลางและช่วงท้ายงานถนนลงหินคลุกนะครับแล้วก็งานก่อสร้างกำแพงกันดินก็คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้เนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็อีกไม่นานแล้วนะครับเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับความสะดวกประหยัดเวลาในการเดินทางนะครับแล้วก็ช่วยร่นระยะทางได้ถึง25 กิโลเมตรทำให้การคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างตำบลกลางและก็ตำบลตบหูเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและก็ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับสอดรับกับนโยบายของทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งให้มีความครอบคลุมเชื่อมโยงโครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามลำโดมนั้นเนี่ยมีระยะทางรวม 2.76 กิโลเมตรนะครับจุดเริ่มต้นตั้งแต่กิโลเมตรที่0บวก000ถึงกิโลเมตรที่2บวก756โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด2ช่องจราจรผิวจราจรกว้าง9เมตรความยาวสะพาน130เมตรแล้วก็มีการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมทั้ง2ฝั่งด้วยผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตนะครับใช้งบประมาณทั้งสิ้น59.13 ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ครับทางกรมทางหลวงชนบทยังได้มีการกำชับให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติตามหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างเนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทก็มีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครั้งที่2นะครับระหว่างทางกรมทางหลวงชนบทผู้รับจ้างแล้วก็ผู้แทนประชาชนในพื้นที่โดยจะมีการรายงานผลการดำเนินงานขั้นตอนการก่อสร้างพร้อมทั้งการตอบข้อซักถามรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนประชาชนและก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและก็คาดว่านะครับเรื่องของการจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่2เนี่ยนะครับจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการและก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดด้วยนะครับนี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในช่วงของคมนาคมขนส่งสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามเรื่องของข่าวต่างประเทศกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำงานของโดนัลด์ทรัมป์นะครับวันนี้ในฐานะนะครับคนที่บอกว่าแหมเป็นนักสร้างสันติภาพนะครับก็ได้มีการประกาศนะครับว่าทางกลุ่มฮามาสได้ยอมรับแผนปลดอาวุธในฉนวนกาซาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสันติภาพนะครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขให้อิสราเอลเนี่ยถอนทหารออกจากพื้นที่อย่างเป็นขั้นตอนด้วยแต่ว่าอิสราเอลเองยังไม่ได้แสดงท่าทีตอบรับในเรื่องดังกล่าวนี้อ้าวแล้วมันจะเป็นยังไงต่อล่ะเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตพุ่งไปที่34รายแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันแล้วก็กลับมาติดตามส่งข่าวรอบโลกในช่วงต่อไปกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

การขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืนคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทัน

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

ส่องข่าวรอบโลกกลุ่มฮามาสประกาศยอมรับแผนปลดอาวุธทั้งหมดในฉนวนกาซาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสันติภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระยะที่2ของแผนหยุดยิงแล้วก็ฟื้นฟูฉนวนกาซาโดยมีเงื่อนไขให้อิสราเอลเนี่ยถอนทหารออกจากพื้นที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าอิสราเอล

0: ยังไม่ได้แสดงท่าทีตอบรับและก็ระบุว่าแก้ไขบางส่วนเนี่ยยังไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของทางฝ่ายอิสราเอลนั่นเองนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพหรือว่า Board of Peace นะครับได้บรรลุข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสและก็กลุ่มติดอาวุธอื่นๆในฉนวนกาซาเพื่อให้มีการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของแผนสันติภาพกาซาที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสเปิดเผยกับทางสำนักข่าว BBC บอกว่ากลุ่มฮามาสเห็นชอบต่อแผนปลดอาวุธทั้งหมดในกาซาแล้วก็จะออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ขณะที่คณะกรรมการสันติภาพระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลจากการเจรจาอย่างเข้มข้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาขณะนี้เนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติจริงนะครับข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระยะที่2ของแผนหยุดยิงในฉนวนกาซาที่สหรัฐเป็นคนกลางโดยมีองค์ประกอบสำคัญก็คือการปลดอาวุธของฮามาสการถอนกำลังทหารอิสราเอลออกจากกาซาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสงครามนะครับโดยทรัมป์ระบุผ่านทวิตโซเชียลบอกว่าเมื่อกระบวนการปลดอาวุธเสร็จสิ้นอิสราเอลจะถอนทหารออกจากกาซาและกองกำลังรักษาเสถียรภาพระหว่างประเทศจะร่วมกับตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่ในการดูแลความมั่นคงของพื้นที่เพื่อให้กาซาเนี่ยปลอดภัยทั้งต่อประชาชนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาได้มีการเปิดเผยว่าอาวุธหนักที่เหลือของฮามาสเนี่ยจะถูกจัดเก็บและก็ตรวจสอบภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายปาเลสไตน์โดยกลุ่มติดอาวุธขนาดเล็กจะเป็นฝ่ายปลดอาวุธก่อนจากนั้นเนี่ยฮามาสก็จะทยอยยุบโครงสร้างทางทหารรวมถึงอุโมงค์คลังอาวุธและก็โรงงานผลิตอาวุธซึ่งเป็นกระบวนการที่คาดว่าจะต้องใช้เวลานานนะครับแผนดังกล่าวยังวางระบบตรวจสอบแบบไม่ไว้วางใจฝ่ายใดหรือว่าซีโร่ทรัสต์นะครับโดยทั้งฮามาสและอิสราเอลเนี่ยจะไม่สามารถก้าวสู่ขั้นตอนถัดไปได้หากอีกฝ่ายยังไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงครบถ้วนนะครับด้านเจ้าหน้าที่ของสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นว่าอิสราเอลจะปฏิบัติตามแผน20ข้อที่เคยเห็นชอบไว้ก่อนหน้านี้แต่หากอิสราเอลปฏิเสธการถอนกำลังทรัมป์ก็จะรู้สึกผิดหวังอย่างมากอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมีรายงานจากสื่ออิสราเอลว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่พอใจกับเงื่อนไขของข้อตกลงโดยยืนยันว่าการปลดอาวุธของฮามาสต้องครอบคลุมถึงการนำอาวุธทั้งหมดออกจากฉนวนกาซาและต้องทำให้พื้นที่ปลอดทหารอย่างสมบูรณ์ก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งก็คาดว่าในเร็วๆนี้เนี่ย ประเด็นด้วยว่าทางกรุงไคโรของอียิปต์เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของประเทศคนกลางซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐกาตาร์ตุรกีและก็อียิปต์เพื่อหารือรายละเอียดของระยะที่2ของข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็กระบวนการฟื้นฟูกาซานะครับสงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นหลังจากกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปี2023เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตในอิสราเอลราว 1,200 คนแล้วก็มีตัวประกัน251คนขณะที่ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 73,000 คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่อยู่ภายใต้การบริหารของฮามาสนะครับซึ่งองค์การสหประชาชาติระบุว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับความพยายามในการเป็นผู้นำในการสร้างสันติภาพในกาซาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วถ้าอิสราเอลไม่ยอมทำตามนั้นเนี่ยนะครับจะเดินกันยังไงต่อนะครับยังจะเอาอกเอาใจกันเหมือนที่ผ่านมาอีกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันไปนะครับใครกันเดียวกันนะครับจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางการจังหวัดคุมาโมโตะได้มีการแจ้งยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนะครับจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 นะครับเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น34รายจากก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งอยู่ที่25รายโดยมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย86คนจำนวนนี้เนี่ยมีผู้บาดเจ็บสาหัส6รายนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตติดอยู่ในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ2จุดก็คือห้างสรรพสินค้าอีออนนะครับที่เกิดระเบิด ที่เกิดเหตุระเบิดนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากแก๊สและก็โรงงานผลิตกระดาษของบริษัท Nippon Paper Industry นะครับที่เสียหายอย่างหนักความเสียหายรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าอีออนในเมืองคาชิมะซึ่งขณะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมีผู้คนหลายพันคนกำลังจับจ่ายใช้สอยอยู่ภายในแม้จะมีการอพยพลูกค้าราว 3,000 คนออกไปยังลานจอดรถก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดขึ้นในอาคารซึ่งยังมีพนักงานบางส่วนปฏิบัติงานอยู่นะครับจนถึงวันพฤหัสบดีเมื่อวานนี้30กรกฎาคมมียืนยันผู้เสียชีวิตที่ศูนย์การค้าแห่งนี้แล้ว7รายจากผู้ที่ถูกนำออกมาจากซากอาคารทั้งหมด12คนนะครับส่วนในพื้นที่ยัตสึจิโร่นะครับซึ่งปล่องควันของโรงงานบริษัทNippon Paper Industry พังถล่มเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้10คนแต่ว่ามีผู้เสียชีวิต8รายและก็ยังมีผู้สูญหายอีก1รายตามข้อมูลของทีมรับมือภัยพิบัติของจังหวัดคุมาโมโตะนะครับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวยังคงใช้ชีวิตอยู่ในห้องเรียนที่ดัดแปลงเป็นศูนย์พักพิงและภายในรถยนต์ของตนเองนะครับพร้อมทั้งมีการกักตุนน้ำและก็พยายามกลับมาใช้ชีวิตตามปกติท่ามกลางเวลาที่น้อยลงทุกทีในการค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้สูญหายบ้านเรือนเกือบ 19,000 หลังยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็มีประชาชนกว่า 9,000 คนพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงที่ตั้งขึ้นราว400แห่งนะครับด้านเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตั้งแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้นะครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยโรคลมแดดสำหรับพื้นที่คุมาโมโตะหลังอุณหภูมิเมื่อวานนี้นะครับพฤหัสบดีสูงกว่า33องศาเซลเซียสนะครับในเมืองฮิกาวะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดในจังหวัดคุมาโมโตะนะครับประชาชนจำนวนมากยังไม่มีน้ำประปาไฟฟ้าหรือไม่มีทั้งสองอย่างนะครับและคนอาศัยอยู่ในรถยนต์ที่จอดอยู่ตามสวนสาธารณะลานจอดรถหน้าที่ว่าการเมืองหรือว่าหน้าบ้านของตัวเองเจ้าหน้าที่บอกว่าจากบ้านเรือนประมาณ 4,500 หลังในเมืองเนี่ยมีมากกว่า800หลังที่ได้รับความเสียหายหรือพังถล่มลงมานะครับทางด้านของซาเนะเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นก็บอกว่ารัฐบาลจะเป็นผู้นำในการประสานงานความพยายามกู้ภัยของทุกหน่วยงานขณะนี้เนี่ยการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าก๊าซและก็น้ำประปาในพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งการจัดหาน้ำสะอาดให้ประชาชนถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญนะครับโดยนายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นเนี่ยยังได้บอกด้วยว่าความต้องการของประชาชนในพื้นที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาเพื่อคลายความวิตกกังวลของประชาชนนะครับก็จะดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นนะครับก็ยังคงโอ้ใจช่วยนะครับในส่วนของผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะครับขณะเดียวกันเรื่องของภัยทางธรรมชาติเนี่ยนะครับ บรรดาครับในหลายประเทศเนี่ยนะครับก็พบว่ามีปัญหานะครับในเรื่องของการประสบภัยจากธรรมชาติกันก็ช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าฉี่ยิบกันเลยทีเดียวนะครับ ก็อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีปัญหาทั้งเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับเรื่องของพายุนะครับที่ถล่มเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิสแล้วครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันอังคารถัดไปขอญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเรา พราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่ 1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่า3%ต่อปีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
3: นางสาวชยวดีชยานันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยคอนผลกระทบได้บางส่วน
4: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1แล้ว3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
3: สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดือนสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพลังงานเป็นสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสารพมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาทิปาโลรายงาน
1: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
5: นายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมไฮเวย์คาร์บอนซิงค์โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่และเดินหน้าติดตั้งโซลารูฟท็อปสร้างพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนำร่องพลาวโมเดลแก้ไขปัญหามลพิษคืนป่าต้นน้ำกรมทางหลวงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ในการตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการณ์ว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
6: แล้วก็เรามีพื้นที่ทั้งพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ตามทางแยกตามระดับต่างๆพื้นที่นอกเขตทางเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์คาร์บอนซิงก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์คาร์บอนซิงค์นี่แหละครับ
5: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำแรงงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี
7: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่น ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
5: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอสและคลอไพริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
8: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอสและคลอไพริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
9: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอสรวมถึงคลอไพริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
8: ด้านนายรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตราย ย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทย TG649ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:00 น.สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website กบข. www.gpf.or.th และInvestment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำบริเวณท่าเรือรามีต้าใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัดบุรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเมืองเควต้าเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเหมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 นาที
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
15: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
16: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
15: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
16: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
4: ก่อนไลฟ์เนี่ยนั่งคุยกับแบงค์อยู่ประมาณเกือบ10นาทีนั่งดกกันเรื่องอะไรนะเมื่อกี้ไออินฟาติโนอ่ะ
5: ฟีฟ่า
4: ใช่ฟีฟ่ากระแสแรงมากผมไม่รู้ว่าพี่ๆติดตามกันไหมได้อ่านข่าวนี้กันไหม
5: ที่เขาจะแบนใช่ไหม
4: ย
5: ุโรปยูฟ่า
4: ที่เขาจะขู่จะบอยคอร์ดอ่ะ
5: ครับ
4: เ
5: รื่องนั่นแหละเรื่องเงินทองเรื่องการเขาเรียกอะไรจะเอาเขาเรียกอะไรอีกภาคเขาเรียกประมาณไง
4: ภาคนักลงทุน
5: เออภาคนักลงทุนมามีเอี่ยวกับเขาเรียกอะไรทางอนุรักษ์นิยมหรือว่าแบบพวกนี่แหละยุโรปเนี่ยเขามองว่ามันคือเขาเรียกอะไรเสน่ห์ของอะไรฟุตบอลเนี่ยมันจะหายไปมันจะถูกกลืนไปกับเนี่ยด้วยทุนนิยมด้วยอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: เขาก็เกิดการเกิดข่าวมาแล้วก็การแถลงข่าวว่ายูฟ่าพร้อมจะแบนไม่ลงเล่นเวิลด์คัพนะฮะก็เดี๋ยวติดตามต่อนะฮะว่าจะเป็นยังไง
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นข่าวของฟีฟ่าเนี่ยมันผูกโยงกันมาเนาะถูกไหม
5: ใช
4: ่ตั้งแต่หลังจบฟุตบอลโลกภาพที่เราเห็นในเวิลด์คัพอ่ะกับการที่ถูกประชาชนแฟนบอลใช่ไหมตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะดูจะเข้าข้างอาร์เจนตินาหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดอาร์เจนเข้าชิงยอดชมเกมอ่ะใช่ไห
5: ม
4: ยอดการเข้าชมกระแสมันจะมาเงินมันจะได้รวมไปถึงเรื่องของการจัดโชว์ต่างๆกับอเมริกาเงี้ยกับสหรัฐอย่างเงี้ยนัดชิงบอลโลกอ่ะช่วงพักครึ่งรวมไปถึงใบแดงของบาโลกุลที่มีแปะไว้ก่อนอ่ะ มีแปะไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวรอลงอาญาละกันก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละใช่ไหมพอจบบอลโลกอ่ะก็มีประเด็นกระแสตามมาตั้งแต่เรื่องตั้งคณะกรรมการสอบใช่ไหมที่แบบอาร์เจนตินาไปวางมวยอ่ะวางมวยกับสเปนมันก็ผูกกันมาเรื่อยมันก็มีการรายงานมาเรื่อยนะครับและล่าสุดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฟีฟ่าก็มาออกนะเขาเรียกว่าแผนการมาออกแผนการที่จะหาเงินเข้าตัวเองเนาะว่าจะไปตั้งเป็นบริษัทใช่ไหม โดยที่ให้นักลงทุนมาถือหุ้นส่วนน้อยไม่เกิน 20% อะไรอย่างเงี้ยสุดท้าย สมาชิกสมาคมทางยูฟ่าเนี่ยก็ออกมาบอยคอตนะว่าไม่เห็นด้วย ใช่ไหม คอนคาเคฟอีก41ชาติก็ออกมาไม่เห็นด้วยAFC ของเรานะครับไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่พอใจเหมือนกันบอกว่ายอมรับไม่ได้แต่ก็ยังไม่ได้ออกมาบอยคอตเหมือนกับทางยูฟ่านะสุดท้ายเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันมีถึงขนาดว่าเรียกร้องให้อินฟานติโน่เนี่ยลาออกด้วยนะ
5: แต่ยังอยู่นะยังไม่ได้ประกาศอะไร
4: ใช่
5: ไม่ได้ลาออกหรืออะไร
4: ก็มีการถกเถียงกันนั่นแหละนะครับ
5: ช่วงทำนองดูท่าทางอะไรสืบเกียร์ยาของอันนี้แหละอินฟานติโน่หรืออะไรเงี้ยแต่อะไรตั้งแต่วางเบอร์คัพแล้วก็หลายๆครั้งที่ผ่านมามันก็ค
4: ่
5: อนข้างที่จะมันชี้นำไปทางนั้นนะให้เราคิดได
4: ้รอบที่แล้วอ่ะเวิร์คัพอ่ะก็กาตาร์ถูกไหม
5: ใช่ก็นั่นแหละ
4: ใช่ไหม ที่โดนหนักอยู่เหมือนกันนะกับอินฟานติโน่อ่ะมารอบเนี้ยมาที่สหรัฐขออภัยเม็กซิโกสหรัฐแล้วก็แคนาดาแต่ว่าหลักๆเนี่ยโฟกัสมันไปอยู่ที่สหรัฐเนาะกับทรัมป์อย่างเงี้ยเออมันก็เห็นภาพชัดเจนนะครับมันก็ผูกต่อกันมาเนาะนี่ก็คือเรื่องใหญ่ๆเรื่องหลักๆนะครับเราอาจจะไม่ได้ลงลึกในประเด็นนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็หยิบมาชวนพี่ๆทุกคนคุยกันนะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันที่ดูแลคิกออฟโดยตลอดนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษก็คือออนไลน์ทาง FM 97ด้วยอยู่กันไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามพวกเราฝากกดหน่อยนะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับพี่ๆทางวิทยุเนี่ยอยากเข้ามาดูไลฟ์สดพวกเราก็เสิร์ชในช่องแดงได้นะครับ
5: ครับ
4: เออช่องแดงkick off ภาษาไทยเจอเลยนะหรือว่าเป็นเด็ก P Talk ก็ได้นะจะเจอพวกเรานะครับบาโคล่ามีใจกับลิเวอร์พูลเตรียมยื่นทางการแล้วครับนี้ก็มีใจครับเห็นไปกดไลค์โพสต์ของโซโบสไลเนาะที่ต่อสัญญาบาโคล่ากดไลค์ด้วยนะก็ชัดเจนแหละว่าจะมาก็คงมาลิเวอร์พูลแหละนะครับ
5: โอ้ค่าตัวนี่ระดับแบบ140ล้านเลยปอนด์ใช่มั้ยที่ผมเห็นนะ
4: ค่าตัวผมว่ามันยังไม่นิ่งนะมันก็ยังมีการรายงานอยู่อ่ะแต่มันยังไม่นิ่งอ่ะเดี๋ยวรอให้มันชัดเจนทีเดียวดีกว่า
5: ได
4: ้ค่าตัวของบาโคล่านะครับรอมันชัดเจนดีกว่านะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับเนี่ยพี่ปฏิพัฒน์สวัสดีนะครับพี่จ่าเอนะสวัสดีครับพี่พีชีเฮียหนวดมาแล้วของแมนยูนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องปีศาจแดงของเรากันหน่อยวันพรุ่งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงทำการแข่งขัน Snapdragon Cup กับ
5: ตราหมี
4: แอตเลติโกมาดริดทีมตราหมีเวลา2ทุ่มนะครับเวลาบ้านเรานะ2ทุ่มก็สามารถดูได้ทาง MUTV นะครับ
5: ครับ
4: Subscribe กันด้วยใครที่สนใจก็ไม่แพงนะครับ MUTV นะดูเท่าไหร่199มั้ง200บาทดูได้ทั้งปีนะครับผมว่าคุ้มนะ200บาทที่ดูพรีซีซั่นทุกเกมแถมแบบช่วงเบื่อๆเปิด MUTV ค้างไว้ก็ได้ได้ดูแบบ
5: มันจะมีไฮไลท์
4: บอลเก่าๆไฮไลท์
5: เก่า
4: เผื่อเป็นฟูลแมตช์ด้วยฟูลแมตช์บอลเก่าๆให้เราได้ชื่นใจหน่อย
5: ครับ
4: ให้เราได้ชื่นใจหน่อย
5: ก็ไงไว้ความคืบหน้า
4: ความคืบหน้าล่าสุดนักฟุตบอล2คนมารายงานตัวแล้วนะครับจากเบลเยียมยูริเตเลมองยูริเตเลมันผ
5: ม
4: จะมองอย่างเดียวเลยยูริเตเลมันมารายงานตัวที่แคริงตันแล้วนะครับพร้อมกับเซนเนอร์ลัมเมนก็เดินทางมาสู่ทีมแล้วประเด็นคือในเกมของเบลเยียมอ่ะเกมล่าสุดที่แพ้สเปนไหมใช่ไหม
5: ที่ตกรอบ
4: เตลมองไม่ได้ลง
5: ครับ
4: เพราะว่ามีการบาดเจ็บนะครับส่วนลัมเมนได้ลงแทนกูตัวในช่วงหลังใช่ไหมแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าเตลมองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยจากสโมสรนะครับว่าหายหรือยังพร้อมลงไหมนะครับแต่ดูจากเรื่องของว่าการเดินรอยยิ้มมาเปิดตัวอะไรเงี้ยไม่น่ามีปัญหาหรอกมั้ง
5: ครับ
4: ใช่ไหมดูแบบดูพร้อมอ่ะ
5: ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ย
4: ดูพร้อมอ่ะดูมีรอยยิ้มพร้อมลงสนามมาให้ลงก็ลงอ่ะ
5: คร
4: ับ ก็เดินทางมาถึงแคริงตันแล้วนะครับหลังจากเสร็จภารกิจฟุตบอลโลกมีลุ้นด้วยนะมีลุ้นด้วยว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงจะได้ลงไหมอ่ะจะได้เห็นไหมอ่ะเตลมองคู่กับซันโตสอ่ะคู่นักเตะใหม
5: ่ก็อาจจะแต่ให้มั่นใจนะถ้าได้ลงก็ครึ่งเดียวหรืออะไรอย่างงี้หรือไม่ก็อ่ะสัก20นาทีอะไรเงี้ยเพราะว่าเพิ่งมาเข้าแคมป
4: ์
5: เพิ่งเข้ามา
4: ใช่เพิ่งเข้าแคมป์ร่างกายยังไม่มาเลย ถูกไหมยังไม่ได้ซ้อมฟูลเซสชั่นกับเพื่อนเลยเออเผลอๆนะพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นนั่งสำรองไม่ได้ลงด้วยอาจจะรอนัดหน้าอืมใช่ไหมพี่พูดก็บอกว่าเพิ่งมาซ้อมเองวันสองวันไม่น่าทันมั้งอาจจะต้องรอนัดหน้าม
5: ีคนมีคนแต่คนอื่นๆก็เหมือนเดิมนะชุดเดิมไม่มีใครเจ็บที่ลงเล่นไปแล้วก็ยังไม่มีใครไปหมายถึงว่าไม่มีใครไปคือในไลน์ของเซอร์ซีอ่ะยังอยู
4: ่โอ้โหไม่น่าไปด้วย เพราะว่าสุดท้ายยูเวนตุสได้มัวนี่ใช่ไหม
5: ได้มัวนี่แล้ว
4: เขาจะเอาเซอร์ซีไปทำไมอ่ะ
5: จบแล้ว
4: เราก็ไม่ต้องซื้อกองหน้าเพิ่มไงมีเซอร์ซีมาโชว์สกิลในทีมล็อกแบบดิจิตอลยิงอย่างเงี้ย
5: แต่นานทีหาไม่ยากสมมติจะทำไฮไลท์เซอร์ซีอย่างเงี้ยไม่ต้องตัดไม่ต้องเรียกอะไรตัดต่อไม่ยากตัดต่อไม่นานเพราะว่ามันมีไม่เยอะ
4: ครับ
5: นะนั่นแหละนั่นแหละถือเป็นกองหน้าที่ก็กึ่งเลยนะกึ่งเพลย์เมเกอร์ใช่ไหม
4: ครับ
5: ใช้ในยามที่ทีมต้องการแบบเวลาทีมขึ้นนำเนี้ยเวลาเราขึ้นนำอะไรเงี้ยเราก็ส่งเซอร์ซีมาเตาะบอล
4: ครับ
5: ครองบอลได้เนี้ยแต่เราจะมีโอกาสนั้นอีกครั้งก็ติดตามต
4: ่อนะก็มีภาพในการฝึกซ้อมที่คาริงตันมานะครับอันตรายเป็นดีก็มารายงานตัวแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับก็มากับอามัดเดียโลคือในสถานการณ์ของอันตรายเป็นดีในการย้ายออกก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรนะตัวเขาเองก็เหมือนกับเขาก็ตัวเขาเองไม่ได้ผลักดันให้ตัวเองย้ายด้วยแหละ
5: มาจนถึงป่านนี้ก็ยังอยู่
4: เออประเด็นคือผมมองว่าสโมสรน่ะทำงานช้าถ้าเกิดมองว่าจะขายไปยินดีนะผมก็มองว่าสโมสรทำงานช้าแต่ถ้าเกิดมองว่ายังจะเอาไปยินดีไว้อ่ะกลายเป็นว่าโกก็จะเต็มทีมแล้วนะถูกไหม
5: ดีที่สโมสรแค่ขึ้นมาชี้ขายแต่ไม่ได้ดอกเลขขายอ่ะ

0: เออเด็กใหม่ที่ซื้อมาแต่นั้นก็อาจจะซื้อมาเป็นชุดเยาวชนมั้งถูกไหมแต่ถ้าเก
1: ใช
0: ิด
1: ่
0: มองว่าผู้สัมประตูมี4 คน 5 คนอย่างเงี้ยเอออ่ะระดับวิเทคย้ายตีว่าวิเทคย้ายคอมมิตันน่ะจากมือ 3ก็จะเป็นมือ 4แล้วนะถูกไหม
1: เขาไม่ได้ลงอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่แตกต่างหรอกมือ 3 มือ 4อ่ะเออมัน
0: อ
1: ก
0: ื
1: ็
0: ม
1: พอๆน่ะเออแต่ปีที่แล้วไอ้บายินดีมือ 2เนี่ยก็ไม่ได้ลงเลยจนลาเมนขึ้นมา
0: ได้ลงช่วงลำเมนไงช่วงก่อนลำเมนมา
1: เออขึ้นก่อนลาเมนอ่ะพอลาเมนขึ้นมาก็ไม่ได้ลงเลย
0: ใช่
1: เออก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่สำคัญเนี่ยผมว่าก็ผู้รักษาประตูเบอร์ 2ก็คือสำรองอ่ะเวลามันเจ็บเวลาลำเมนเจ็บหรืออะไรเงี้ยก็พื้นที่เดียวอ่ะก็นั่นแหละไอ้ผมว่าคาร์ดาโลนอกนั้น
0: อ
1: ก
0: ื
1: ็
0: ม
1: อาจจะเป็นคู่เขาเรียกอะไรในเซสชันซ้อมเนี่ยอาจจะแบบเป็นคู่ซ้อมหรืออะไรเงี้ยก็แค่นั้นแหละแต่จร
0: อื
1: ิงๆ
0: ม
1: แล้วเป้าหมายคือเขาอยากขับออกอยู่แล้วไปยินดี
0: อือ
1: ยาก
0: ม
1: ขับออกอยากขับออกจากทีมมาโดยตลอดแต่ก็ขึ้นมาชี้ขายไว้แต่ก็ไม่มีใครซื้อนะฮะ
0: อ่ะมี
1: น
0: ภ
1: ั่น
0: า
1: แ
0: พ
1: หละ
0: ซ้อ
1: ก
0: ม
1: ็
0: ของอันเดรซันโตสนะ
1: เสืออยู่จนหมดสัญญาป่ะวะ
0: อืม
1: อืม
0: กลางตัวที่สามแมนยูไนเต็ดยังต้องรอสถานการณ์ของเยอรมนีว่ามาดริดจะพร้อมขายราคาเท่าไหร่กลางตัวที่สามผมว่าดูแบบถอดสมองเลยครับ
1: พอสมองเลย
0: ถอดสมองเลยอย่าไปจริงจังมากเพราะว่ามันต้องรอหลายอย่างอ่ะอย่างแรกคือมาดริดซื้อโรดรีถูกไหมมีข่าวว่ามาดริดจะต่อสัญญาวินิซิอุสนะครับอืมมาดริดซื้อโรดรีแล้วจะขายกองกลางคนไหนคามาเวงกาโชเมนี่ตัวโชเมนี่อ่ะเพิ่งต่อสัญญาไปเออหวยมันน่าจะออกที่คามาเวงกามากกว่าแล้วแมนยูจะซื้อมิดฟิลด์คนไหนนะครับโกเน่อาจจะไม่ซื้อก็ได้ใช่ไหมคามาเวงกาดูว่าราคาเท่าไหร่ค่าเหนื่อยแพงแล้วก็นักเตะอยากมาไหมคาร์ลอสเบริบาชื่อเนี้ยติดมาตลอดนะครับคาร์ลอสเบริบาเนี่ยอยู่ที่ว่าไบรตันจะขายเท่าไหร่ถ้าขายแพงกว่าที่แมนยูประเมินก็ไม่น่ามีทางเป็นไปได้อะแต่นักเตะเขาอยากมาอยู่แล้วนะครับดังนั้น
1: ครรับ
0: อผมว่ามิดฟิลด์ตัวที่สามรอไปเลยท้ายตลาดเผลอๆไปปิดตัวอื่นก่อนอะเผลอไปได้ลุอิสฮอก่อนหรือว่าไปได้นักเตะตำแหน่งอื่นก่อนอะไรเงี้ยอืม
1: คือไอชัวเมนี่เนี่ยที่ต่อสัญญาเนี่ยดูถ้าเราจะเอาจริงอ่ะโอ้โหคิดดูดิ
0: โอ้ราคาม
1: ั
0: พ
1: นเ
0: ุ
1: พิ่
0: ่
1: ง
0: ง
1: ต่อสั
0: พ
1: ญญ
0: ว
1: าไป
0: ด
1: แล้วมันจะเรียกสัญญาใหม่เนี่ยมั
0: เ
1: น
0: อ
1: จะเออ าโอ้โหโทนี่เท่าไหร่วะเนี่ย
0: ค่าเหนื่อยเท่าไหร่อ่ะใช่ไหม
1: เออใช่มัน
0: อ
1: เพิ
0: ื
1: ่งต่อ
0: ม
1: สัญญาไปเองอ่ะคุณอยากจะให้ผมไปอ่ะเนี่ยคุณจะให้ผมเท่าไหร่ดีกว่ามันคือคําตอบนี่เลยซึ่งก็ต้องมากกว่าแต่มากกว่ากี่เท่าอ่ะเออถ้ามันมากกว่าแค่นิดเดียวว่าผมจะไปทําไมผมเพิ่งต่อสัญญาเองถูกปะผม
0: ออ
1: ย
0: ื
1: ู่
0: ม
1: ต่อที่นี่ไม่ดีกว่าเสียเวลาเออถ้าให้แบบมากกว่านิดเดียวอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องมากกว่าเยอะอ่ะ
0: ใช่
1: ผมเอาจริงนะส่วนตัวผมเลิกฝันนี่แหละไอชัวเมนี่แล้ว
0: อื
1: เอ
0: ม
1: อ
0: เพราะว่าอย่าลืม
1: จริง
0: มันก็จะมีเรื่องของจำนวนรายชื่อนักเตะที่ลงทะเบียนในการลงเล่นลาลิก้าได้ถูกไหมดังนั้นมันก็ต้อง
1: อ่
0: มี
1: า
0: ที่ที่แบบคุณไม่ได้ไปอ่ะโอเคคุณมีสัญญาอยู่คุณจะอยู่อ่ะแต่คุณไม่ได้ส่งชื่อลงทะเบียนในการแข่งขันน่ะมันก็กลายเป็นว่าถ้ามองว่าโอเคไม่ต้องทำอะไรก็นอนนอนได้ตังค์อ่ะแต่มันประเด็นคือเรื่องของโอกาสในการเล่นของคุณอ่ะถูกไหมเส้นทางอาชีพทีมชาติเออมันก็ต้องมาเลือกกันแต่ทีนี้ผมก็มองว่าถ้าเกิดมูรินโญ่จะไม่หนีใครสักคนอ่ะถ้าเทียบระหว่างคาเมเวนก้ากับโชเมนี่อ่ะผมว่าคาเมเวนก้าน่าจะถูกขายออกมากกว่านะอืม
1: ตามสภาพ
0: ตามสภาพตามนั้นอ่ะใช่ว่าตามนั้นอ่ะ
1: ต
0: ต
1: า
0: าม ม
1: เข
0: คว
1: า
0: า
1: เ
0: ม
1: รียก
0: ส
1: ว่
0: ำ
1: า
0: คัญ
1: ตามลำดับขั้นในท
0: เ
1: ี
0: อ
1: ม
0: อตามความสำคัญในทีมนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นภาพอันเดอร์สันโตสในโชว์เซ็กซี่นะครับภาพซ้อมของยูไนเต็ดนะเออเราก็ได้เห็นนักเตะหลายๆคนนะครับกลับมาซ้อมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลงทำการแข่งขันกับเอเลติโกมาดริดนะครับเวลา20:00ในบ้านเรานะครับเออเนี่ยแบรนด์เอมบิโมนะครับไมเคิลคาริกลูกชอ
1: แล้ว
0: ก
1: เ
0: ็
1: ดอะลิกนี่ยังไงที่มีภาพใช่ไหมเดอะลิก
0: มีเดอะลิก

0: เดอะลิกนี่ไม่ธรรมดาเลย
1: ถ้าย
0: น
1: ย
0: ี่
1: ก
0: คือ
1: อย่างนี้แต่ว่าหลังเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่า
0: เรียบร้อย
1: ใช่ไห
0: ใ
1: ม
0: ช้งา
1: แส
0: น
1: ด
0: ได้
1: ง
0: แล้
1: ว
0: ว
1: ่า
0: คือผ
1: เป
0: ่
1: ็
0: าน ตัดมาแล้วพักฟื้นเรียบร้อย
1: ถ้าเดดลิฟต์นี่เขาหลังนี่สําคัญมากถ้าหล
0: ใ
1: ั
0: ช
1: ง
0: ่
1: บาดเจ็บนี่ใช้ไม่ได้ถ้าเดดลิฟต์
0: อันนี้คือออ
1: น
0: ก
1: ี่
0: ก
1: น่
0: ำ
1: า
0: ลัง
1: จะ
0: ที่มั
1: โ
0: น
1: อ
0: เป็
1: เค
0: นช่วงหลังเลยอ่ะถูกไหมเสริมความแข็งแกร่งเห็นภาพนี้แล้วก็ดีใจนะเอออ
1: ะ
0: อย่าง
1: ก็
0: น้อยอ่ะ
1: อย่างน้อยก็ยังแข็งแรงไว้เตะปี๊บได้อยู่เดลิกนะ
0: คือสำหรับผมอ่ะคนอื่นจะมองว่าโลกสวยไงก็ได้นะแต่ผมมองว่าเดอริกข้อดีของเขาคือเขาไม่ได้หายไปทั้งฤดูกาลหมายถึงว่าซีซั่นที่แล้วไม่ได้เล่นเลยอ่ะเหมือนไทเลอร์มาลาเซียที่หายไปเลยอ่ะแต่ซีซั่นที่แล้วเขายังได้เล่นเล่นมาจนถึงช่วงปลายปีถูกไหมก่อนที่จะมีข่าวว่าอาเจ็บหน่อยๆอ่ะมันยังได้เล่นอยู่แล้วก็สุดท้ายเหมือนกับจะหายแล้วอ้าวเจ็บอีกจะหายแล้วเจ็บอีกมันเป็นเรื้อรังสุดท้ายก็เข้าผ่าตัดนะครับผ่าตัดเสร็จก็พักฟื้นเลยเรียบร้อยตอนนี้ก็กลับมาแล้วแม้ว่าจะยังไม่ได้ตามทีมไปลงซ้อมสนามหญ้าอะไรก็ตามนะครับแต่ก็มีภาพในการมาเล่นเวทเทรนนิ่งและเสริมความแข็งแกร่งและผมว่าก็อีกไม่นานน่าจะได้กลับมาแล้วก็ประเด็นคือพอมีภาพนี้หลุดเข้ามานะครับเรื่องข่าวดิวกองหลังของเราเงียบเลยนะเพราะก่อนหน้านี้นะ
1: ก็
0: มีข่าวว่
1: ส
0: า
1: ถานการณ์อาจจะดีขึ้นไหม
0: ต้องซื้อใช่นะครับสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้ากลับมาก็พี่แม็กก็ไม่ได้ยืนเดี่ยวแล้วนะมีเดลิกมีลิซันโดใช่ไหม
1: นะฮะ
0: ดีขึ้นดีขึ้นนะครับ
1: พี
0: สถ
1: ท
0: าน
1: ี
0: การ
1: ว
0: ณ์
1: ่
0: ข
1: า
0: องเด
1: พ
0: ล
1: อ
0: ิกนะ
1: โรงพยาบาลล่าวิถีทำไมบัตรทองอยู่ที่นู่นนะทำไมต้องล่าวิถีนะ
0: ถ้าไม่เอากางอีกตัวหรือว่าจะเอาอูกาเต้ผมว่าประเด็นคือถ้าจะซื้อกลางอีกตัวแล้วไม่ได้ในสเปคหรือว่าไม่ได้ในราคาที่คิดไว้อ่ะผมว่าแมนยูคงไม่เอาครับคงจะไปใช้เมสันเมาส์ไปเสี่ยงใช้เมสันเมาส์อะไรอย่างเงี้ยแมนก็ดันอันเดรซันโตสให้เป็นตัวหลักเลยตัวหลักในการเล่นเล่นตัวหลังหน้ากองหลังอ่ะเพราะจริงตอนที่มีข่าวว่าอันเดรซันโตสย้ายมามันก็มีเงื่อนไขที่ว่าอะไรเขาอันเดรซันโตสย้ายมาแมนยูเพราะว่าหนึ่งในเรื่องที่ย้ายมาคือเรื่องของโอกาสในการลงสนามเหมือนกับการันตีโอกาสในการลงสนามอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ผมว่าก็น่าจะเป็นมูฟที่เขาคิดแล้วอ่ะว่าถ้านักเตะจะพัฒนาจะเดเวล็อปขึ้นมาได้มันก็ต้องมีเวลาลงสนามดังนั้นตำแหน่งในการเล่นตัวรับอ่ะเผลอๆเราจะเห็นอันเดรซันโตสนะยืนประกบคู่กับคอบบี้เมนูยูริติลมองเมสันเมาส์อะไรเงี้ยใช่ไหมที่คอยสลับหมุนเวียนกันมาเราอาจจะเห็นแบบนั้นก็ได้
1: ไม่ดูทรงแล้วเป็นไงพี่จากที่เห็น
0: ดีนะ
1: ในช่วงซีซั่น
0: ผมรู้สึกว่าร่างกายเขาดี
1: รูปร่างไงรูปร่าง
0: รูปร่างดี
1: ตัวใหญ่ไหมดูแบบ
0: รูปร่างดี
1: ดูเป็นแบบถ้าเป็นเรื่องการประทะไงพอได้นะ
0: สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเรื่องของการนอกจากการเข้าปะทะคือการอินเตอร์เซปต์เราจะเห็นเขา
1: เก
0: ดัก
1: ม
0: บอล
1: ก
0: อ
1: ั
0: ะ
1: นอ่า
0: ดักบอลในจังหวะที่คู่แข่งส่งเขาจะไปอยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องเสมออะอาจจะไม่
1: อืม
0: ทุกครั้งนะแต่บ่อยครั้งจะทำได้แล้วก็นอกจากที่การอินเตอร์เซปต์บอลดีแล้วอะยังจ่ายบอลดีด้วยตอนแรกอะตอนแรกเลยที่มีข่าวจะย้ายมาหาเราอะเราก็คิดว่าโอเคเขาจะเป็นแบบอาแปะเว้ยได้บอลเสร็จแล้วก็แปะซ้ายแปะขวาเล่นแบบบอลง่ายๆอ่ะอารมณ์แบบอูกาเต้อ่ะแต่กลายเป็นว่าพอมาดูในเกมสองเกมที่ผ่านมาที่เป็นปรีซีซั่นนะครับไอ้นี่จ่ายบอลขึ้นหน้าเว้ย
1: อืม
0: จ่ายบอลทะลุลายเว้ยแม้ว่าจะมีจังหวะพลาดบ้างในเกมเรกแฮมเกมแรกอะไรเงี้ยที่จะล็อกจะเล่นยากอ่ะแล้วโดนฉกบอลอ่ะโอเคมันเกมแรกๆอ่ะแต่พอเกม
1: อื
0: หลัง
1: ม
0: มาดีเว้ยอินเตอร์เซปบอลดีจ่ายบอลฉลาดแล้วก็ผมมองว่าตัวเขาอ่ะเป็นมิดฟิลด์ที่เป็นสมัยใหม่อ่ะเป็นอรรถประโยชน์อ่ะจะเล
1: อ
0: ่นเป็นตัวรับ าจจะไม่ใช่รับจ๋าแต่เป็นรับที่ออกบอลได้รับที่อินเตอร์เซปบอลดีแล้วก็มีคนที่คอยเล่นร่วมกันอ่ะมันกลายเป็นว่าคุณจะติดอาวุธให้กับมิดฟิลด์ได้เยอะขึ้นอ่ะไม่ใช่แค่เหมือนอูกาเต้ที่แบบออกกูรอตัดบอลและแปะอย่างเดียวอ่ะมันเสียโอกาสอ่ะเพราะว่าอย่าลืมบอลพรีเมียร์ลีกมันเร็วมากนะครับคุณตัดบอลได้ทีมที่เขาเสียบอลเขาวิ่งลงไปรับแล้วอ่ะคุณยังต้องมาแปะบอลเพื่อรอนักเตะที่สร้างโอกาสมองกว่าจะสร้างโอกาสอ่ะเสียเวลาเสียจังหวะเออเผลอๆถ้าไม่ได้ใครเข้ามาในมิดฟิลด์ตัว3ผมว่าอันเดรซานโตสคือคนนั้นแล้วแหละจบแล้วเออเราจะเห็นว่าปิดจบแล้วแล้วแมนยูก็ประหยัดเงินไปเลยใช่ไหมเพราะว่าไอ้คนที่มาเล่นร่วมกันที่เราเห็นฮะเมสันเมาส์ลงมาได้แล้วแล้วคาดิชใช้2เกมแล้วนะ2เกมในพรีซีซั่นนะแล้วก็2แล้วก็ช่วงท้ายฤดูกาลอ่ะ2เกมถ้าจำไม่ผิดซันเดอร์แลนด์กับไบรตันอ่ะก็ใช้ตำแหน่งนี้เหมือนกัน
1: ผมว่าอย่างงี้ถ้าหมายถึงว่าเวลาที่เหลือเนี่ยไม่ได้ใครก็ตามนั้นแต่ถ้าเวลาที่เหลือก็ยังทำงานไป
0: อย่าง
1: ฟ
0: ิ
1: ลกลางๆก็พยายามหาให้มันแบบเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่รู้อนาคตไงว่าแบบมันไม่รู้ว่าเขาจะเจ็บหรือเปล่าหรือว่าใครจะเจ็บเงี้ยตัวหมุนเวียนมันก็เข้าใจแหละก็พอบางทีอาจจะมีแจ็คเชื่ออะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเป้าหมายคือแข่งหลายรายการเนี้ยอาจจะต้องตัวหลัก
0: อ
1: ีกสักทีหรือเปล่าหรือเงี้ยหรือถ้าไม่ทันจริงๆอ่ะในตลาดหน้าหนาวเนี้ยก็ไปลุ้นต่อได้
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันยังมีเวลาอยู่ผมก็เชียร์ให้เขายังหากองกลางอยู่นะจะได้แบบเขาเรียกชัวร์ๆนะ
0: คุณ FRT นะครับบอกว่าเมาส์คู่เมนูซันโตสคู่เมนูซันโตสคู่ยูริซันโตสคู่เมาส์หมุนเวียนได้ดีครับถ้าไม่ซื้อเพิ่มครับแล้วก็อย่าลืมว่ายูริเตลมองในช่วงที่อยู่วิลล่าช่วงที่ไอ้พวกมิดฟิลด์ตัวรับเขาเจ็บอะเตลมันก็มาเล่นในตำแหน่งนี้ได้นะถูกไหมมาเล่นในตำแหน่งเกมรับได้ด้วยแต่ว่าอาจจะต้องแบบทำงานกันมากขึ้นนะครับสงสัยว่าเมาส์ตัวหลักแต่ผมว่าไม่เกิน3นัดเจ็บรอดูครับลูกชออ่ะเรายังเซอร์ไพรส์เลยซีซั่นที่แล้วอ่ะ38เกมอ่ะในลีกตัวจริงหมดอ่ะใช่ไหมรอดูเพราะว่าพอเปลี่ยนจากมาเป็นทีมของคาริกอ่ะเรื่องของการซ้อมเซสชั่นการซ้อมอะไรเงี้ยคาริกเหมือนกับลดใช่ไหมลดจำนวนลงอะไรเงี้ยเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปน่าจะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเรื่องการบาดเจ็บนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันวันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคักประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกด้วยวันที่30กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับมาก่อนจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับมาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับมาก่อนเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับมาก่อนแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับ2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณห้องประชุมสำนักพระราชวัง1พระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารและนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างยุคลจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนุพัปปดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเวลา 20:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสนับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและพิธีเผาเครื่องกระดาษณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
2: ที่เบิงบาโดตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาสืบสานและต่อยอดและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบาโดและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขยายแหล่งอาหารของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: วันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำอย่างประโยชน์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยนายสาธิตแก้วสนานกล่าวว่าชื่นชอบเนื้อหาของนิทรรศการที่ทำให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของคูคลองให้อยู่คู่วิถีของคนไทย
4: งานนี้จัดเพื่อในหลวงของเราได้รู้ว่าเวลาท่านทรงงานมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสายน้ำพยายามฟื้นฟูจากที่คลองดำๆตอนนี้เริ่มเห็นน้ำที่มันมีสีไม่ดำไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคือไม่ได้สำเร็จแค่ปีเดียวมันเป็น10ปีก็อยากให้มาดู
3: ทางนี้บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณเวทีการแสดงจุดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิภาคต่างๆพื้นที่ประดับไฟริมสองฝั่งคลองและบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างที่มีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากโดยงานจะจัดไปจนถึงเวลา 21:30 นของวันนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับหนังสือดังกล่าวมีความยาว150หน้าแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนได้แก่พระราชประวัติพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนราธิวาสภายใต้หัวข้อหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีและคาลวาลัยเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนพร้อมด้วยนายเฟอร์นันโดกรัมเดมาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปยังด่านชายแดนทาราฮาที่เมืองซูเอต้าดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองซูเอต้า ทั้งนี้ทางการสเปนส่งทหารและตำรวจรวมกว่า160นายพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนและหน่วยประดาน้ำไปยังเมืองเซลตาเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังผู้อพยพผิดกฎหมายพยายามเข้าพื้นที่ขณะที่อิตาลีเรียกร้องให้ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นของสเปนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางการสเปนต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำกรุงมาดริดเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยเรือลำแรกอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ280กิโลเมตรและอีกลำอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกล้วยไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวันประมาณ79กิโลเมตรพร้อมยืนยันว่าไต้หวันจะเฝ้าระวังเรือของ CCG อย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งการลาดตระเวนเหล่านี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวด้านนายเจียงเลี่ยโฆษกของ CCG กล่าวว่าจีนยังคงยกระดับการลาดตระเวนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำเขตอำนาจของจีนและปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างแน่วแน่ต่อไปสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมผลไม้และผักแห่งเวียดนามที่ระบุว่ามูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้อยู่ที่กว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 157,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ38เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นร้อยละ13จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้ารายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ปีนี้อยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 334,500 ล้านบาทโดยมีผักและผลไม้ที่ส่งออกที่สำคัญได้แก่ทุเรียนแก้วมังกรกล้วยและมะม่วงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4หน้าศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขจากไทยเอาชนะชิโอริอิสึกะจากญี่ปุ่นไป 2-0 เซต 7-5 และ 6-0 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2พร้อมทำคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิดวรัตน์ยังได้ถ้วยแชมป์ใบที่2จากประเภทหญิงคู่ร่วมกับจันทรรัตน์ธารานิสรช่วยกันหวดเอาชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจื่อโยเหลียงจากฮ่องกงในรอบชิงชนะเลิศไป 2-0 เซต 6-4 และ 6-2ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศของไทยพ่ายให้กับเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 7-5 3-6 และ 5-7 ได้รองแชมป์รับ133คะแนนส่วนประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียเอาชนะอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศกับก้องภพแซ่ลิ้ม 2-1 เซต 6-4 และ 2-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 12-10 ได้ครองแชมป์ชายคู่สนามที่4ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ติดตามได้จากรายงาน
9: สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาร์ฟแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาร์ฟเวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุดสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันปูริมพัสสอนการรายงาน
8: การแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โดมฟุตซอลสนามกีฬาพระรามเมศวรจังหวัดลพบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภททีม5คนคลาสสิกทีมจังหวัดระยองทีม B ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานไปครองได้สำเร็จโดยมีทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าอันดับ2ส่วนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม B คว้าอันดับ3ทั้งนี้ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด8อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาสายกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ประดับเพชรประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4และรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4อย่างเป็นทางการพร้อมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทั้งนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น32ทีมที่ผ่านการชิงชัยจาก70ทีมใน5โซนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทในวันที่3ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ทีมที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570อีกด้วยภาณิชคาดนาครายงาน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
11: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
13: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
1: ลายการถนนนักสู้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0859430398รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาแล้วนะฮะได้เวลาอันสมควรแล้วสำหรับรายการถนนนักสู้ในคลื่นวิทยุ FM 97วันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับกับบุคคลที่เรียกได้ว่าที่สุดแห่งปีนะฮะคนคนนี้คุณอุมีความภาคภูมิใจมากนะครับขอคิวมาหลายเดือนมากวันนี้แหละนะหายคิดถึงแล้วได้เจอตัวจริงขออนุญาตให้เขานั้นแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับผมชินวุฒิสิริสัมพันธ์เป็นนายกสมาคมครูมวยไทยแล้วก็ประธานองค์กรมวยไทยโลกกับสหพันธ์มวยโบราณโลกครับ
0: ครับอาจารย์ชินวุฒินะขอเรียกสั้นๆว่าครูวุฒินะครับคนคนนี้นะครับแหมจุดใต้ตำตอจริงๆคุณนุเคยเชิญมาสเตอร์เอกับมาสเตอร์โอนะฮะที่มาออกรายการที่นี่เขาเคยไปสอนมวยที่แมนเชสเตอร์เป็นรุ่นหลังส่วนรุ่นแรกนี่คือรุ่นนี้นะอาจารย์วูดดี้นะครับสอบถามวันนี้ต้องขออนุญาตสอบถามตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กเลยนะอาจารย์นะเบื้องต้นอาจารย์วูดดี้เป็นคนจังหวัดอะไร
1: ผมเกิดที่กรุงเทพนี่แหละ
0: คนกรุงเทพ
1: เป็นคนที่เริ่มต้นไม่ได้เป็นนักมวยมาก่อนไม่ได้เป็นผมได้คุณลุงเนี่ยผมมีเป็นเจ้าของอู่รถร่วมใจมอเตอร
0: ์
1: แล้วตอนมีนักไอ้พวกคนงานก็ทำงานกันตอนเย็นก็ซ้อมมวยผมก็ได้ตรงนั้นก็เลยได้ไปดูเขาซ้อมมวยแล้วไปฝึกกับเขาก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นตรงนี้ว่าเราไม่คนเราเลือกเกิดไม่ได้นะเพราะว
0: ่
1: าบางคนก็เกิดมาเป็นทูตเป็นนักมวยเพื่อหาเลี้ยงตัวเองกับครอบครัวของผมก็ยังช่วยที่โชคดีหน่อยว่าเราครอบครัวที่ยังพอหากินพอมีพอกินก็ให้ซ้อมได้แต่ไม่ได้ให้กระจก
0: ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับในชีวิตเนี่ยแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันอาจารย์วูดดี้เริ่มจากครอบครัวเนี่ยทำอู่รถนะแต่ว่าข้อดีคือว่าคนที่ทำงานด้วยเนี่ยเขาเป็นนักมวยเป็นอดีตนักมวยเพราะฉะนั้นเวลาว่างก็เลยมาซ้อมมวยเราเป็นคนที่ชื่นชอบในส่วนกีฬาการต่อสู้อยู่แล้วเราก็เลยซ้อมมวยไปกับเขาด้วยอาจารย์มีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
1: ทั้งหมด5คนครับ
0: 5คนประกอบไปด้วยคนแรกใคร
1: คนแรกพี่สาว
0: แล้วก
1: ็พวกผม
0: เขาเป็นคนที่2
1: คน2แล้วก็มีน้องชายอีก3คน
0: ครับผมก็เรียกได้ว่าลูกสาวเพียงคนเดียวคนโตเลยที่เหลือเป็น4หนุ่ม
1: ครับ
0: ในจังหวะช่วงชีวิตในวัยเด็กๆครอบครัวพี่น้องนี่สนิทกันมากมายมั้ย
1: ก็สนิทมากครับก็เราดูแลซึ่งกันและกันแต่ผมสมมุติเป็นคนเด็กที่กำลังขึ้นมาตอนที่ชอบผจญภัยชอบดังตัวเนี่ย
0: ตามสมัยผู้ชายนะชอบรถโผล่สักหน่อยที่สำคัญมีอีก4หน่อที่อยู่ในแก๊งเพราะฉะนั้นมันก็เลยเต็มที่เลยนะพี่สาวก็คนโตก็คงจะไม่ยุ่งกับเราน ะ
1: เร
0: ียนหนังสือแล้วอาจารย์เรียนหนังสือที่ไหน
1: ผมเรียนที่ลาซานแล้วก็ไปโตก็ไปอยู่ไปเป็นเรียนที่เทคนิคสุดประการ
0: เ
1: ป็นช่างกลช่างยนต
0: ์อ๋อเป็นเด็กช่างสิอย่างนี้อ๋อเหมาะกันเลยคุณพ่อทำอู่รถแล้วก็เป็นช่างยนต์นะทีนี้จุดเปลี่ยนในชีวิตล่ะอาจารย์ก่อนที่วันนี้คุณนุจะมาสัมภาษณ์อาจารย์คุณนุได้คุยกับอาจารย์วูดดี้ว่าในยุคนึงสมัยนึงที่การเมืองไม่ค่อยมั่นคงเหมือนตอนนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างตอนนี้จุดเริ่มจากชีวิตตอนนั้นคือยังไงเล่าฟังหน่อยครับ
1: ตอนนั้นผมอยู่ปี3ในเป็นช่างกลปี3เป็นประธานนักเรียนแล้วก็14ตุลาเกิดขึ้น14ตุลา2516ก็มีคณะกรรมการจอมพลทั้งหลายที่เขาคุมอำนาจอยู่เป็น10ปีแล้วก็ทุกคนก็ต่อต้านก็เลยจัดการงานเลยขบวนไปประชุมที่ธรรมศาสตร
0: ์อ๋อก็เป็นหนึ่งในนะฮะ คนในยุคเดือนตุลาร่วมกันเดินขบวนขับไล่ทหารในตอนนั้นนะที่ปกครองประเทศอยากจะมีในส่วนของประชาธิปไตยด้วยความเป็นวัยรุ่นด้วยตอนนั้นก็เลยไปร่วมชุมนุมที่ธรรมศาสตร
1: ์ครับก็เรียกว่าเราเดินขบวนแต่ได้ที่โชคดีที่ว่าตอนหลังนั้นขึ้นคลายแม็กว่าเขาเริ่มเอาเครื่องบินเอาเฮลิคอปเตอร์ลงมายิงแล้วรถฉังรถอะไรต่ออะไรออกมาแล้วทหารเข้ามาท่านรัชกาลที่เก้าพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเลยเข้ามายุติเรียกทหารเรียกจอมพลทั้งหลายเข้ามาแล้วก็ให้ออกนอกประเทศ
0: อ๋ออันนี้ต้องได้พระบารมีนะในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่บอกว่าทหารอย่าฆ่าประชาชนเลยนะแล้วก็จัดการให้ทหารทั้งหลายไปอยู่ต่างประเทศซะนะเพราะฉะนั้นความรุนแรงในยุคสมัยนั้นก็ลดลงไปแต่ทีนี้มันมีส่วนทำชีวิตเราเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะครับ
1: ก็หัวไป แต่ตัวกลางตัวกำลังยังอยู
0: ่
1: เป็นต้องตามหาว่าเขาอยากรู้ตอนนั้นกลัวคอมมิวนิสต์ไงเ
0: พ
1: ราะอะไรก็ความกลัวคอมมิวนิสต์นึกว่าพวกเราเนี่ยนักเรียนทั้งหลายก็ดูตาหน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์พูดจะหาปัญหาให้กับประเทศชาติก็เลยหาว่าเราก็พวกนี้ก็เลยพอคนเบอร์สองเบอร์สามก็เตรียมหาว่าใครเป็นคนหัวโจก
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับนายพลทั้งหลายเนี่ยโดนหกระเหินไปต่างประเทศแล้วอันนี้คือตัวหัวเลยนะแต่ว่าหัวไปแต่กลางกับท้ายยังอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นนะในส่วนของประชาธิปไตยในตอนนั้นมันยังไม่เคร่งแรงแบบนี้นะคนที่ไปร่วมชุมนุมก็เลยมีความกลัวกังวลและมีสิทธิ์ที่จะโดนหิ้วไปเหมือนกันที่พูดตามตรงเลยนะ
1: เขาเรียกว่าวิชันเลยเฮดฮันเตอร์เลยพวกบางคนเนี่ยก็ไปขึ้นเขาค
0: อเขาอ๋อหมายถึงก็หนีเขาปงเขาป่าไปเลยนะในยุคสมัยนั้นแล้วมีผลกระทบอาจารย์วุฒิยังไง
1: ผมก็รู้ว่ามันใกล้เวลาที่จะอะไร
0: เกณฑ์ทหาร
1: ผมก็เลยถ้าพอดีคุณพ่อเพื่อนผมเพื่อนสมวัตดีเนี่ยเขาเป็นสายสืบราชการเขามาเปิดมาที่บ้านมาที่พวกผมวันหนึ่งบอกเฮ้ยชื่อเธอไปอยู่สองคนไปอยู่ในบัญชีหนังหมาเว้ย
0: ไม่ใช่หนังหมาครับใจเย็นชื่ออยู่ในบัญชีของคนที่ไปร่วมดำเนินขบวนเพราะว่าอาจารย์เป็นถึงประธานและรองประธานนักเรียนในสมัยนั้นก็เลยมีชื่อติดขึ้นไปเอาล่ะถ้าไปเกณฑ์ทหารแสดงว่าชื่อมันต้องขึ้นมาแน่นอน
1: ก็เลยต้องให้ออกไปเถอะเลยตัดใจภายในอาทิตย์เดียวน่ะผมรู้ข่าวต้องหาทางออกก็เลยต้อง
0: ไปต่างประเทศตัดสินใจเลือกไปประเทศไหน
1: ไปประเทศอังกฤษเพราะว่าอะไรที่แรกเนี่ยก่อนหน้าที่ผมจะมีสติตุลาเนี่ยปี73เนี่ยมีบริษัททำถ่ายหนังเรื่องเจมส์บอนด
0: ์ภาพยนตร์นะ
1: เรื่อง The Man With The Golden Gun จำพยักษ์ปืนทองเนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วก็มาถ่ายที่เมืองไทยก็พอดีเขาเอาทีมงานเขามาจากฮ่องกงแข่งเรื่องกังฟูเรื่องอะไรแต
0: ่
1: แล้วนี่เด็กทางฝ่ายผมเนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงที่ไปคาสติ้งเหมือนกันได้เป็นสองคนคือมาจากฮ่องกงคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งคนไทยที่เป็นลูกครึ่งของอังกฤษเหมือนกันก็รู้จักก็เราสอนเราเริ่มสอนแล้วเริ่มสอนมวยตอนสมัยแรกผมก็ทั้งมวยไทยและทั้งเทควันโดมันเป็นมวยเป็นเทควันโดรุ่นแรก
0: เดี๋ยวนะอาจารย์เท่ากับก่อนที่จะไปประเทศอังกฤษอาจารย์เข้าสู่วงการหนังฮอลลีวูดเลยใช่ไหมเนี่ย โอ้ไม่ธรรมดานะ
1: เจมส์บอนด์เป็นหนังระดับโลกเลยครับเราก็ไม่รู้ว่ามันดังขนาดไหนอ
0: ่
1: ะตอนหลังเขาเข้าไปก็เชิญให้เราไปแต่ fighting sequence คืออะไรนั่นการต่อจัดฉากแล้วซ้
0: อม
1: แล้วคู่แล้วก
0: ็ถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกผู้กำกับคิวบูอาจารย์ก็ไปสอนนางเอกที่มี2คนนะคนไทยลูกครึ่งอังกฤษและก็คนฮ่องกง
1: ฮ่องกงก็มีคนทีมเขาอยู่แล้วเราก็ทีมคนไทย
0: เจอสไตล์ไทยทีมเข้าไปไหนๆมาถ่ายที่เมืองไทยแล้วนี
1: ่
0: อันนั้นก็คือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะไปอังกฤษเพราะสาเหตุนี้นั่นเอง
1: เพราะเราถ้าเราไปแล้วเนี่ยตามด่านหน้าเรารู้จักที่ไหนเลยเนี่ยอังกฤษก็อย่างน้อยถ้าเราไปหาเขาได้แล้วก็โอกาสที่จะให้เขาช่วยเราได
0: ้คิดแบบนั้น
1: คิดแบบนั้นเราไปจริงๆไม่รู
0: ้พอไปจริงๆนี่ไปเดินทางแบบไหนตีตั๋วกี่เที่ยว
1: เที่ยวเดียว one way ticket
0: อันนี้คือชื่อที่มาของเพลง one way ticket เลยนะคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขาก็จะเรียกว่าโรบินฮูดไปแล้วก็ไปสู้ตายเอาดาบหน้าเลยนะ
1: ตอนนั้นก็ว่าไปนึกว่าไปลงทะเบียนเพื่อเรียนด้วยเรียนภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าไปแล้วเราก็ต้องหาทางเอาตัวให้อยู่รอด
0: ทีนี้ทุกคนเนี่ยพอไปที่ต่างประเทศแล้วมันไม่มีรายได้เราจะหารายได้จากอาชีพเริ่มทำอาชีพอะไรครับเนี่ย
1: ตอนแรกก็ไม่มีอะไรก็เอาเงินที่พ่อให้นิดเดียวเนี่ยไว้ให้แม่ไว้หน่อยใช้แต่เราก็ไปทำงานหาเงินในไปเป็นรับถืออาหารยกอาหารเป็นเวเตอร์
0: ก็คือเป็นบริกรก่อน
1: ของขึ้นของอะไรเงี้ยซึ่งว่าภาษาอังกฤษเราก็ไม่เป็นแล้วก็สั่งหนุนแล้วก็ไปสุรินทร์ตุ้มห้าแหละเรียกว่าเรียกว่า ให้ได้ประสบการณ์ให้เอาตัวอยู่รอดและได้หารกิน
0: อันนี้คือต้องบอกเลยว่ามันเซอร์ไวเวอร์เลยนะอาจารย์ต้องทำยังไงให้เอาตัวรอดให้ได้เรายังพูดภาษาไม่เป็นงานดีๆยังไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากบอยหรือเด็กเสิร์ฟว่าเอาก่อน
1: นะผมก็ไปล้างแก้วล้างถ้วยมันจะไปในสนามแข่งหมาไม่สนามแข่งม้านะหมา
0: แข่งหมา
1: หมาวิ่งกันรอบนี่เขาเรียกเกรย์เฮาเดอะเรซซิ่งแล้วเขาแทงแล้วเขาได้เงินเขาเลยเพื่อนผมก็ตอนที่เขาล้างถ้วยล้างจานอยู่ในบาร์นะมันก็โยนเงินให้ปังปังปัง
0: เดี๋ยวนะเมื่อกี้เอ่ยชื่อมาถึงอาจารย์ทอดดี้แสดงว่าตอนไปต่างประเทศนี่ไปกี่คน
1: ไปกันสองคน
0: ไปกันสองคนนั่นคืออาจารย์ชินวุฒิหรืออาจารย์วูดดี
1: ้
0: อีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์ทอดดี
1: ้
0: ทศพลหรือว่าทอดดี้นั่นเองนะอย่างน้อยไม่เหงานะอาจารย์ไปสองคนแต่ว่าก็ต้องสู้ชีวิตกันน่าดูเลยนะสองคนนี
1: ้
0: แล้วยังไงต่อครับ
1: ก็พอเราได้โอกาสนิดหน่อยแล้วก็สอนคนในนั้นสอนคนไทยแล้วเราก็ตอนเข้าในปาร์คเนี่ยเขามีปาร์คอยู
0: ่
1: แล้วก็ไปสอนไปซ้อมในปาร์คแล้วฝรั่งก็มาดูก็อยากซ้อมให้เราก็อยากซ้อมกับเราแล้วก็สอนเขาอันนี้คือการเผยแพร่ครั้งแรกเลยใน
0: โอเคครับเข้าใจแล้วครับเท่ากับในส่วนของการสอนมวยไทยเนี่ยครั้งแรกที่อยู่ในต่างประเทศเรายังไม่มียิมมวยเป็นของตนเองปาร์คนี่ก็คือสวนสาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็ไปสอนในสวนสาธารณะเลยอันนี้เหมือนชีวิตคุณนุเลยนะในการสอนมวยนะก็ไปสอนในสวนสาธารณะเหมือนกันพอไปสอนในสวนสาธารณะแล้วมีคนสนใจมีคนเข้ามาเรียนเยอะไหมฮะ
1: ก็พอมีครับมีเข้ามาเรื่อย
0: ๆอัน
1: นี้พอดีจังหวะช่วงจังหวะนั้นอ่ะพอดีเพื่อนผมคนที่อยู่ด้วยกันที่โฮสเทลเนี่ยเป็นที่พักสำหรับคนที่ไม่มีเงินเยอะ
0: ครับ
1: ก็เลยได้แฟนในโอเดิมในแมนเชสเตอร
0: ์ครับ
1: ก็ไปทำงานเขาพอไปเขาหางานทำก็ได้งานเป็นคนคุมไนท์คลับเป็นเบ้าเซอร
0: ์
1: เบ้าเซอร์คือจับพอมีปัญหาคนมาก็จับโยนออกนอก
0: เดี๋ยวนะโอ้จากคนที่ไปเริ่มทำงานนะเริ่มต้นจากบอยเด็กเสิร์ฟก่อนนะแต่ด้วยความมีความรู้ในกีฬามวยไทยเราก็เลยไปสอนมวยแต่ทีนี้เพื่อนที่อยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นคนไทยนะได้งานใหม่ที่โอเดิมนะที่ไนท์คลับเขาก็เลยชวนเราไปแต่ทีนี้ตำแหน่งในการทำงานไม่ใช่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งนี้คือเบราว์เซอร์แล้วเบราว์เซอร์คือคนเป็นการ์ดหน้าผับเนี่ยนะฮะคนดึงกระชากคนขี้เมาทั้งหลาย
1: มันมีปัญหากับยุติการต
0: ่
1: อสู
0: ้หรือไปต่อสู้กับเขาด้วยนั่นแหละนะ
1: พอนเมาเนี่ยมันจับใครเนี่ยมันก็ทุบหลังหันหลังให้ใครไม่ได้เลยก็ต้องหันหลังชนกัน
0: หลังชนกันคือมันคือถ้าหันหน้าไปอย่างเดียวหลังมันไม่มีเพื่อนดูเพราะฉะนั้นหันหลังชนกันเอาว่าคุณดูข้างหน้าผมดูข้างหลังการเอาตัวรอดก็เลยเกิดขึ้นและทีนี้ยังไงครับเรามีวิชามวยไทยแล้วเรายังไงต่อ
1: ถ้าไม่ได้มวยไทยนี่เราก็มันไม่เด่นไงทุกคนจะมาลองตลอดเวลาแต่พอเรามาเจอเราเตะขาเตะอะไรเรื่องสมัยก่อนเราค่อนข้างจะแบบค่อนข้างแข็งแกร่งเตะลงต่อยลงคนก็เลยสนใจมากขึ้นสนใจอะไรอยากจะมาลอง
0: อยากมาลองหมายถึงพิสูจน์หรือว่าพิสูจน์ใช่ไหม

0: มีวันหยุดประจำสัปดาห์หนึ่งวันในการทำงานเอาละใครสนใจที่อยากจะมาพลูฟหรือจะมาพิสูจน์นี้ว่าเราหรือเพื่อนเราเนี่ยมันเก่งจริงไหมสำหรับกีฬามวยไทยเลี้ยงแถวเข้ามาเลยนัดวันกันเข้ามา
1: ให้มันแค่นั่งดูนะเรายืดเส้นยืดสายมันดูเตะมันดูเล่นลมให้มันดูมันถอยหมดทุกคน
0: อ่
1: ะไม่กล้าย่องไม่กล้าสู้กับเราเลย
0: แหมไม่ธรรมดานะอันนี้ก็คือในความภาคภูมิใจด้วยนะของคนที่สอนกีฬามวยไทยอย่างเราแค่ทำท่าให้ดูนี่ก็กลัวใจหายใจสั่นแล้วส่วนคนไหนอยากจะมาสู้จริงๆก็มาเถอะไม่เป็นไร
1: ลองเตรียมอยู่แล้ว
0: แต่ทีนี้ต่างประเทศกับคนไทยไม่เหมือนกันคนไทยเนี่ยพอสู้กันแล้วหลายๆคนมันไม่จบนะแต่ต่างประเทศสู้แล้วเป็นยังไงต่อ
1: พอมันเมาเนี่ยแล้วตอนเช้ามันสั่งขึ้นมันโดนแล้วเราเตะต่อยมันแล้วมันเข้าโรงพยาบาลเรายังไปเจอที่โรงพยาบาลเลยแล้วพอตอนเช้าเนี่ยมันหายสั่งก็เอ้ยมันก็มาขอโทษเราว่าจับมือขอโทษเราเช่นขอโทษด้วยนะฝรั่งนี่เปลี่ยนเลยพอกินเหล้าไปแล้วกับสั่งเนี่ยไม่เหมือนกันแต่คนไทยเนี่ยเมื่อกูโดนระเบิดโดนตื่นเรียบร้อยหมดแล้ว
0: จากคนที่มาทดลองพิสูจน์วิชากับเราสุดท้ายกลายเป็น
1: ลูกศิษย์
0: เป็นลูกศิษย์ของเรานี่นะฮะจุดเริ่มต้นนะของชีวิตของอาจารย์บุญดีชินวุฒินะจนนะคนให้การยอมรับนานไหมกว่าที่จะมาเปิดค่ายมวยที่ประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการ
1: ระหว่างนั้นนะผมก็ไม่ได้สอนมวยอย่างเดียวผมก็ทำงานช่างกลโรงงานไปขับแท็กซี
0: ่
1: หลายๆอย่างเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็มีเวลาก็มาสอนมวยตอนเย็นก็เป็นการที่เอาตัวรอดแล้วก็สร้างชื่อในระหว่างนั้นก็คนก็อยากเรียนมากขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องตั้งสมาคมข
0: ึ
1: ้นมาไปถามใครก็ถามให้สมาคมกังฟูสอนจีนเนี่ยก็มันบอกว่าพอมันบอกว่าให้เราไปโชว์เนี่ยพอโชว์เสร็จบอกว่ามึงไม่ต้องมาเข้ากับกูหรอกมึงไปตั้งเองก็เลยก็ทำให้เราว่าเราก็เริ่มคิดว่าแหละโอเคเราก็ตั้งเป็นกลุ่มเราขึ้นมาไปโชว์ทุกที่เลยไปโชว์ในท่านด้านเหนือแมนเชสเตอร์ตั้งเบอร์มิงแฮมอะไรต่อเนี่ยโชว์การซ้อมมวยกันชกกันกำปั้นใช้ศอกใช้เข่าใช้กับคอนกรีตนะกับบรีสบ็อกกับเล่มพวกเนี้ยให้ดูว่าเราเป็นความแข่งตอนสมัยก่อนนะมันไม่มีการชกให้เขาดูไง
0: ครับผม
1: ก็เพียงแต่ว่าเราต้องโชว์ความสามารถในเรื่องการเตะกันอะไรนั่นแหละคือสร้างชื่อเสียงให้กับเราเป็นที่พูดถึงทั้งด้านไม้ด้านเหนือของแมนเชสเตอร์ทั้งหมดเขาเรียกว่าถ้าจะไปอยากไปชกอยากไปสนุกก็ลองไปเจอพวกนี้ดิ
0: ก็คิดง่ายๆนะครับการที่เราจะให้คนนั้นยอมรับเรานะตอนที่เรายังไม่มียิมมวยค่ายมวยเป็นของตัวเองเราก็ต้องโชว์ความสามารถให้ทุกๆคนได้เห็นถ้าพูดง่ายๆก็เป็นมวยไทยโชว์เคสนี่แหละนะโชว์ตามหัวเมืองต่างๆนะที่มีคนอยู่เยอะๆให้คนมาสนใจงานอีเวนต์ต่างๆที่จัดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเซเลบเรตอะไรก็ได้แต่ในที่เมืองที่จัดเราก็ไปร่วมกับเขาด้วยจนในที่สุดเปิดค่ายมวยหรือโรงเรียนมวย
1: ครับ
0: ชื่อว่า
1: โอเดมมาเชียร์อาร์ตเซ็นเตอร์เป็นที่สอนทั้งมวยไทยแล้วก็ศิลปะอื่นด้วยก็มีเทควันโดด้วย
0: ก็เลยประสบความสำเร็จโอเดมมาเชียร์อาร์ต
1: เ
0: ซ็นเตอร์เกิดขึ้นตบมือสิครับรออะไรจุดเริ่มต้นนะต้องพูดแบบนี้เลยนะที่แรกที่เราสร้างมากับมือนะโดยเฉพาะการเรียนการสอนไม่ใช่แต่เฉพาะมวยไทยอย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นมาเชียร์อาร์ตนะมีทั้งมวยไทยนะ
1: สมัยก่อนมันไม่มีมวยไทยชกให้ดูเลยดังนั้นเราต้องโชว์ความสามารถเรื่องของการเตะการต่อยการใช้มาเชียร์ต่างๆด้วยให้เขารู้ว่าเราเนี่ยสามารถจะป้องกันตัวได้ดีใช้มาเวิร์กทุกอย่าง
0: ทีนี้พอเปิดโอเดมมาเชียร์อาร์ตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยได้การตอบรับอย่างดีไหมสำหรับคนมาเรียน
1: ก็ต่างคนคุณทศพลทศด้วยก็ตั้งเปิดเหมือนกันก็เชิญอาจารย์สเกนอาจารย์สเกนก็ขออยากให้มาร่วมด้วยก็เลยเลือกอาจารย์สเกนมาร่ว
0: ม
1: เป็น3คนก็ต่างคนต่างเปิดค่ายก็ชดกันเริ่ม
0: อ๋อก็คิดง่ายๆนะครับตอนแรกนี่เป็นเสือ2ตัวก่อนอาจารย์วูดดี้กับอาจารย์ทอดดี้จนมีเสือตัวที่3อาจารย์สเกนเข้ามาเพราะฉะนั้นอาจารย์สเกนได้ยินอยู่นะถ้าวันไหนมาเมืองไทยนะแล้วก็เชิญมาออกรายการถนนนักสู้นี่ได้เลยนะ
1: อาจารย์สเกนก็เก่งมากทุกคนทั้งเสือทั้ง3ตัวนั้นถึงล้อมคนทั้งคนอันนั้นก็เลยต้องแยกกันทำงาน
0: ทีนี้พอเปิดของตัวเองแล้วอาจารย์ทอดดี้เปิดอาจารย์สเกนเปิดมันก็ทำให้คนในประเทศอังกฤษโดยเฉพาะพื้นที่แมนเชสเตอร์รู้จักกับกีฬามวยไทยเพิ่มมากขึ้น
1: ในอังกฤษตอนนี
0: ้
1: มีที่แมนด้านเหนือแมนเชสเตอร์มีนักกีฬาที่เก่งๆหลายคนเรียนมาสังกัดกันตรงนี้มาจากด้านเหนือมาจากลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของทอดดี้อีกทีนึงที่เดนเน่ที่มาพื้นฐานจากเที่ยวสอนเท่านั้นแหละลูกศิษย์ของเรา

0: พราะฉะนั้นต้องพูดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะฮะในการที่ไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็เป็นคุณครูสอนอยู่ที่นั่นพอเปิดโรงเรียนสอนมวยชีวิตดีขึ้นไหมจะต้องไปเป็นโรบินฮูดเหมือนแต่ก่อนไหม
1: ก็พอดีก็ไปเจอภรรยาไงก็เลยไปโรงเรียนแล้วก็ไปสอนสอนมวยในโรงเรียนก็ไปเจอภรรยาก็ไปจัดสอนมวยให้เขาเข่
0: า
1: ก็ที่แรกก็เจอภรรยาก็บอกเอ้ยแล้วก็หน้าตาดีหน่อยเข่าไม่เป็นเรื่องแรงนะก็ถืออย่างเงี้ยก็เข่าโป้งเข้าปากผมดีเลยแตกเลยครั้งแรกที่เจอก็โดนเข่าเลย
0: เพราะฉะนั้นรักอาบเลือดเลยรักอาบเลือดเลยนะเจอครั้งแรกก็เลยจำเขาได้เลยเขาเข่าเราซะปากแตกนะก็เลยคิดว่าเอาละผู้หญิงคนนี้ทำเราเลือดออกจับเป็นแฟนซะเลยนะนะครับก็ประสบความสำเร็จนะทางด้านความรักนะมีแฟนอยู่ที่นั่นนะครับชื่อคุณอะไรครับ
1: คุณจิว
0: คุณจิวนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าดอกไม้ที่สวยงามในชีวิตของอาจารย์ชินวุฒิ
1: แต่งงานมา50ปีแล้วนะ
0: โอ้โหนั้นแฮปปี้อันนี้เป็นสิ่งล่วงหน้าเลยนะ
1: คือการที่เราจะไปคือตอนที่เราไปเนี่ยมันเราเป็นคนต่างชาติเน
0: ี่
1: ยสีมันไม่เหมือนคนอื่นคือขาวๆเขาต้องการคล้ำๆต้องการหน้าตาเข้มขันก็เลยเป็นที่ชอบคนต่างชาติ
0: หรือว่าเขาเห็นเราเป็นของแปลกหรือเปล่า
1: คงเป็นอย่างนี้ก็เลยก็โชคดีก็ได้เข้ามาแล้วก
0: ็
1: ก็ตอนนี้ก็กลับที่ตอนนี้ยังไม่ได้พูดกับเมืองไทยแต่ตอนนี้ที่กลับมาเนี่ยได้เขากลับมากลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงเรื่องการมาทีหลังว่าก่อนสักเซสเป็นไงตอนที่เราหลังจากจัดเรื่องมวยจัดแข่งขันทุกอย่างต
0: ั้
1: งสมาคมเราผ
0: ม
1: ก็เลยคิดว่ากลับมาจัดการแข่งขันที่เมืองไทยเรื่องของติดต่อกับกรมรักษาว่าจะทำยังไงถึงให้มวยไทยเนี่ยได้กลับมาหาประเทศไทยเพราะว่าโตสมัยก่อนเนี่ยและคนไทยคนต่างประเทศเริ่มมาเที่ยวเมืองไทยเริ่มมาซ้อมแล้วก็กลับไปเป็นตัวเป็นอาจารย์ตั้งตัวเองเป็นอาจารย์หมดผมก็เลยว่าไม่ได้ต้องกลับมาเมืองไทยผมก็เลยกลับมาคุยกับกรมรักษาเจ้าที่กรมรักษาซึ่งตอนนั้นกำลังเริ่มต้นก่อนอิทมาก่อนเที่ยวนั่นก็เป็นตั้งเป็นของก็เจอท่านเทียนชัยเฟรนด์สัมพันธ์ที่เป็นคุณลุงผมเนี่ยท่านให้ท่านเชิญท่านมาเป็นประธานของสหพันธ์มวยไทยเฟเดอเรชั่นที่เมืองไทยก็เลยให้จัดการแข่งขันและให้มันรวบรว
0: ม
1: เอาคนต่างชาติเข้ามามีอะไรเข้ามาแล้วก็เผยแพร่กัน
0: อ
1: ันนั้นก็ได้เป็นอันสงส์ที่เราทำอย่างไรให้มวยไทยกับมหาเมืองไทยมากขึ้นไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำเป็นคนต่างทำ
0: แต่ตอนนั้นชีวิตอาจารย์ยังอยู่ที่อังกฤษอยู่นะแต่ว่าจะอยากจะมาจัดการแข่งขันที่เมืองไทย
1: ให้กลับมาเมืองไทยให้ความสำคัญกลับมาเมืองไทย
0: ทีนี้การจัดการในครั้งนั้นน่ะถามจริงมีตังค์หรือเปล่า
1: ไม่มีเลยไม่มีครั้งแรกผมจำได้ที่ตอนเราจะมาจัดครั้งแรกได้คุยกับท่านประโมทสุขุมท่านเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็ท่านก็บอกว่าเฮ้ยจะมาได้วะ20กว่าประเทศจะมาเลยครับบอกเฮ้ยมันจะอาทิตย์หน้าแล
0: ้
1: วโพสต์ผมไปก่อนให้ใช้ย้ายไปเปลี่ยนไปก่อนผมเปลี่ยนได้ไม่ได้เครื่องบินมันจะลงก่อนไม่ได้แล้ว
0: เครื่องบินจะมาแล้วงานก็จะต้องจัดการแข่งขัน
1: เงินก็ไม่มี
0: เงินก็ไม่มี
1: ผมก็จะพูดมาคุยกับรัฐมนตรีนึกว่าเขาจะให้เงินไงโ
0: อ
1: ้ทำไมมาหันแผลมาให้กว้างกับผมหันก็ไปตอนนั้นรู้จักคุณอลิศคุณอลิศมาร่วมด้วย
0: อ
1: ลิศสิงห์วชาต้องขอบคุณท่านคุณอลิศเพราะว่าท่านอยากบอกเฮ้ยเอาท่านให้1ล้านไปใช้ยืม
0: เดี๋ยวนะโอ้โหรู้จักก็ยังไม่รู้จักเลยนะวันนั้นนะคนนี้เนี่ยเหมาะสำหรับฉายาพ่อพระวงการมวยจริงๆถ้าไม่ได้คุณนฤทธิ์สิงห์วังชาช่วยในวันนั้นถามจริงจะได้จัดไหม
1: ไม่มีทาง
0: เ
1: พราะคุณนฤทธิ์บอกว่าเอาไปก่อนเริ่มให้จัดขึ้นเขาคนเชื่อถือผมไงว่าเราสมมติจะดึงเขาขึ้นมาได้แล้วพามาได้จริงๆ23ประเทศนักกีฬา150กว่าคน
0: อ
1: ่ะแล้วเข้ามาอยู่เนี่ยตอนแรกก็ต้องดึงเขามาก็ต้องคุณนฤทธิ์ก็ช่วยออกค่าโรงแรมให
0: ้
1: ก็โรงแรมทองพูนนี่แหละก็จัดการให้โรงแรมทองพูนให้แล้วก็หาคนเข้ามาเขาจ่ายเสียค่าเครื่องบินเองหาให้ค่าให้โรงแรมอยู
0: ่คือบอกว่าคุณนฤทธิ์ช่วยในตอนนั้นน่ะช่วยเท่าไหร่
1: ล้านนึงอ่ะ
0: ล้านนึงเลย รู้จักก็ยังไม่รู้จัก
1: มันกี่ปีแล้วน่ะสี่สิบปีมั้ง
0: หนึ่งล้านในสมัยนั้นถ้าเป็นสมัยนี้ต้องเป็น10ล้านนะเพราะว่าเงินในสมัยก่อนค่าเงินมันเยอะมากนะคุณนฤทธิ์นี่เห็นถึงความตั้งใจจริงนะว่าจะเดี๋ยวจะจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยผมจะเอานะนักมวยไทยจากต่างประเทศถึง20กว่าประเทศมาทำการแข่งขันที่นี่แต่ตัวผมเนี่ยยังไม่มีเงินน่ะแต่ว่าคุณนฤทธิ์เนี่ยเป็นคนที่ ชื่นชอบในกีฬามวยและชอบช่วยเหลือคน
1: กว้างสำคัญ
0: แล้วก็ท่านกว้างรอบครอบนะ
1: เป็นเพื่อคนดึงคนลิขมาช่วยเหลือนี่แหละ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยจัดการแข่งขันในครั้งแรกชื่อว่าอะไร
1: คือแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นโลก
0: มวยไทยสมัครเล่นโลกก็นี่ก็คือจุดเริ่มต้น
1: ครั้งแรก
0: ในชีวิตของอาจารย์วูดดี้ด้วยที่นำทีมนะครับตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่อังกฤษกลับมาแผ่นดินแม่เพื่อจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยครั้งแรกก็มวยไทย
1: ร่วมกับกรมพลศึกษา
0: ร่วมกับกรมพลศึกษาจัดการแข่งขันที
1: ่3กีฬานิมิบุตร
0: 33กีฬานิมิบุตรนี่คือจุดเริ่มต้นในชีวิตเลยนะฮะแล้วการจัดการแข่งขันเป็นยังไงครับวันนั้น
1: โอ้โหเรียกว่าทำไมคือเรียกว่าก่อนมาเจ้าที่เขาไม่รู้จะเริ่มไงเพราะเขาไม่มีเงินผมต้องมาถึงนี่ก่อนแล้วผมต้องหาเงินมาช่วยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็พอดีได้คุณฤทธิ์มาไม่งั้นไม่ได้เกิดก็เรียกว่าเราเอาตัวให้รอดอ่ะเพราะได้เงินเข้ามาต้องถึงจัดได
0: ้
1: ก็เวทีเดียวก็เกือบ23ประเทศก็150คนก็จะมีการแข่งปรากฏว่ามีบางประเทศเข้ามาเนี่ยอย่างประเทศฝรั่งเศสพานักกีฬาเข้ามาร่วมซึ่งเขาก็ไม่รู้เขาก็เชื่อถือผมว่าผมจะจัดได
0: ้
1: ผมจัดไม่ได้ก็หมดเลยนะหน้าผมหมดเลยก็เลยพอจัดนักกีฬาของฝรั่งเศสเนี่ยมาได้เหรียญทองได้เหรียญทองมันก็กลับไปประเทศมันพวกนี้ก็ได้กลับมาสำคัญว่าเข้ามาเนี่ยจะมาจ่ายเงินหรืออะไรเข้ามาเองเนี่ยเขาเสียเงินค่าเครื่องบินค่าอะไรเข้ามาพอเขาได้มาแข่งขันประเทศไทยเขาได้เหรียญทองจากประเทศไทยความ
0: ภาคภูมิใจ
1: เขามาก
0: ๆ
1: เขากับโฆษณาโอ้โหเขาอย่างนั้นอย่างนี้เขายิ่งใหญ่คุณไม่รู้หรอกว่าการที่เขามันได้มาแข่งขันประเทศไทยแล้วด้วยมาชนะเหรียญประเทศไทยเนี่ยโอ้สุดยอดเขา
0: คร
1: ับ เป็นการโฆษณาตัวเขาแล้วโฆษณาโรงเรียนเขาได้มากขึ้น
0: อ
1: ันนี้เราก็ไม่เคยเห็นนั่นแหละ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนั้นพอจัดการแข่งขันเสร็จบินกลับไปที่อังกฤษต่อไหม
1: อยู่ครับเพราะต้องไปที่อังกฤษเพราะผมกำลังหาเงินไม่มีเงินเลยผมก็ถามผมก็ตอนนั้นก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านให้ผมมาทำส่งให้ผมมาทำมวยอ่ะแล้วท่านไม่ส่งเงินไหมผมทำยังไงอ่ะมันก็ไม่รอดผมก็เลยว่านี่โดยใจผมนี่ก็ทำไงที่จะให้ลิงก์กับประเทศไทยได
0: ้
1: ร้านอาหารผมก็เลยเปิดร้านอาหารไทยร้านแรกในแมนเชสเตอร
0: ์ชื่อร้าน
1: สยามออคิด
0: สยามออคิดนะในแมนเชสเตอร์
1: อันที่สองผลสำเร็จมากเรียกว่าวันแรกๆเนี่ยสียังทาไม่แห้งเลย
0: คนรอมาแล้วสาขาแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วอันที่สองคือ
1: Royal Orchid
0: สยาม
1: ออคิด30ที่นั่งRoyal Orchid 55ที่นั่ง
0: โอ้โหแหมกำลังมันเลยเนี่ยอาจารย์ชินวุฒินะแต่เวลาในช่วงแรกมันหมดซะแล้วเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนสัก5นาทีแล้วเราจะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการโอเคครับพักสักครู่ครับ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรและทีมงาน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ภายใน4ปีกำชับทุกคณะเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าภาครัฐและเอกชนได้ผนึกกำลังตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลด้านเศรษฐกิจสีเขียวด้านนวัตกรรมทางการเงินและด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23ไปแตะระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะเร่งดำเนินการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
9: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานมีการสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลหรือการทุจริตในการเบิกค่ารักษาแต่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการซึ่งกระทรวงได้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและได้รับคำร้องเข้าระบบแล้วกว่า 13,000 ครั้งโดยกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและจะใช้เหตุการณ์นี้ยกระดับมาตรฐานการบันทึกข้อมูลสุขภาพเพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบข้อมูลทั้งระบบนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาประเทศโมร็อกโกหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คน
10: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตประกาศแจ้งเตือนคนไทยในประเทศโมร็อกโกถึงสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซวาตาซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอให้คนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซวาตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซวาตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดีและฟูเน็กของประเทศโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: ครับมานะครับกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการแหมช่วงแรกรายการกำลังมันเลยทีเดียวนะย้อนมาถึงนะครับการกลับมาใช้ชีวิตของครูวูดดี้นะครับหลังจากที่กลับมาจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นที่ประเทศไทยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยกลับไปที่ประเทศอังกฤษต่อยอดด้วยการเปิดร้านอาหารร้านอาหารร้านแรกชื่อร้าน
1: สยามออคิดครับ
0: สยามออคิดมีกี่ที่นั่งครับ
1: มี33ที่นั่ง
0: 33ที่นั่งหรือ33โต๊ะในการรับบริการไม่พอเท่านั้นสาขาที่2ร้านชื
1: ่อ Royal Orchid
0: Royal Orchid คราวนี้มีกี่โต๊ะ
1: 50
0: โต๊ะมีร้านอาหารทั้งหมดกี่ร้าน
1: 3ร้านอีกร้านนึงก็เปิดให้เมีย
0: นะ
1: ได้บริการ
0: ชื่อร้านอะไรครับ
1: Royal สยามออคิดรอยตัน
0: สยามออคิด
1: รอยตัน
0: รอยตันก็เรียกได้ว่ามี3ร้านอาหารเลยนะ
1: ในเมืองง่ายนะเกิดเปิดกันเปิดร้านอาหารอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนของฝรั่งก็ต้องมีเรื่องของ health เรื่องการความ
0: ความสะอาดมาตรฐาน
1: การจัดการระบบไฟฟ้าระบบทางหนีไฟทุกอย่างมันเรื่องมันเยอะมากในการจัดการเปิดธุรกิจต่างประเทศไม่ใช่ง่ายแต่ผมก็เรียกว่าสู้จุดใจขาดดิ้นจนทำตามนั่นแหละ
0: ถึง3ล้านนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแล้วสอนมวยยังสอนอยู่เหมือนเดิมไหม
1: พอดีก็นั้นก็พอจังหวะที่เราเปิดร้านอาหารได้ดีแล้วก็เลยซื้อตึกที่เราอยู่นะแล้วที่ตึกก็จะมีร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็ร้านออฟฟิศแล้วก็อาหารอะไรก็อื่นเช่าแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นค่ายมวย
0: โอ้โหเรียกได้ว่าลงทุนซื้อตึกมาเลยนะมีร้านอาหารเป็นของตนเองแล้วก็มีแบ่งส่วนให้เช่า
1: เปิดร้านคาราโอเกะ
0: คาราโอเกะอีกตั้งหากนะและส่วนของชั้นบนเอาล่ะเปิดยิมมวยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าธุรกิจครบวงจรเลยนะจารย์นะแม่เสียดายฮะเขามีลูกสาวแต่ผมไม่ทันแล้ว หยอกครับก็พอมีร้านอาหารถึง3ร้านแล้วก็มีการต่อยอดซื้อตึกนะครับแล้วก็มียิมมวยอยู่คราวนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับ
1: ก็ทั้งอาหารทั้งมวยเลยครับตัวนี้เพราะว่ามวยเราก็ได้ในอันที่สองนี้เรื่องของเงินที่มันได้หรืออาหารและโฆษณาเราก็เอาเงินนี้มาช่วยในการกลับมาช่วยจัดการแข่งขันที่ในประเทศไทยเพราะคุณนริศได้ช่วยกันก็เก่งใจแล้วละแล้วหลังๆก็ต้องเอาเงินของที่ผมทำได้ที่ผมเคยบ่นว่าท่านให้ผมไปทำสอนไปส่งเสริมมวยเนี่ยไม่ต้องไม่ส่งเงินมาให้ด้วยผมก็เลยว่าอาหารก็คือการที่เราจะต่อยอดของความเป็นไทยทั้งศิลปะการต่อสู้แล้วอาหารไทยคู่กัน
0: ก็คุณลูกก็ขออนุญาตพูดแบบนี้นะครับจัดมวยในประเทศไทยครั้งแรกต้องบอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เรายังไม่มีตังค
1: ์
0: คนที่มาช่วยเหลือเรานั่นก็คือคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาพ่อพระวงการมวยจริงๆเลยคนนี้แต่ทีนี้พอเรากลับไปที่อังกฤษเราก็ไปต่อยอดนะครับเปิดร้านอาหารก็ประสบความสำเร็จเปิดยิมมวยสอนคนก็มาเยอะคราวนี้ก็มีความรู้สึกเกรงใจแล้วไม่ไปขอความอนุเคราะห์จากท่านแล้วเงินเราก็มีแล้วเพราะฉะนั้นการเริ่มกลับมาจัดการแข่งขันในประเทศไทยคราวนี้ล่ะทุนส่วนตัวล้วนๆนะทีนี้สอบถามสักหน่อยพอมาจัดการแข่งขันตั้งแต่ครั้งแรกในวันนั้นจนถึงวันนี้ระยะเวลาผ่านมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับเนี่ย
1: ผมกลับมาเมืองไทยตอนนี้20ปีแล้วแต่จัดการแข่งขันเรื่องมวยเนี่ยมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่จัดในปีเท่าไหร่นะปี7 2000 2000เท่าไหร่2020เป็นครั้งแรกแหละ
0: ก็เรียกได้ว่าหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้ว
1: กรมรักษาเริ่มต้นมาเยอะเลยแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการแข่งขันมาแล้วก็มีการสอน
0: ม
1: ีเรื่องที่มาก็มีการอบร
0: ม
1: ศิลปะมวยไทยมีเรียนรู้เรื่องผู้ตัดสินอะไรให้เป็นเกมขึ้นมามากขึ้น
0: เอาล่ะทีนี้พอเราพูดถึงในยุคที่ประสบความสำเร็จมีร้านอาหารถึง3ร้านนะครับจัดการแข่งขันที่ประเทศอังกฤษนั้นด้วยเปิดสอนที่นู่นด้วยทีนี้ช่วงเวลาในชีวิตคนหลายๆคนพอไปอยู่ในต่างประเทศก็คิดถึงบ้านคิดถึงแผ่นดินแม่อาจารย์ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษกี่ปีครับ
1: 35ปี
0: 35ปีหลายๆคนก็ไม่ไหวแล้ว
1: เต็มที
0: ่แล้ว
1: พอดีผมไม่สบายตอนนั้นคอเรื่องมีกระบังลมมันใหญ่มันก็เลยทำให้บล็อกก็หายใจไม่ออกกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยที่ว่าไม่ไหวอยู่มึงอังกฤษไม่ไหวแล้วมันหนาวแล้วมันพวกกล้ามเนื้อพวกอะไรนั่นหมดก็เลย คิดเลยว่าต้องกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วไม่ไหวเลยได้โอกาสขายเพราะใครก็นึกว่าผมเนี่ยจะมาตายเมืองไทยไม่ใช่หรอกขนาดนั้นเลยขับรถก็ไม่ได้เลยขับรถผมนั่งเงี้ยนะหลับเลยเพราะมัน
0: เข้าใจครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าความคิดถึงประเทศไทยอย่างเดียวด้วยล่ะอันนี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าอังกฤษมันเป็นประเทศเมืองหนาวนะฮะแล้วก็โรคที่อาจารย์เป็นเนี่ยพอเวลามันหนาวมันหนาวถึงกระดูกเพราะฉะนั้นความคิดเลยก็เลยคิดว่า30กว่าปีแล้วที่ไปอยู่ประเทศอังกฤษมันน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะกลับมาอยู่ในประเทศไทยของเรามันน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยที่สำคัญในส่วนของประเทศไทยมันไม่ใช่เมืองหนาวในส่วนของโลกที่เป็นอยู่ที่มันหนาวเข้ากระดูกถ้าอยู่เมืองไทยเป็นประเทศเมืองร้อนมันคงจะไม่มีปัญหาก็เลยตัดสินใจขายธุรกิจที่นู่น
1: ครับ
0: ฮะแล้วกลับมาอยู่ที่ประเทศไทย
1: ผ่าตัด3ครั้งคอเนี่ยทั้งทอนซิลทุกอย่างออกหมดเลยก็ไปอยู่เมืองไทยมันก็ดีขึ้นไง
0: มันไม่
1: ความลมมันความหนาวมันไม่เข้าในค
0: อและทีนี้พออยู่ที่อังกฤษเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์พอมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมาอยู่ที่ไหน
1: ก็มีไทยก็ตอนแรกๆก็มันทำให้กับอยู่กับกรมรักษาประตู17ศูนย์นรักมวยไทยแล้วก็ตอนหลังๆก็ตอนสักพักหนึ่งก็มีคนคือทุกอย่างมันเป็นวิถีชีวิตนะที่เขาจะมาจะไปเนี่ยมีคนก็มาเสนอว่าเอ้ยเดี๋ยวมีค่ายมวยเนี่ยที่อ่อนนุช65ค่ายมวยลูกตะฟ้าผมก็สนใจก็เป็นดูแล้วก็พบกับท่านสุศักดิ์มั่นแดงก็เป็นนาวากาศเอกนี่คือค่ายมวยลูกสฟ้าซ
0: ึ่
1: งมีแชมเปี้ยนมากหลายคนนะแล้วตอนหลังเนี่ยตอนช่วงนั้นพอดีน้ำท่วมเยอะไงทุกคนก็ล้างหมดก็เลยท่านก็บอกว่าท่านก็อายุมากแล้วก็บอกว่าท่านจะเกษียณก็เลยให้ผมเทคโอเวอร์ไปซึ่งผมก็ติดต่อท่านก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละจากกรมพลรักษาก็เลยเข้ามาที่
0: โอเคครับเข้าใจครับเดี๋ยวคุณนุย้อนกระบวนความนิดนึงนะฮะเบื้องต้นกลับมาที่ประเทศไทยมาทำงานให้กรมพลศึกษาก่อนแต่ตอนนั้นอ่ะเรามาทำงานให้เขามันไม่ใช่ธุรกิจของเราเอง
1: มันไม่ได้เงินหรอก
0: ไม่ใช่ธุรกิจของเราเองนะฮะทีนี้ด้วยความที่เขาเรียกว่าผมลิขิตก็ได้นะ
1: ท่านสั่งให้
0: สิ่งบันดาลสร้างสรรค์ก็เลยให้มารู้จักกับคนที่เป็นทหารชื่ออะไรนะฮะ
1: ท่านนาวากาศเอกสุรศักดิ์มั่นแดง
0: นายวาอากาศเอกสุรศักดิ์มั่นแดงซึ่งเขาทำค่ายมวยอยู่แล้วชื่อค่ายมวยว่าลูกทับฟ้าก็เรียนเชิญครูบุญดีมาเลยมาลองดูซิว่าค่ายมวยเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ทำต่อแล้วเนี่ยอาจารย์วูดดี้จะทำต่อจะสนใจไหม
1: คร
0: ับ และอาจารย์วูดดี้ตอบตกลง
1: ครับผมคิดว่าในการตอนนั้นเขาเรื่องมืออาชีพพอดีเราพอดีเจอที่ปัญหาน้ำท่วมแล้วโควิดอะไรต่ออะไรซึ่งตอนนั้น
0: อ
1: ่ะทุกคนเรื่องของมวยแทบตายหมดทุกคนผมก็เลยว่าทำไงถึงให้กลับมาสอนเนี่ยต้องไปสอนในเรื่องของเป็นศิลปะมากกว่าแล้วก็เป็นโรงเรียนดื้อมากกว่าที่เป็นค่ายมวยเพราะค่ายมวยแต่มวยก็ไม่มีจะหากินไม่ได้จะไม่ได้ชกอยู่แล้วผมก็เลยโฆษณาต่างประเทศเพื่อเอาคนเข้ามาเรียนรู้มากขึ้นเรียนต้องเราเป็นผมเป็นนายกสมาคมครูมวยไทยได้ไง
0: ครับ
1: ผมก็เลยพอดีท่านจอดธงเสนานันท์จอดธงเสวรักษ์เนี่ยพอดีตอนนั้นมาประชุมผมก็ได้มาร่วมก่อตั้งสมาคมครูมวยไทยซึ่งท่านก็แนะนำให้ว่าที่ประชุมตอนท่านหมดวาระพอดีทั้งหมดคนต่อไปก็ที่ทำได้ก็คือชินวุฒิเนี่ยทำได้เพราะว่าผมมีภาษาอังกฤษพูดทั่วโลกร
0: ู้
1: จักกันมาแต่คนเยอะก็เลยให้ผมให้เป็น
0: นายกสมาคม
1: ที่สองจากท่าน
0: โอเคครับคุณนุย้อนเรื่องราวสักนิดนึงนะครับพอตกปากรับคำเรียบร้อยว่าจะมาเทคโอเวอร์อยู่ที่ค่ายมวยลูกทับฟ้าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเน้นเฉพาะนักมวยทำการในฐานะอาชีพอย่างเดียวแต่ด้วยความที่เราไปอยู่ต่างประเทศมาเยอะนะไปเผยแพร่นะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีก็เลยเปลี่ยนนโยบายจากที่ส่งเสริมนักมวยอาชีพอย่างเดียวกลายมาเป็นเปิดโรงเรียนสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างเป็นทางการด้วยความที่รู้จักคนเยอะนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นสมัยนั้นเขาเรียกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้หลายๆคนเขาเรียกว่าครูมวยการแต่งตั้งนะครับชมสมาคมครูมวยไทยซึ่งคนแรกที่เป็นไปแล้วนั่นคือครูตุ้ยยอดธงเสนานันท์คือเป็นคนแรกนายกสมาคมแต่พอที่จะอายุมากร่างกายเริ่มไม่ไหวก็เลยมาฝากฝังให้อาจารย์ชินวุฒินะมารับทำหน้าที่ต่อก็เป็นคนที่สองของนายกสมาคมครูมวยไทยอันนี้พูดถูกไม่ต้องไหมฮะ
1: ครับ
0: เอาทีนี้ย้อนกลับมาพอตัดสินใจอยู่กับค่ายมวยลูกทับฟ้าตอนนั้นมาตอนปีเท่าไหร่ฮะ
1: ตอนนั้นนี่ก็ร่วม15ปีแล้วนะ15ปี วันที่ผมมาไม่เดี๋ยวนี้ความจำไม่ค่อยดีก็ปีรู้สึกจะเป็น2 251 13หรือ23
0: ก็คิดน่าจะเป็น31ครับอาจารย์ถ้า13มันน้อยมันจะมากไปย้อนเวลาปี15ก็ปีเป็น31
1: เยี่ยม23ปี
0: 23ปีแล้วนะก็คือว่าคิดได้ง่ายเนี่ยพอมาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายจากส่งเสริมจัดการแข่งขันมวยอย่างเดียวนักกีฬาอาชีพอย่างเดียวมาเปิดโรงเรียนสอนมวยด้วยทีนี้ค่ายมวยลูกท้องฟ้าเปิดสอนอะไรบ้างครับ
1: เราสอนมวยโบราณตำรับพระเจ้าเสือผมคิดว่าทุกอย่างมันมี
0: ผูกพัน
1: เพราะผมได้โอกาสได้กลับมาเมืองไทยแล้วก็ได้ส่งสารก็อยากจะรู้เอ๊ะทำไมเราชีวิตเราต้องมาอยู่กับเรื่องมวยก็ถามใครๆก็ถามว่าทำไมทำเรื่องมวยนี่ผมก็บอกว่านึกไม่ออกเหมือนกันพอดีได้โอกาสได้ไปวัดตึกอยุธยาพอเข้าไปตึกนี่วัดพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือเป็นใครเนี่ยในตำราของพงศาวดารไม่มีอะไรมากกับเรื่องพระเจ้าเสือว่าโหดร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเป็นบิดาของมวยนะในการส่งเสริมท่านกระทรวงวัฒนธรรมยังตั้งให้ท่านเป็นวันที่6กุมภาเนี่ยเป็นวันพระเจ้าวันมวยนักวันมวยไทยไม่ใช่วันนักมวยวันนักมวยคือวันที่17มีนาคือวันนายขนมต้ม
0: คร
1: ับ คนจะไปเน้นที่วันนายขนมต้มแทนที่ว่าคนที่รวบรว
0: ม
1: เลี้ยงป่าไม้ลูกไม้มาจากพระเจ้าเสืออย่างเดียวดังนั้นเนี่ยพอผมเข้าไปดูผมได้ก็เลยเข้าไปบวชแล้วก็เลยทราบซึ้งอ่ะว่าพลังที่เขาให้เรามาทำคือท่านนี่แหละก็แม่มาลูกมาผมก็เลยทำเรื่องเนี้ยมวยโบราณในการเผยแพร่ในต่างประเทศด้วยแล้วตัวเองเลยทำให้ศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ความมั่นใจสร้างความมั่นใจสร้างความบูชาความรบบูชากับ
0: ก็เรียกได้ว่าในส่วนของกีฬามวยไทยเนี่ยก็เปิดสอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญพิเศษเลยสำหรับค่ายมวยลูกตาฟ้านั่นคือมวยโบราณสายของพระเจ้าเสือใครอยากจะเรียนก็ต้องมาที่นี่เลยที่สำคัญอาจารย์ชินวุฒิพูดก็ทำให้เราได้รู้จักคนที่สร้างสรรค์นะหรือว่าเป็นบิดาในวงการมวยอีกคนนึงนั่นก็คือพระเจ้าเสือหลายๆคนก็อาจจะรู้จักแต่นายขนมต้มแต่จริงๆแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่มีคุณูปการมากๆเลยนั่นก็คือพระเจ้าเสือนั่นเองนะครับทีนี้พูดถึงการเรียนการสอนเสร็จไปที่เรียบร้อยสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณูได้เจอกับครูวูดดี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรกคุณูไปทำหน้าที่ในส่วนของพิธีกรบนเวทีอาจารย์ครับการจัดการแข่งขันลูกทับฟ้าอินเตอร์คลับครั้งนี้ที่เราเจอกันเป็นครั้งที่18แต่ว่าเริ่มต้นครั้งแรกในการจัดการแข่งขันมีที่มาที่ไปยังไงครับ
1: ก็อย่างที่ว่าตอนหลังจากที่ผมย้ายเข้ามาแล้วก็ เริ่มในการจัดผมจัดก่อนนั้นนะผมจัด MBK ไฟไนท์ผมเคยเริ่มจัด MBK ไฟไนท์คนแรกพอจัด MBK ไฟไนท์7ปี
0: ครับผม
1: สักเซตดีมากเลยก็เราทำให้MBK ได้มีคนเข้าไปเที่ยวได้ชื่นชมมากขึ้นคนต่างประเทศได้มาเที่ยวแล้วผมก็เลยว่าพอในจังหวะที่ย้ายไปที่ก็เลยย้ายไปที่ลูกทัพฟ้านั่นแหละพอลูกทัพฟ้าก็เลยคิดว่าทำอย่างไรถึงจะแบบว่าเราไม่ได้จัดที่ MBK แล้วก็คนอื่นไปทำแล
0: ้
1: วเราก็พยายามจะให้โอกาสเด็กๆอ่ะ
0: เอาละครับก็คือในส่วนของประสบการณ์ในส่วนของการจัดการแข่งขันในยุคเริ่มต้นยุคแรกๆของ MBK ไฟนอลคนนี้แหละครับครูวูดดี้นะครับเป็นรุ่นแรกๆที่ไปทำการแข่งขันที่นู่นพอเรามีค่ายมวยเป็นของตัวเองคือค่ายมวยลูกตาฟ้าเราก็เลยมาจัดที่ค่ายมวยของตนเองนะตอนนี้จัดมาแล้วทั้งหมด18ครั้งนะคุณร่วมงานครั้งแรกครั้ง18บวก1เป็น9นะเลขดีนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขันลูกทัพฟ้าอินเตอร์คลับคุณก็จะไปร่วมงานด้วย
1: ชิงแชมป์โลกครั้งหน้าก็ต้องมาช่วยผมนะ
0: ยินดีครับยินดี
1: ผมจัดอีกครั้งนึงก็คือวันที่17มีนา
0: ครับผม
1: 27นี่แหละ
0: ได้ครับได้ครับ
1: เพราะเราจะมีคิดว่าจะมีอย่างไม่ต่ำกว่า50ประเทศแน่นอนคนจะเป็นพันแน่นอน
0: ครับผม
1: เรียกว่ามันเป็นสี่เวทีนะสี่เวที
0: โอ้โห
1: เขาที่แล้วที่จัดนะสี่เวทีเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าคนมาพูดถึงทั่วโลกการจัดการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ย
0: มัน
1: ไม่ใช่มีเงินเราจัดได
0: ้
1: ต้องมีคอนเนคชั่นต้องมีเครือข่ายต้องมีคนที่ศรัทธาที่มาทำ
0: กับครับผมอ่ะทีนี้มาต่อครับในส่วนของการจัดการแข่งขันลูกทัพฟ้าอินเตอร์คลับมีข้อแตกต่างกับการจัดการแข่งขันที่อื่นยังไง
1: เพราะความปลอดภัยสำคัญกว่าความเป็นกีฬามากกว่ามันไม่ใช่เราจัดเพื่อการประลองการต่อเราไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้อง ความเซฟตี้ก็ให้โอกาสเด็กยุวชนเยาวชนใหม่ๆเรามีเด็กสิบขวบแปดขวบคือพ่อแม่เขาอยากจะให้ลูกได้ซ้อมแล้วหนึ่งอยากให้ชกให้กำลังใจเด็กคือคนเราเนี่ยเรามองในเรื่องการกีฬาพ่อแม่ต่างประเทศเขาชอบมากว่าเฮ้ยมันเล็กขึ้นมันมีความภูมิใจแค่ไปยืนโต๊ะแต่ก็ภูมิใจแล้วจะชนะไม่ชนะไม่สำคัญ
0: อ
1: ันนี้คือความแตกต่างระหว่างคนไทยกับต่างประเทศความคิดเขานะครั้งนั้นเนี่ยเขาจะส่งเสริมให้แบบว่าถ้าเด็กก็จะยกให้มันเรื่อยๆมันมีโตขึ้นมาก็ได้ขึ้นต่อไปขึ้นแข่งไปเรื่อย
0: ๆ
1: ความแต่งประเทศไทยเด็กเราเนี่ยบางทีชกเพื่อเอาเงินให้ครอบครัวน่ะเข้าใจต้องหาเงินเลี้ยงไม่มี
0: ค่าตัว
1: อะไรให้ไม่มีการที่แต่ประเทศไทยต้องมีนิดหน่อยแต่เมืองนอกนั้นไม่มีเลยต
0: ้
1: องจ่ายก็ไปต้องไปชกแล้วก็อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างคนไทยความคิดของคนตั้งรักมวยไทยกับนักมวยต่างประเทศ
0: ทีนี้ความปลอดภัยในการแข่งขันคืออะไร
1: เฮดการ์ดบอดี้โปรเทคเตอร์แอลโบการ์ดชินการ์ดทุกอย่างป้องกัน
0: อ
1: ันนี้คือมวยสมัครเล่นภาคสี
0: ่
1: แต่เราก็มีอีกระบบที่เก่งแล้วก็ต้องถอดเฮดการ์ดออกถอดบอดี้โปรเทคเตอร์ออกแอลโบการ์ดชินการ์ดเราเรียกว่าโปรแอมกึ่งอาชีพ
0: เพราะฉะนั้นนะในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับสบายใจได้เลยอย่างแรกลูกหลานท่านที่มาทำการแข่งขันในกรณีที่มวยใหม่ๆ beginner ใส่ทั้งเฮดการ์ดนะใส่อุปกรณ์สนับศอกนะแล้วก็ใส่บอดี้เซฟด้วยแล้วก็ใส่สนับแข้งอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจับก็ต้องใส่ฟันยางก็ต้องมีนะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยในส่วนของนักกีฬา beginner ทั้งหลายมีแน่นอนที่สำคัญใครมีประสบการณ์ชกมวยหลายครั้งแล้วคราวนี้ก็เป็นโปรแอมถอดเฮดการ์ดออกแต่ว่าใส่สนับศอกเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็ใส่สนับแข้งอยู่แต่ว่าไม่มีในส่วนบอดี้เซฟนะในส่วนของฟันยางแล้วก็กระจับมันต้องใส่อยู่แล้วนะเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งในส่วนเริ่มใหม่ๆ beginner หรือเก่งแล้วโปรแอมก็มาสมัครการแข่งขันได้สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าอยากจะให้คิดมาถึงในส่วนของการประลองฝีมือเราเทรนนิ่งมาแล้วไม่ว่าจะมาจากค่ายมวยไหนก็ตามมีอีเวนต์นะครับมีการจัดการแข่งขันก็มาร่วมทำการแข่งขันนะครับรับรองได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีในชีวิตลูกหลานท่านแน่นอนเอาละครับพูดถึงในส่วนของการแข่งขันเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานะเป็นคุณครูมวยไทยซึ่งตอนนี้บอกตามตรงเลยนะว่าอาชีพครูสอนมวยตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
1: คือตามหลักสูตรการทั้งสองครูมวยไทยเนี่ยเราแบ่งเป็นขั้นตอน มีทั้งคือไม่ได้เป็นอาชีพใช่ไหมแล้วก็คนนักเรียนเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นนักมวย
0: อ
1: ยากจะเรียนรู้เรื่องมวยอยากจะเป็นมวยแล้วทั้งชื่อท่าทางเราใช้ทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดหมัดเท้าเข่าศอกศอกตีตัดกันพวกกระตุ้งกลับศอกทุกอย่างใช่ยังไงใช่เมื่อไหร่แล้วพอผ่านได้ถึง3เดือนก็การให้มอบมงคลสีให้เขาสีขาวสีเหลือง
0: ม
1: ันก็คาราเต้อะแต่แรกเป็นสีเป็นมงคลเป็นประเจียดแล้วก็ประกาศให้เขารู้ว่าอยู่ในขั้นนี้แล้วนะอยู่ในขั้นต่อไปต้องทำให้นี่นี
0: ่
1: อยู่แข่งขันเรื่องนี้ขึ้นไปเรื่อยๆมรมนมีทั้งหมด10ขั้นแต่ขาวแดงขาวเหลืองเหลืองขาวเขียวเขียวขาวตาลเงินเงินขาวจนถึงขั้น10เนี่ยเป็นมงคลแดงเทียบเท่ากับสายดำของต่างของศิลปะประกันตัวทำไมเราต้องมีขั้น
0: เ
1: พราะคนมันเป็นหลักการ
0: อ
1: ่ะข้าราชการยังมีเลยทหารยังมี
0: จะได้บ่งบอกรู้ได้ว่าคุณมีความสามารถเท่าไหนในลำดับไหน
1: ไม่ใช่ว่าคุณถ้าชกไม่ได้คุณไม่มีความหมายบางคนเนี่ยชกไปแล้วมันไม่สามารถจะเป็นอาชีพได้เป็นแชมป์ได้อ่ะได้แยกไป
0: ครับ
1: คนไทยก็เหมือนกันชกไปมันถึงจุดหนึ่งมันตัวเองมันทำไม่ได้แต่ยังชอบอยู่อ่ะก็สามารถจะผมมีหลายคนนะที่นักมวยที่มันไม่ถึงแล้วอยากจะแทนที่ไปขับแท็กซี่หรือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มาปรับมาเรียนที่โรงเรียนเราก็สอนให้การความเป็นครูสอนถึงหลักสูตรหลักการของการเป็นครูแล้วก็ให้โอกาสเขาเหมือนในต่างประเทศเนี้ยอย่างจีนเนี้ยอย
0: ่
1: างไต้หวันเนี้ยเขาต้องมาเอาประกาศจิตวิทยาของเราเขาเอาคนที่ผ่านของเราไปดังนั้นเนี่ยเรามีมาตรฐานที่ว่าเราไม่ได้ขายประกาศจิตวิทยานะมีหลายคนที่คิดไปว่ามาแล้วผมไม่ได้ขายไม่ได้ทำเพื่อเงินนะอย่างน้อยขั้นนี้คือเป็นการให้เขาเข้าใจว่าเขามีความสามารถขนาดนี้นะเขาต้องการทำอะไรมากขึ้นมากให้เก่งขึ้นมาได้ให้เป็นครูได
0: ้
1: ต้องเป็นอย่างนี้ต้องนี
0: ้
1: อันนี้สำคัญแล้วนี่ไอในความบางคนเนี่ย มันสมาคมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเราถือว่าง่าย
0: ๆ
1: ผมถ้าผมสมาคมครูอาจารย์เรามีมาตรฐานไม่ง่ายหรอกแล้วก็ให้โอกาส
0: ครับ
1: ครูทุกคนให้ก่อนนักมวยทุกคน
0: ครับ
1: เรียนรู้แล้วก็เข้าใจวิธีการเผยแพร
0: ่อ่ะทีนี้ขออนุญาตสอบถามหน่อยในฐานะที่เป็นคุณครูมวยเป็นเจ้าของค่ายมวยอยากจะฝากอะไรสำหรับคนรุ่นใหม่ๆให้มาสนใจกีฬามวยไทยเช่นเลยครับ
1: ครับก็สำคัญคือว่าคนไทยเองเนี่ยดูมวย
0: ยัง
1: ไม่เข้าใจว่าการเรียนมวยกันเป็นมวยเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นอาชีพแล้วก็เป็นต้องชกมากๆอะไรตลอดเวลาในต่างประเทศเนี่ยคนที่เก่งมวยเดี๋ยวนี้เทียบกับคนไทยนะฝรั่งไม่ดูถูกเขาไม่ได
0: ้
1: แข็งแกร่งชก20ครั้งสามารถจะชกระดับแชมป์เราได
0: ้
1: ความตั้งใจของเขาอ่ะคือความอยากจะเป็นผู้ชนะแต่คนไทยเราชกเงินคุณจะได้เท่าไหร
0: ่
1: มันจะไม่พอมันจะไม่หนักเรื่องการมันจะไม่ต้องใช้เงินแหละเข
0: ้
1: าใจเขาแหละ
0: ม
1: ันเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้รับ แต่ฝรั่งเขาไม่เคยแคร์เรื่องเงินเขาแคร์ว่าเขาก็ได้ตำแหน่งแล้วอะไรมาชกเมืองไทยฉะนั้นความกระหายที่อยากเป็นแชมป์ของเขาเนี่ยสำคัญมากคนไทยอย่าไปดูถูกเพราะว่าเราต้องคิดว่าเขาเราต้องทำให้เต็มที่แล้วเราคนไทยนักมวยไทยก็จะกรอบอ่ะเพิ่มลดน้ำหนัก 4-5 กิโลยกขึ้นลงเลยทำให้แบบร่างกายมันไม่สมบูรณ์เท่ากับเขาเขาจะซ้อมทำน้ำหนักไหนก็จะทำน้ำหนักนั้นไม่ให้ลดมากลดลงแต่แข็งแกร่งฉะนั้นเนี่ยเขาจะทนนานกว่าเราแข็งแกร่งกว่าเราน ี่คือปัญหาเราสู้เขาไม่ได้ตรงเนี้ย
0: ครับผมเพราะฉะนั้น1เลยก็คืออย่าประมาทนะอย่างที่2คือต้องรักษาตัวเองรักษาร่างกายให้ดีให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่สำคัญคุณจะต้องใฝ่รู้สักด้วยนะไม่ว่าจะเป็น
1: เทคน
0: ิคใหม
1: ่ๆก็ปัญหาที่ว่าเขาบอกว่ามวยโบราณเนี่ยโบราณ
0: อ
1: ย่าไปใช้มันออกทะเลไม่ใช่มันฝรั่งมันใช้สอกกับกับจระเข้ฝรั่งอะไรเราไม่รู้จะใช้เราก็ไปโดนเรารับไม่ได้อะ
0: ใช่ใช่
1: ใช้เป็นเราก็ป้องกันเป็น
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ตลอดอย่าไปมาบอกว่าแหมมวยไทยโบราณไม่น่าสนใจหมดสมัยล้าสมัยไปแล้วจริงๆไม่ใช่
1: มันเอาของเราไปใช้อ่ะ
0: น่า
1: ชนะคนไทยเนี
0: ่ยได้ครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ในชีวิตของอาจารย์ชินวุฒิผ่านมาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
1: 72
0: ปีแล้วในชีวิตมีทั้งล้มลุกคลุกคลานนะแล้วก็ต่อสู้ชีวิตเซอร์ไวเวอร์นะอยากจะขอบคุณใครในชีวิตบ้างที่สนับสนุนเราตั้งแต่วัยเด็กวัยโตแล้วก็ถึงปัจจุบันเชิญเลยครับอยากจะขอบคุณใครบ้าง
1: คนแรกก็คือท่านกว้างรอบคอบตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องขอบคุณท่านกว้างเริ่มต้นมาตั้งแต่สนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องของมวย
0: ครับ
1: ท่านบอกว่าท่านเป็นเรื่องมวยท่านสนับสนุนตลอดแต่คือท่านเทียนชัยท่านก็อายุผ่านท่านเสียไปแล้วหลายคนปรมาจารย์เหมือนหลายคนที่ช่วยอาจารย์ยอดธงก็เสียไปแล้วนั่นคือผมขอบคุณท่านที่ให้โอกาสผมและท่านอาจารย์ยอดธงก็เป็นผู้เสนอให้ผมเป็นนายกสมาคมครูตั้งแต่ตอนหลังจากท่านทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นสมาคมนายกสมาคมไทยอยู
0: ่
1: 20กว่าปี
0: คุณนฤทธิ
1: ์คุณนฤทธิ์ที่สำคัญมากได้เกิดได้ช่วยก็ยังเห็นท่านสนับสนุนนักมวยทุกวันนี้แล้วอย
0: ู่ครับผมเอาละครับก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับกับสุภาพบุรุษลูกผู้ชายคนนี้ต่อสู้ในชีวิตมามากมายหลายสิบปีทั้งในต่างประเทศประเทศอังกฤษนะประสบความสำเร็จผู้คนที่นั่นยอมรับแล้วก็กลับมาเปิดค่ายมวยลูกทับฟ้าเผยแพร่ศิลปะกีฬามวยไทยโดยเฉพาะมวยโบราณสายพระเจ้าเสือนะครับและตอนนี้ก็สนับสนุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่มาทำการเรียนรู้นะครับหรือคนที่อาจจะเป็นนักมวยเลิกมวยไปแล้วอยากจะมาเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนหรือเป็นครูมวยก็มาล่ำมาเรียนที่นี่ไม่ได้ไปแก้สนียบัตรก็ไปต่อยอดในการทำอาชีพให้ก็สมควรกับเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ในรายการถนนนักสู้ในคลื่นวิทยุ FM 97ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ชินวุฒิหรือครูวุฒินี่เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาออกอากาศไลฟ์สดๆกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณ FC แฟนมวยทุกท่านด้วยวันศุกร์หน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เปลี่ยนเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสื้อนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
13: ่ Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
14: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
15: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
16: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
17: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น. ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
16: แล้วพบกันนะครับ
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.
18: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
19: กีฬาพารวย
13: รูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
12: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
20: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97วันนี้ผมมีสัมภาษณ์3คู่นะครับสนามมหาราชทั้ง3คู่เลยศึก WCF นะครับสัมภาษณ์ไปบ้างแล้วนะครับวันนี้สัมภาษณ์สนามมหาราชก่อน3คู่คู่แรกนะครับเป็นสิงห์บ้านสวนเจอกับสิงห์บุรพารวมเพื่อนระยองคู่ที่2นะครับผู้พันโคราเจอกับเพชรเมทาคู่ที่3เป็นกอเบิกฟ้าเจอกับซุปเปอร์บอลเป็นคู่ล้าน2ล้านเอ้ยเป็น2ล้าน1ล้าน2ล้านทั้ง3คู่นะครับเป็นที่น่าสนใจทั้ง3คู่ผมบอกเลยว่าเดือดทั้ง3คู่เอาง่ายๆนะครับตรงซุ้มโอเคนะครับวันเนี้ยเราจะสัมภาษณ์3คู่นี้แต่ก่อนอื่นเลยจริงๆอ่ะศึก WCF เนี่ยผมจองโรงแรมจองอะไรเรียบร้อยนะคืออยากให้ถึงวันอาทิตย์ที่2ไวๆมากผมบอกเลยนะครับว่ามันเหมือนเป็นโอลิมปิกของไก่ชนน่ะคือไปดูรายชื่อซุ้มอ่ะไปดูรายชื่อซุ้มไปดูประวัติไก่ผมบอกเลยว่าโคตรน่าสนใจเลยมันเดือดทุกคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่รองคู่ A คู่โอ้โหแบบร่วมรายการเดือดทั้งหมดอ่ะผมกล้าพูดเลยนะผมเห็นแล้วยังว้าวเลยแล้วตีกันแบบไปเอาผลเนี่ยนะครับตียก5ยก6ยกเงี้ยนะครับคือนับถือคืออย่างแรกเลยผมต้องขอแสดงความจริงใจกับทุกซุ้มนะผมนับถือทุกซุ้มที่เข้าร่วมที่อยู่ในรายการ WCF เนี่ยแบบจริงใจเลยว่าคือทุกคนเก่งมากและทุกคนทำให้วงการไก่ชนเนี่ยคึกคักมีสีสันเพราะตอนนี้คือไก่ชนอ่ะทุกคนพูดถึงหมดคนที่เล่นไก่นะอยากดูศึก WCF อยากดูศึก WCF แล้วนัดนี้นะผมบอกเลยใครไม่จองตั๋วลำบากน่าจะเต็มนะครับผมจองไปแล้วนะครับตั๋วน่าจะเต็มอ่ะนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมโทรหาพี่อ้วนเลยมาสัมภาษณ์3คู่เดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่อ้วนเลยนะครับสิงห์บ้านสวนแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพี่อ้วนสวัสดีครับครับพี่อ้วนอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่นะครับที่สนามมหาราษฎร์ก่อนอื่นเลยพี่ผมคลิปเปรียบเนี่ยเป็นไวรัลมากเขาบอกใจพี่สุดยอดอันนี้เรื่องจริงนะพี่อ้วนอันนี้คือพี่กับผมก็รู้จักกันเนี่ยคือผมอ่ะรู้จักพี่อ้วนคือคนอื่นอาจยังไม่รู้จักพี่อ้วนผมบอกเลยนะผมบอก FC ผมบอกพี่น้องชาวไก่ทะเลนะเจอกับพี่อ้วนสิงห์บ้านสวนไม่ต้องกลัวไม่ได้เล่นปล่อยหางไปได้เล่นแน่นอนนะครับ
0: แน่นอนคร
20: ับ ใช่แล้วเอาง่ายๆคือตอนเปรียบกันเนี่ยอันนี้ผมพูดจากใจนะพี่คนเล่นไก่อ่ะปกติตัวน้องอ่ะจะเป็นตัวหนีตัวเกี่ยงตัวแบบนู่นนี่นั่นแต่พี่เป็นตัวน้องนี่พี่เป็นตัวตีเลยนะ
0: เด้อผมน้องทุกอย่างอ่ะเขาไก่คุยช่างกิโลครับแต่ว่าถึงเวลาช่างกิโลไม่ได้เอาผมใหญ
20: ่ครับ
0: บอกว่าใหญ่อะไรเอาลำใหญ่กว่า
20: ผมเห็นนะคือเอาตามสายตานะพี่ตามสายตาที่เห็นเปรียบเนี่ยพี่จะเป็นตัวพิษเขาอ่ะนะฮะ
0: ใช
20: ่นะครับแต่เราอยากตี
0: เราอยากตี
20: ครับผม
0: ไอ้เนี่ยครับเสียเวลา
20: พี่รู้ไหมคอมเมนต์เนี่ยเป็นเอกฉันท์แล้วเขาบอกพี่ใจถึงมากตีอ่ะฮะเอาเริ่มต้นเลยพี่

0: ซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่พี่เปิดเผยได้ไหม
1: ซื้อมาไม่กี่หมื่นคร
0: ับ ซื้อมาไม่กี่หมื่นพี่ไปเห็นมันเก่งอะไรยังไงพี่ถามตรงๆเลย
1: ไม่เห็นเลยคร
0: ับ ไม่เห็นเลย
1: ไม่เห็นเลยครับเขาเอามาให้เลี้ยง
0: คือเขาเอามาให้เลี้ยง
1: ครับ
0: คือเอาง่ายๆคือมีคนซื้อมาส่งมาให้เลี้ยง
1: เขาซื้อมาครับเขาซื้อมาก่อนผมไม่รู้เขาซื้อมาเท่าไหร
0: ่ครับแล้วก็ส่งมาให้พี่อ้วนเลี้ยง
1: ครับ
0: เขามาเล่าความเก่งให้พี่ฟังว่าไง
1: เขาก็ว่ามันดีครับผมก็ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเขาว่ามันดีอย่างเดียว
0: เขาว่ามันดีอย่างเดียวคือพวกซื้อมาบอกพี่อ้วนเลี้ยงให้หน่อยมันดีนะฮะเราก็ไม่เคยเห็นเลยพี่ก่อนหน้านี้เจ้าหม่ำเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยวพอรู้ไหมตอนอยู่กับเจ้าของเดิมอ่ะ
1: ชนะที่รู้มาที่
0: เขา
1: พูดให้ฟังว่าเขาเห็นมาชนะเที่ยวหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นมาชนะเที่ยวหนึ่งก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจประมาณนั้น
1: ผมไม่รู้ข้อมูลเลยครับ
0: ครับเพราะว่าไก่เขาส่งมาให้เราเลี้ยงด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เอาแค่คือเขาเห็นมาเที่ยวหนึ่งเขาเห็นว่ามันเก่งเห็นว่ามันดีซื้อมาไม่กี่หมื่น
1: เขาซื้อมาราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้อ่ะ80,000หรือแสนหนึ่งอะไรอะไรเงี้ยประมาณ
0: โอเคครับพอซื้อมาปั๊บส่งไว้พี่เลี้ยง
1: ครับ
0: พี่พอรู้ไหมว่าเจ้าหม่ำเนี่ยมันเป็นไก่สายไหนไงพ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนพอรู้ไหมพี่
1: ไม่ทราบเลยคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ไม่รู้เลยใช่ไหมเราเอาความเก่งมันเลย
1: ไม่รู้เรื่องเลยคร
0: ับ
1: ไม่ร
0: ู้
1: เรื่องเลยว่ามันมาจากไงคร
0: ับโอเคเจ้าหม่ำเนี่ยพวกซื้อน้องมาซื้อมาให้เลี้ยงนะครับ พอมาถึงเราพี่อ้วนบอกว่าผมไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเขาบอกว่าเก่งก็ส่งตัวมาพอส่งตัวมาแล้วเนี่ยอยู่ในน้ำเลี้ยงเราพี่เตะเช็คขนแรกพี่ว่ามันเก่งไหม
1: ผมว่ามันใช้ได้นะครับ
0: ใช้ได้เลยเก่งเลยชอบ
1: ก็พอได้ครับไม่ได้อะไรมากมายก็พอได้คร
0: ับ ก็พอได้นะเตะเช็คขนแรกพอได้เลยแล้วอยู่ในมือพี่อ้วนเนี่ยชนะมากี่เที่ยวแล้วพี่
1: ไม่เคยชนะเลยครับ
0: พี่ได้รับตัวมานานหรือยัง
1: เอามาได้ประมาณนะ4 เดือน
0: สี่เดือนเลยเหรอพี่
1: 3-4 เดือนคร
0: ับ โอ้เดี๋ยวก่อน3-4 เดือนเนี่ยถามตรงๆนะไก่เนี่ยอยู่ในมือพี่อ้วน3-4 เดือนยังไม่ออกเนี่ยคือมันสะดุดป่วยหรือหาคู่ไม่ได้หรือว่าเราทำแข็งอะไรยังไงพี่เอาตรงๆเลย
1: เลยหาคู่แล้วครับแล้วมันไม่ได้คู
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอาไปตีไก่เอามันเลยช่องครับผมก็เลยตีเอาไปตีเล่นมาเที่ยวมาครับ
0: อ๋อจริงๆก็คือไปตีเล่นมาเที่ยวนึง
1: มันเลิกมาครับ
0: ครับก็คือไก่เนี่ยคือถามว่าเคยออกแบบออกจริงจังสนามใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ออกนะครับ
1: ไม่เลยครับไม่เลยคร
0: ับ ก็คืออยู่ในมือพี่อ้วนเนี่ยเลี้ยงแล้วดีเนี่ยออกหาคู่มันไม่ได้คู่แล้วพี่อ้วนก็เอาแค่คือไปตีเล่นก็คือแถวบ้านโอเคเลิกกันมากี่ยกพี่ตอนนั้นไปตีเล่นเลิกกันมาเนี่ย
1: 4 ยกครับ 4 ยก
0: เลิกกันมาเป็นต่อขาด
1: เป็นต่อขาดครับ
0: เป็นต่อขาด4ยกเลิกกันมานะครับแล้วก็เลี้ยงออกมาหาคู่ก็ได้คู่ไฟนี่เลยใช่ไหมพี่
1: ครับ
0: ฮะ
1: ตีมาครับค่า200,000
0: อ๋อเคยไปตัวอ๋อตีค่า200,000สรุปคืออยู่ในมือพี่อ้วนตีค่า200,000มาแล้วเลิก
1: ครับ
0: แล้วก่อนเอาใหม่พี่ไก่เนี่ยพี่ไปตีเล่นมาเที่ยวนึงไม่ใช่200,000ใช่ไหม
1: 200,000เนี่ยนะครับผมไปตีเล่น200,000มาเที่ยว
0: โอ้นี่คือ
1: คุณชนะมา3 เที่ยว
0: นี่ขนาดตีเล่นยังตีเล่น200,000เลยนะ
1: ครับ
0: โอเคนะครับคือตี200,000เลิกมาเที่ยวนึง
1: ครับ
0: 4ยกเป็นต่อขาดคู่ต่อสู้ชนะมา3 เที่ยว
1: ครับ
0: โอเคหลังจากเลิก200,000นี่เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็นานไหมพี่กว่าจะตีไฟนี
1: ้4 อาทิตย์ครับ
0: 4 อาทิตย์ก็คือครบคอร์สพอดี
1: ครับ
0: โอเคครบคอร์สพอดีปั๊บแล้วก็มาได้คู่ไฟนี้เลยกับสิงห์บุรพา
1: ใช่ครับ
0: ตอนเปรียบกันพี่เอางี้พี่บอกว่าตอนแรกเนี่ยคือตกลงช่างชนถูกต้องไหมพี่
1: ครับ
0: ตกลงช่างชนแล้วมาดูตัวแล้วคือเขาขอไม่ช่าง
1: ไม่ช่างไม่ไหวครับใกล้แล้วเสียเปรียบ
0: ก็คือต้องช่างชนเอางี้พี่ตอนก่อนไปดูตัวตกลงช่างกันที่เท่าไหร
1: ่ไม่เกิน7ครับ
0: ไม่เกิน2 โล 7นะครับก่อนไปดูตัวตกลงช่างกันไม่เกิน2 โล 7แล้วไปดูตัวเนี่ยถามพี่ตรงพี่บอกว่าเสียเปรียบผมก็เห็นว่าเราเป็นตัวน้องแล้วเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงแล้วอ่านยังไงในความคิดเราพี่เราเห็นสรีระเขาอะไรเขาอะ

0: ไก่เดิน
1: ครับ
0: คือเราชอบทางนี้เอาพูดตรง
1: ๆเราชอบทางนี้หนึ่งเราชอบทางนี้ครับแต่ว่าผมว่าแข็งแกร่งสู้ผมไม่ได้
0: แข็งแกร่งสู้เราไม่ได้เขาทางตีเขาเป็นเดินเขาเป็นไก่เดินตีเราชอบไก่ทางนี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดผมดูสรีระเนี่ยเอาพูดตรงๆนะพี่คืออ่านใจอ่ะเหมือนกับว่าพี่เป็นไก่ชอบแง้มๆคางอยู่แล้วด้วยเขาเดินเข้ามาเนี่ยเราดึงคางประมาณนั้น
1: ครับ
0: โอเคนะครับพอไปเห็นตัวเราเป็นตัวน้องแต่เราชอบทางตีเรามองว่าความแข็งแกร่งอยู่ที่เรา
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมพี่ความแข็งแกร่งอยู่ที
1: ่ใช่มันก็แต่ว่ามันก็ได้ต่อรอบครับก็พอ
0: คือต่อตามรูปเนี่ยมันเป็นต้องเป็นต่อเท่ากันถูกต้องไหม
1: ใช่คร
0: ับ โอเคตามรูปเนี่ยเป็นต่อเท่ากันแล้วด้วยเราที่ว่าเราเป็นตัวน้องสรีระนะสรีระเป็นตัวน้องพอสรีระเป็นตัวน้องเนี่ยก็เลยถั่วต่อรอบหนึ่งเรา66เขา77ประมาณนั้นโอเคเอาง่ายคือเอาต่อมาถั่วสรีระแล้วน้ำหนักช่างชนกัน207
1: ไม่ช่างไม่ใช่ครับพูดสู้กับช่างไม่ได้เขาจะช่าง2.75ครับ
0: เขาจะข้าง275แล้วยังไงต่อครับพี
1: ่เราช้าง273เราต่อน้อยกว่ารอบ
0: อ๋อโอเคนะครับก็คือตอนแรกตกลงกันเนี่ยไก่เนี่ย207นะครับมาดูตัวมาดูสรีระแล้วเอาง่ายๆคือเราเป็นตัวน้องเราเป็นตัวพิษนะครับเขาก็เลยถั่วต่อให้รอบนึงแต่ว่าช่างเนี่ยเขาขอช่าง275เรา273คือช่างทั้งคู่แต่
1: ทั้งคู่คร
0: ับ เอาง่ายๆคือเราแบกเขา2มิลประมาณนั้น
1: ครับ
0: แล้ว
1: ว่าผม2774ผมให้1,000เท่ากันเลย
0: อ๋อ274ให้1,000เท่ากันเลยแต่เขาขอเป็น2275
1: แต่ผมไม่ถึง
0: ครับเราไม่ถึงอยู่แล้วพูดตรงๆพี่เราคนเล่นน่ะเราไม่ถึงแล้วคือเราต้องการกดน้ำหนักเขาลงมาประมาณนั้นอ่าฮะ
1: ใช่ของเขาวันนั้นเปรียบผมจับว่าของเขา208
0: ก็พี่อ้วนบอกว่าขอให้เขาช่างผ่านอย่างเดียวใช่ไหม
1: ให้เขาช่างผ่านอย่างเดียวผมพูดตรงๆเลยเขา208ใช่วันนั้นผมจับผมส่งเขา208
0: ครับ
1: ผมก็เบียบเอง
0: ก็คือเอาง่ายคือ208แล้วเขาตกลงช่างเรา275ได้แล้วก็ตีอะประมาณนั้นอ่าฮะ
1: ต
0: ี
1: คร
0: ับ ตีพี่แล้วสูงอะพี่เราเสียเยอะไหม
1: นิดหน่อยครับ
0: สูงไม่ได้เยอะ
1: ไม่เยอะครับ
0: เอาง่ายคือเราจะเสียบ้านท้ายเสียโครงสร้างนิดนึงประมาณนั้น
1: ครับ
0: โอเคแล้วก็ตอเนี่ยก็คือเขาถูให้เรารอบนึงนะครับ
1: ครับ
0: เตะเป้าล่าสุดมินดีมากน้อยขนาดไหนพี
1: ่ก็ผมบอกว่าผ่านนะครับ
0: ผ่านนะครับไก่คู่นี้กำหนดชนกัน5ยกเริ่มต้นข้างละล้านเลยหรือว่าเท่าไหร่พี่ตอนแรกอะเริ่มตอนแรกเท่าไหร
1: ่ตอนแรกเริ่ม 300,000
0: ตอนแรกเริ่ม 300,000 แล้วยังไงต่อครับพี่
1: ก็เขามองพวกFC เขาคงมองได้เปรียบนะเขาก็เพิ่มมา
0: เล่นบาทต่อบาทด้วยเหรอ
1: บาทต่อบาทครับไม่ต้องต่อผมหรอก
0: ขอให้เล่นอย่างเดียวใช่ไหมพี่
1: ผมเพิ่มไม่แล้วแต่เขาเลยอะ
0: แล้วแต่เขาเลยนะบาทต่อบาทเนี่ยไม่ต้องต่อ
1: ไม่ต้องต่อครับ
0: ครับเล่นได้เลยนะครับตอนนี้ป้าย2.2 ล้าน
1: ครับยังเพิ่มได้อีกครับ
0: ยังเพิ่มได้อีกนะโอ้โหสุดท้ายนี้พี่อ้วนมีอะไรฝากกับ FC สิงห์บ้านสวนบ้างครับพี่
1: แต่คนเชื่อในตัวผมว่าผมเล่นยังไง
0: ครับ
1: ก็ต้องรอดู
0: ครับ
1: เพราะว่าผมเล่นออกตัวไม่ได้อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ผมเล่นไม่เคยออกตัวครับ
0: ครับผมโอเคครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานสิงห์บ้านสวนนะครับแล้วก็เจ้าหม่ำประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่เดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับ
1: ครับ
0: พี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอเคนะครับพี่อ้วนสิงห์บ้านสวนผมบอกพี่น้องชาวไก่ชนเลยนะคือผมกับพี่อ้วนเนี่ยรู้จักกันเล่นเนี่ยโอ้โหอย่างที่เขาบอกอ่ะเขาไม่ออกตัวนะเล่นเยอะวัดเลยนะครับชอบเล่นแน่นอนการันตีนะครับเล่นสนุกด้วยเล่นไม่หนีราคาด้วยผมบอกให้นะครับอย่างเงี้ยเป็นตัวน้องสู้คือชอบอ่านทางว่าเขาเป็นแบบนี้เราได้ตำแหน่งแบบนี้เราได้สิ่งที่เขาชอบอ่ะเขาเล่นนะครับนี่แหละใจเย็นผมบอกเลยใจเย็นได้เล่นแน่นอนโอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์นะครับสิงห์บุรพาเลยแป๊บนึงนะครับ สวัสดีครับพี่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่จ๋าสวัสดีครับพี่อย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับสิงห์บ้านสวน
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ผมเจอพี่เนมพี่เนมบอกโอ้โหจะขอเสมอเพิ่มอีกพี่เนมอยากเล่นเก่งมากเลยพี่ตัวเราก่อนเข้าเรื่องถามว่าเก่งมากไหม
2: มันก็ระดับนึงอะพี
0: ่ผมเจอพี่เนมบอกโอ้ยน่าเล่นอะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยพี่ไก่ตัวนี้ชื่อเจ้า
2: ก๋วยเจ๋งครับ
0: ก๋วยเจ๋งนี่เป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่จ๊าบ
2: ลูกซื้อ
0: เป็นไก่ลูกซื้อพี่ไปเห็นที่ไหนแล้วซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร
2: ่เห็นที่ประแส
0: ใช่ครับ
2: สนามนพรัตน์ครับ
0: สนามนพรัตน์นะ
2: ใช่ครับ
0: คุ้นนะเนี่ยตัวเนี้ยใช่ตัวดังที่เขาโพสกันไหม
2: ไม่ใช่
0: นะเพราะสนามนพรัตน์ที่ประแสเนี่ยมีตัวดังเกิดขึ้นเยอะนะ
2: ใช่ตอนนี้กำลังปองกำลังดีประแส
0: เออใช่เจ้าก๋วยเจ๋งนี่คือซื้อที่สนามนพรัตน์ประแสวันนั้นมันชนเท่าไหร่แล้วมันชนะสวยงามอะไรยังไงพี่แล้วซื้อมาได้ค่าตัวเท่าไหร
2: ่ชนข้างละ3,000นึงนะมันตีค่าไกลใหม
0: ่นะข้างละ3,000แล้วมันโชว์สวยยังไงพี
2: ่ตีย
0: กเดียวแล้วพี่ซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร
2: ่ตอนแรกเจ้าของก็บอก40,000ซื้อต่อมาพวกกันด้วยคร
0: ับ
2: พี่เขาแบ่งให้เหลือ32,000
0: 32,000พี่จ๊าบเอานี่พูดกันตรงๆนะไก่ใหม่เนี่ยคัดไก่ใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยเราเห็นมันตีตอนแรกครั้งแรกที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเก่งนะแต่พอมาเลี้ยงแล้วแม่งลดเจ้าก๋วยเจ๋งนี่เราซื้อตอนคัดไก่ใหม่เลยเหรอ
2: มันก็ใช่แต่มันก็ไม่ใหม่จริงครับพี่วันตีนได้แข่งกันมันพุท
0: ธครับ
2: ใช่มันก็ไม่ใหม่จริงครับ
0: เอาง่ายๆคือมันก็เคยผ่านมาแล้วเคยตีได้แข่งอะไรมาแล้วด้วยระดับหนึ่งแล้วเอาง่ายคือเหมือนไม่ลดไม่เพี้ยนแล้วอะประมาณนั้นอ่ะฮะแล้วก็คือไก่พวกเราแล้วก็พอรู้ประวัติอยู่ถูกต้องไหมครับพี่
2: อ
0: ี
2: กเที่ยวนึง
0: แอบ
2: เล
0: ี้
2: ยงตีเที่ยวน
0: ึงโอเคแล้วก็ซื้อมา32,000พี่มันตีอันกว่าตีไม่จมอันเนี่ยมันตีอะไรยังไงพี่แข่งมันยังไงคือมันเป็นไก่ไฟเตอร์ไก่บุกหรือไก่เป็นถอยดักจังหวะหรือไก่ใช้ตออะไรยังไงครับพี
2: ่มันก็เป็นไก่เดินได้ถอยได้ครับ
0: เป็นไก่เดินได้ถอยได้นะครับแต่ผมดูทรงเนี่ยคือจะเป็นไก่เดินเตะเดินยัดเลยประมาณนั้น
2: ใช่
0: เป็นไก่เดินทำเดินเสิร์ฟไปนะเป็นไก่เดินเสิร์ฟใส่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็จุกก๋วยเจ๋งเนี่ยพี่พี่พอรู้ไหมว่าพ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหน
2: พ่อมันก็ชนะกระแส 2-3 เที่ยวเดียว
0: คือคนที่ขายให้เราเนี่ยเขาเพาะขึ้นมาถูกต้อง
2: แต่แม่มันนะแม่มันเป็นของเขาซื้อจากอลาดินมาร
3: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569พร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
11: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติตลอดมารวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียสละปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทฉางอานเปิดศูนย์ซ่อมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกในไทยและพัฒนาทักษะช่างซ่อมบำรุง
12: นายพัทรวุฒิเพอร์แสละรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับนายเติ้งจื้อเทากรรมการผู้จัดการและประธานบริษัทฉางอานออโต้เซลล์ประเทศไทยจำกัดเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยบนถนนสุขุมวิท77กรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนากำลังคนรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแต่ยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับทักษะช่างเทคนิค EV ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคโดยปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จำนวน 15,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยปรับการทำงานชุดคุ้มครองตำบล51แห่งเน้นงานด้านการข่าวพร้อมเร่งติดตั้งตะแกรงท่อลอดถนนทั่วจังหวัด
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาสว่าจังหวัดได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51แห่งโดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมกำชับให้เน้นงานด้านการข่าวลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเมื่อเกิดเหตุผิดปกติผ่านนายอำเภอพร้อมวางระบบการปฏิบัติงานของชคต.ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ยังเร่งรัดการติดตั้งตะแกรงป้องกันท่อลอดถนนทั่วจังหวัดกว่า 2,000 จุดภายหลังเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้ประสานหน่วยเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญเป็นลำดับแรกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
2: ่ FC ติดตามเยอะผมรู้ตั้งแต่ทีแรกตอนที่เขาได้คู่กันอ่ะคือต้องบอกงี้อันนี้พูดตรงๆคือบางคนไม่รู้จักพี่อ้วนนะครับแล้วเปรียบเนี่ยเขาเห็นว่าพี่อ้วนเป็นตัวน้องก็เหมือนพักพวกผมเหมือนกันก็ทักมาถามอ่ะจะขวัญเขาจะเล่นขอเดิมพันเพิ่มทางนู้นซะเพิ่มมาบอกโหใจเย็นพี่ไม่ต้องห่วงทางนู้นนะมีเท่าไหร่นะพี่ร้องไปเลยเขาเอาหมดโคตรเล่นเลยแหละผมจะบอกให้นะครับแล้วก็เล่นตอนแรกได้คู่กันเนี่ยข้างละ 300,000 เพิ่มไปเพิ่มมาตอนนี้ข้างละล้านนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกทั้งคู่ทั้ง2ทีมเนี่ยเดิมพันยังไม่พอแบ่งยังไม่พอเล่นทั้งคู่นะครับไปในสนามมาเดือดแน่นอนผมถึงบอกว่าไก่สนามมหาราชไฟเนี้ยเดือดนะครับโอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยสวัสดีครับพี่โพสสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ สว
3: ัสดีคร
2: ับโอ้อย่างที่เรายังไม่สดชื่นเลยเนี่ยเสียงไม่สดชื่นเลย
3: เลี้ยงไก่อยู่
2: ของเรานี่คือเอาจับตากแดดอย่างเดียวพออย่าออกกำลังกายเยอะพี่เดี๋ยวบินดี
3: ไม่มีแดดเลยพี่ฝนตก
2: ไม่มีแดดเลยฝนตกเลยอ่ะ
3: ฝนตก 3-4 วันแล้วคร
2: ับ ครับผมโอ้นี่ฝนตก 3-4 วันเลยเนี่ย
3: คร
2: ับ โอเคความพร้อมต้องงั้นถามคำแรกก่อนเลยความพร้อมของเจ้า KTC ตัวนี้มากน้อยขนาดไหนครับ
3: อะไรนะพี
2: ่ความพร้อมตอนนี้เจ้า KTC พร้อมมากน้อยขนาดไหนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพี่
3: ก็พร้อม
2: พร้อม
3: 80% ก็พอแล้วพี
2: ่ 80% ก็พอนะผมรู้เลยอ่ะไก่ตัวเดี๋ยวก่อนพี่พี่พศถามนอกเรื่องนี้ไก่ตัวเนี้ย KTC เนี่ยใครเป็นคนตั้งตั้งชื่อ
3: แซม
2: พี่แซมใช่ไหมผมรู้เลยพี่พศก่อนหน้านี้พี่แซมทักมาหาผมคุยพี่แซมอยู่พี่แซมเห็นผมเล่นหุ้นเขาก็เล่นหุ้นอยู่แล้วผมถามพี่แซมหุ้นตัวไหนน่าซื้อเขาบอกผม KTC ตอนนั้นนะ KTC ราคามันอยู่ที่28บาทแล้วตอนนี้มันขึ้นมา42อ่ะแสดงว่าเนี่ยมาจากหุ้นตัวนี้ได้เลยชื่อไก่ตัวเนี้ย นี่ราคาหุ้นขึ้นพี่อันไหนๆเข้าเรื่องกันเลย KTC เป็นไก่ของเรือนไทยโคราชถูกต้องไหมพี่
3: คร
2: ับ พ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนของเรือนไทยครับพี่พอรู้ไหม
3: น่าเพราะว่าผมเพิ่งเอามาเลี้ยงได้2เดือนพี่น่าจะเป็นไอ้พ่อทองสุกครับ
2: พ่อตัวนี้เป็นลูกทองสุกเลยเหรอ
3: ใช่ครับ
2: แล้วแม่ล่ะพี่
3: แม่ไม่แน่ใจต้องถามเซม
2: นะแม่ไม่แน่ใจเอาง่ายๆคือรู้ว่าเป็นลูกทองสุก
3: ครับ
2: โอ้ถ้าเกิดเป็นทองสุกเป็นเบเบ้เนี่ยนะพี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะเอาสิ่งที่ผมสัมผัสก่อนเพราะว่าผมสัมผัสกับทองสุกเบเบ้เนี่ยคือมันเป็นไก่ใช้ตอจัดนะพี่แล้วมันดื้อมันโดนแล้วมันดื้อเจ้า KTC เนี่ยประมาณนั้นเลยไหมพี่โดนแล้วดื้อใช้ตอจัดไหม
3: น่าจะเป็นแบบนั้นนะพี่แต่ว่าไก่ผมเพิ่งเอามาผมก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไร
2: ต้องถามว่าไก่ตัวเนี้ยพี่แซมส่งมาให้พี่พศเลี้ยงหรือว่าพี่พศดึงตัวมาเลี้ยง
3: เอามาเลี้ยงแซมให้มาเลี้ยงคร
2: ับ พี่แซมให้มาเลี้ยงพี่แซมบอกว่าเก่งอะไรยังไงพี่
3: อยู่ก็จะของเก่าก็น่าจะหลายไฟอยู่นะผมก็จำไม่ได้แล้วแซม
2: พี่แซมซื้อกลับมา
3: ผมหาคู่มา2เดือนแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้คู่เนี่ยพี
2: ่ไม่ไก่พี่พศไก่ตัวนี้คืออยู่พี่แซมแล้วก่อนไก่พี่แซมซื้อกลับมาหรือว่าไก่ตัวนี้อยู่กับพี่แซมปกติแล้วตีอยู่ที่พี่แซมเลย
3: ซื้อนะครับซื้ออ
2: ๋อซื้อกลับมา
3: คร
2: ับอ๋ออยู่กับเจ้าของเอาง่ายคือไก่ตัวนี้พี่แซมขายไปถูกต้องไหม
3: นี่แม่ข้อมูลผมไม่แน่แล้วว่าใครขายไปอะไร
2: แล้วก็ไปชนะมาหลายเที่ยว
3: ประมาณนั้นแหละพี
2: ่แล้วก็พี่แซมดึงตัวกลับมาซื้อกลับมาเจ้า KTC
3: ครับ
2: แล้วมาอยู่กับพี่แซมเนี่ยเขาไปตีชนะที่ไหนอะไรอย่างมาบ้างไหมหรือว่าพอซื้อกลับมาแล้วพี่แซมส่งให้พี่พศเลย
3: ชนะนะครับชนะเที่ยวนึง
2: ที่ไหนพี่เปิดเผยได้ไหม
3: ชนะอยู่โคกวด
2: มั้งครับโคกวดเที่ยวนึง
3: คร
2: ับ แล้วก็ส่งตัวให้พี่พศเลี้ยง
3: มาให้ผมครับ
2: พี่พศบอกเลี้ยงได้ประมาณ2เดือนแล้ว
3: ครับ
2: หมดค่าน้ำมันไปเท่าไหร่พี่หาคู่ตัวนี้
3: หลายรอบ
2: หลายรอบแล้วนะก็คือ คือเอาไว้ง่ายคือไก่ตัวเนี้ยอยู่ที่พี่พจน์เนี่ยยังไม่ได้ชน
3: ยังครับพ
2: ี่ยังไม่ได้ชนเราต้องเลือกกับพอพี่แซมซื้อกลับมาชนะมาเที่ยวนึงส่งให้พี่พจน์เลี้ยงแล้วพอมาอยู่กับพี่พจน์เนี่ยเตะเช็คคนแรกพี่พจน์ว่ามันเก่งชอบมันไหม
3: ชอบมันเป็นไก่แข้งนะพี
2: ่เป็นไก่แข้งดี
3: ไก่แข้งดีแข้งลึก
2: แข้งลึกความขยันนะพี่ความถี่ความขยันขนาดไหน
3: เตะเป้าดูมัน
2: ไวไหม
3: มันเป็นไก่กลางๆครับพี่
2: เป็นไก่กลางๆ
3: แต่แข้งล
2: ึ
3: กคร
2: ับ เป็นไก่กลางๆแต่แข้งลึกเอาง่ายๆคือโดนมีอาการอ่ะนะประมาณนั้น
3: คร
2: ับครับออกหาคู่ออกไปดูตัวหลายตัวยังไม่ได้คู่เลย
3: คร
2: ับ ไฟครั้งแรกเลยพี่ที่ได้คู่ตรงกันเนี่ย
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับ โอ้โหแล้วไปดูตัวเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกเลยที่ได้คู่ที่ตรงกันนะต้องถามว่าไปดูตัวกันพี่ชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเราก่อน
3: ไปถึงก็เห็นก็ชอบเลยนะยังไม่ต้องจับก็ชอบเลยพี
2: ่เขาส่งรูปมาเนี่ยเรา
3: ไก่ช่างไก่ช่างตีครับ
2: เท่าไหร่พี่ช่างตีเท่าไหร
3: ่285ครับ
2: ช่างตี285คือเราเห็นตัวไก่ออกมาเนี่ยเราประเมินด้วยสายตาเราเนี่ยชอบเลยถูกต้องไหมพี่ยังไม่ได้จับตัวแล้วพอจับตัวแล้วครับ ชอบเลยไหม
3: ก็น้ำหนักแต่เรามันจะมีช่วงมีหิวมี
2: เอาง่ายคือเราได้ช่วงได้ผิวนะครับแล้วช่างชนคุมน้ำหนักที่285ประมาณนั้น
3: คร
2: ับ แล้วตอล่ะพี่พันกันยังไง
3: หน้า66เท่ากัน
2: หน้าเดือนนี้เท่ากันเลยใช่ไหม166
3: ครับ
2: กำหนดชนกัน4ยกนะครับ
3: เ
2: ราชอบเขาก่อนแล้วเขาชอบเราก่อนพี
3: ่เราชอบก่อนคร
2: ับเราชอบเขาก่อนเลยเดิมพันเหลือเยอะไหมเดี๋ยวไม่มีประคับเอาไปแต่พี่แซมไม่เหลือเลยนะไม่พอแบ่งนะครับเราชอบเขาก่อนกำหนดชนกัน4ยกช่างชน285
3: ใช่พ
2: ี่เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับ
3: บินดีครับเตะเป้าบินดี
2: เตะเป้าบินดีมาก
3: ครับ
2: สุดท้ายนี้พี่พจน์มีอะไรฝากกับ FC ผู้ภัยโคราชบ้างครับ
3: ก็ฝากเชียร์แล้วครับพ
2: ี่เล่นไปตัวสตาร์ทที่เท่าไหร่เนี่ยปล่อยหางเนี่ย
3: ตอนนี้เห็นพวกไปต่อ5432เ
2: ลยนะโอ้โหพวกไปต่อ5432แล้วนะโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานผู้พันโคราชประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่โพสขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับพี่นะครับตัวนี้เป็นลูกทองสุกแต่สายแม่ไม่แน่ใจนะครับพี่โพสบอกว่าไก่ตัวเนี้ยพี่แซมคือทองสุกเนี่ยย้ายไปอยู่กับเสียโท5ล้านไม่แน่ใจว่าไก่ตัวเนี้ยทางเรือนไทยขายไปหรือว่าทางเสียโทขายไปนะครับแต่ว่าพี่แซมเนี่ยไปซื้อกลับมาพอซื้อกลับมาเสร็จปั๊บเลี้ยงชนะมาเที่ยวหนึ่งโคกวดนะครับแล้วก็ส่งให้พี่พจน์เลี้ยงพี่พจน์เลี้ยงได้ประมาณ2เดือนแล้วแต่ตัวเนี้ยผมเห็นหาคู่อยู่นานแล้วนะครับเพิ่งมาได้คู่เจ้า KTC นะครับเจ้า KTC เนี่ยแล้วชื่อเนี่ยผมว่าน่าจะใช่ผมกับพี่แซมเนี่ยสนิทกันแล้วคุยกันเรื่องหุ้นเนี่ยพี่แซมบอกว่าพี่ขวัญเล่นตัวนึงหุ้น KTC ตอนนั้นอยู่ประมาณ28บาทนะครับ28ขึ้นมา29นะครับขึ้นมา32สวิงช่วงนั้นสวิงนะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงมาเหลือ28 29เนี่ยนะครับขึ้นไป32เหลือ28 29แล้วตอนเนี้ยแล้วตอนนั้นหุ้นการเงินมันขึ้นดีดตัวพึ้งตอนนี้42ผมไม่แน่ใจผมยังไม่ได้เข้าไปดูล่าสุดนะว่ามันลงไหมเขาบอกว่าหุ้นการเงินตอนนี้มันจะหล่นนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าหล่นมาเท่าไหร่อะไรไงนะแต่ว่าตอนนั้นเห็นอยู่ขึ้นมา42นะครับที่มาของเจ้าตัวนี้แน่เลยผมว่านะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมโทรหาเพชรเมทาเลยนะครับแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพี่ลงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับพี่ลงอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับผู้พันโคราชของเราเพชรเมทา
4: ใช่ครับ
2: นะครับพี่ถามนิดนึงเลยเพชรเมทาสังกัดเจสังลุยนี่ไก่เลี้ยงอยู่ที่ไหนครับ
4: ขอไก่เลี้ยงอยู่หนองจอกครับ
2: อ๋อเลี้ยงอยู่หนองจอกโอ้โหผมเข้าไปหาข้อมูลไม่เจอต้องทักหาพี่โคนะครับพี่โคให้เบอร์มาจริงๆเนี่ยผมเมมชื่อพี่ลงไว้เป็นสองมงคลชัย
4: อ๋อ
2: ครับผมอ่าฮะโอเคเดี๋ยว เข้าเรื่องอะไรพี่ไก่ตัวที่ได้คู่ชื่อเจ้าอะไรครับ
4: ชื่อเจ้าแดงมานะครับ
2: เจ้าแดงมานะนะครับ เจ้าแดงมานะเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี
4: ่พี่ชายเขาซื้อลูกไก่ท่านสสมาครับเป็นลูกแดงเล็กคร
2: ับ อ๋อเป็นลูกแดงเล็กตัวนี้เป็นลูกแดงเล็กเหรอ
4: ใช่ครับเป็นลูกสาวของโจรครับ
2: คือพ่อเป็นแดงเล็กแม่เป็นลูกสาวกองโจร
4: ใช่ครับ
2: แดงเล็กเนี่ยมันเป็นไก่เตะนะพี่
4: ใช่คร
2: ับ ไก่เด้งเตะเด้งเตะนะแดงเล็กนะครับ
4: ใช่ครับ
2: พ่อแดงเล็กแม่ลูกสาวกองโจรนะครับแล้วก็พี่ชายซื้อมาเจ้าแดงมานะเนี่ยนะซื้อมาตอนนั้นซื้อมาราคาเท่าไหร่พี
4: ่เขาซื้อเป็นชุดลูกไก่มาครับ
2: ครับ
4: คู่นึง
2: แพงไหมตอนนั้น
4: ตอนนั้นผมไม่ได้ถามแกนะ
2: เอาแค่คือจองลูกไก่มาคู่นึง
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วมาอยู่กับเราพี่เอาแค่คือมันมาโตอยู่กับเราเลย
4: ใช่ครับชนะทั้งหมดอ่ะชมรมอ่ะไฟหนึ่งแล้วก็บอลมาตรฐานสามไฟครับ
2: โอเคเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนพี่คือไก่ตัวเนี้ยแดงมานะเนี่ยมาอยู่กับเราโตอยู่กับพี่ชายเราเลย
4: ครับ
2: เตะเช็คหุ่นแรกเก่งไหม
4: เก่งเลยครับหุ่นแรกคือมันเป็นไก
2: ่โชว์เลย
4: ใช่ครับโชว์เลยครับ
2: หุ่นแรกก็โชว์เลยคือเขาว่าเตะเช็คหุ่นแรกเก่งเลยโชว์เลยเนี่ยมันโชว์ความเก่งอะไรไงพี่มันเป็นไก่เตะเยอะเหมือนแดงเล็กหรือว่าเป็นไก่แข้งลึกเหมือนกองโจร
4: มันไก่แข้งลึกด้วยครับแล้วก็คือมันเป็นตีเฉพาะที่อย่างเดียวมันตีลูกตาอย่างเดียวเลย
2: ตีจำแผลเอาง่ายๆคือมันตีแผลเบ้าตีวงแดงตีเบ้านะครับ
4: ใช่คร
2: ับ
4: ใช่คร
2: ับ ไวไหมเหมือนแดงเล็กไหม
4: ไวอยู่คร
2: ับ ไวนะ
4: ใช่แต่มันพิเศษเลยคือมัน
2: ตีเบ้า
4: ตีลูกตีเบ้าอย่างเดียวก็เตะนวงก็บอดก็แทงบอดมันแม่นพิเศษ
2: เอาพูดตรงๆนะพี่เอาตามชื่อเนี่ยพ่อแดงเล็กแม่กองโจรเนี่ยคือเขาเอาไวกับแข้งลึกเนี่ยเอามารวมกันต้องการสองสิ่งนี้เลยคือลึกด้วยไวด้วยเจ้าแดงมานะเนี่ยได้มาทั้งสองอย่างเลยไวด้วยลึกด้วยแล้วตีตาตีตาเบ้าด้วยประมาณนั้นตีวงแดงนะฮะขนแรกก็โชว์เก่งเลยเตะเช็คขนแรกก็โชว์เก่งนะครับตอนนั้นอยู่กับพี่ชายหรือว่าอยู่กับทางพี่ลงแล้ว
4: อยู่กับทางพี่ชายครับ
2: อ่ะโอเคทางพี่ชายเราเตะเช็คขนแรกเก่งแล้วอยู่กับเขาเนี่ยเขาซ้อมมาเยอะหรือว่าไปชนะที่ไหนมาบ้างตอนอยู่กับเขาก่อนพี่
4: อยู่กับพี่ชายเนี่ยพี่ชายซ้อมชมรมมาเที่ยวนึง
2: ครับ
4: แล้วก็ไปไล่บอลแบบชมรมแถวบ้านเขาอะ
2: ครับ
4: เที่ยวนึงครับตีข้าง 5,000 มันก็18นาทีครับ
2: เท่ากับตอนนั้นน่ะอยู่กับพี่ชายเราเนี่ย
4: ครับ
2: ชนะชมรมมา2เที่ยวถูกต้องมั้ย
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: นะครับครั้งแรกชนะวัยอะไรยังไงพี
4: ่ก็18นาทีครับ
2: ครั้งแรก18นาทีตีตาบอดครั้ง2ล่ะครับ
4: ครั้ง2ก็ตีบอดดีครับได้สัก10นาทีครับ
2: เอาง่ายๆคือไม่จมอันทั้งคู่ตีบอดทั้งคู
4: ่ใช่ครับ
2: ตอนอยู่กับพี่ชายเราคราวนี้ก็ส่งข่าวแล้วว่ามีไก่เก่งตัวนึงตีแต่เบ้า
4: ใช่คร
2: ับ อ่าฮะส่งมาเลี้ยงอยู่ที่พี่ลง
4: ใช่ครับแล้วไฟที่3ผมก็ไปเล่นเนี่ยไปดูมันก็ตีให้ผมเห็นนี่ผมก็เลยว่าพี่งั้นเดี๋ยวผมขอมาเลี้ยงดีกว่า
2: เอาง่ายๆคืออยู่กับเขาเนี่ย3ไฟเลย
4: ใช่ครับ
2: คือเขาบอกเขา2ไฟแรกเนี่ยเขาส่งข่าวแล้วว่าเก่ง
4: ใช่คร
2: ับ ไฟที่3ยังอยู่ที่เขาต่อเขาออกอีก
4: ใช
2: ่แล้วเราไปดูด้วย
4: ใช่ครับ
2: เขาบอกเก่งเลยยังไม่เชื่อไปเห็นกระตาปั๊บเห็นว่าเก่งเลยไฟ3เนี่ยชนะยกไหนพี
4: ่ชนะยกแรกอีกครับ
2: ชนะยกแรกอีกเหรอตีแต่เบ้าเหรอ
4: แต่ใช่ครับแต่ไฟที่3มีเปรียบหน้างาน
2: ครับอ๋อไฟ3เปรียบหน้างานพี่ลง
4: มันไม่ได้คู่ครับ
2: พี่ลงอันนี้คุยกันตรงๆนะไก่ตีตาไก่ตีเบ้าอ่ะมันชนะเร็วไม่แปลกเพราะว่ามันตีเอาแค่คือพอมันตีแผลชนะเร็วอยู่แล้วตีเบ้าอ่ะตีตาพี่แต่ไก่เนี่ยก่อนที่มันจะตีตาตีเบ้าเนี่ยมันชนเป็นรองอะไรยังไงเขาไหมหรือว่าเป็นต่อตลอดแล้วก็ตีเบ้าชนะขาดประมาณนั้น
4: มันคู่ขี้แบบเหมือนว่าปล่อยหางไปสัก 7-8 นาทีไงคู่ขี้5 4 3 2มันตีโป๊ะบอดก็ราคาไหลไปเลย
2: ก็คือเป็นไก่ตีเบียดได้เล่นด้วยนะ
4: ได้เล่นครับได้เล่นคร
2: ับโอเคเป็นไก่ตีเบียดตีได้เล่นด้วยนะครับแต่พอตีไปตีมาเข้าช่องมันตีบอดทุกตัวประมาณนั้น
4: คร
2: ับไฟ3พี่เห็นแล้วว่าเก่ง
4: คร
2: ับ ดึงตัวมาเลี้ยงไม่จมอันอีก
4: ใช่คร
2: ับ ไฟ3ไม่จมอันแล้วพอดึงตัวมาเลี้ยงมาอยู่ในมือเราเนี่ยเราไปชนะที่ไหนมาบ้างพี
4: ่ก็ตอนแรกไปเปรียบ เทิดไทยครับ
2: ระเบียบเทิดไทยครับ
4: ครับเทิดไทยไม่ได้คู่ปึ๊บ
2: ครับ
4: รอบมาตีสาแดงครับก็ชนตีข้างกระแสครับก็18นาทีครับ
2: มาชนสาแดง18นาทีบอดอีกเหรอ
4: ใช่ครับใช่บอดอีกครับ
2: อู้เท่ากับคือถ้าแก่ชมรมเนี่ย2เที่ยว18นาที10กว่านาทีนะครับชนะชมรมเสร็จปั๊บไฟที่3ก็อันกว่าเอ้ยไม่ใช่อันกว่าไฟที่3ก็ไม่จมอัน10กว่านาที
4: ใช่ครับ
2: เบียดเบียดปั๊บตีบอดซ้ำแพ้เลยแล้วก
4: ็
2: มาอยู่ในมือเราแล้วเปลี่ยนน้ำเลี้ยงแล้วพอมาอยู่ในมือพี่ลงไปตีสาระแดงมาเปรียบเท่าไทยไม่ได้คู่ไปตีสาระแดง18นาทีอีก
4: ใช่ครับ
2: มีคนถามซื้อไหมพี่
4: วันนั้นถ้ามีคนถามอยู่แต่พี่เขาไม่
2: เขาไม่ขาย
4: ใช่พี่เขาเป็นคนเพาะไก่ด้วยครับ
2: ครับไม่ขาย
4: ใช่ครับ
2: สาระแดง18นาทีแล้วหลังจากนั้นเราไปชนที่ไหนต่อครับ
4: ไม่ครับก็มาชนติดไฟนี้เลยครับ
2: ติดไฟนี้เลยเอาง่ายๆที่พี่บอกว่าชนะทั้งหมด4เที่ยวอยู่ที่พี่ชายเราเนี่ย3เที่ยวอยู่ในน้ำเลี้ยงเราเที่ยวนึงก็คือไฟล่าสุดที่สาระแดง
4: ใช่ครับ
2: มีคนมาถามซื้อแต่เราไม่ขาย
4: มีคนแค่แบบมาถามอะไรเฉยว่าสายไหนอะไร
2: ครับครับโอเคแล้วมาชนไฟนี้เลยตอนไปเปลี่ยนการต้องถามอย่างนี้พี่เราชอบไม่ชอบอะไรยังไง
4: วันไปเปียกแบบพี่ออกไปผมพอดีผมติดธุระลูกน้องไปพี่ไปแล้วก็บอกไปก็พี่เขาก็มองว่าเออมันก็มีช่องตีนะครับ
2: คือเราอ่านว่าเรามีช่องตี
4: ใช่ครับ
2: แล้วไก่ช่างชน285
4: ใช่คร
2: ับ เอาง่ายๆคือน้ำหนักไม่คือมันน้ำหนักเนี่ยช่างเท่ากันอยู่แล้วถูกต้องไหมพี่แล้วก็คือสรีระเรามองว่าเรามีช่องตีเราชอบทางนี้ประมาณนั้น
4: แต่เพราะว่าผมเคยเห็นคลิปแบบคู่ตีด้วยอะไรเงี้ย
2: เพราะว่าม
4: ันก็ตัวดีด้วยไง
2: ตัวนี้ครับอ๋อแล้วเคยเห็นคลิปเขาด้วย
4: เคยเห็นครับเคยเห็นอยู
2: ่เคยเห็นอยู่นะครับเอาง่ายๆคือเรามองว่าเรามีช่องตีเขาประมาณนั้น
4: ใช่ใช่
2: เอาไว้คือพี่ลองเอาพูดตรงๆว่า
4: ดีนะครับ
2: เออ
4: เพิ่มเพราะว่าพวกก็ส่งข่าวมาว่าคือที่เราก่อนเราจะไปดูแล้วก็ตัวดีเลย
2: เอาพูดตรงๆกับพี่ลงคือไก่ทุกวันเนี้ยก่อนออกไปดูตัวกันเนี่ยคือข้อมูลมันหากันได้ง่ายโลกมันเวอร์วายแล้วจริงป่ะเพราะพวกเห็นบ้างอะไรบ้างบางคนก็ถ่ายคลิปว่าคลิปตัวนี้นู่นนี่นั่นนะเราก็มองว่าเอ้ยเราชอบ เรามีทางตีของเราประมาณนั้นอ่ะฮะพอไปดูตัวกันปั๊บตกลงช่างชน285สรีระไม่หนีกันเรามองว่าเราชอบตำแหน่งนี้เราชอบทางนี้ก็ตกลงเอากันเลยต่อเขาเรียกต่อผมดูตามลูกก็ใกล้เคียงกันนะ1,600 รอบเหมือนกัน
4: ครับผม
2: นะครับต่อ1,600 รอบเหมือนกันกำหนดชนกัน4ยก
4: คร
2: ับ เริ่มต้นครั้งละ 500,000 เลยนะครับเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่ลง
4: เตะเป้าล่าสุดก็บินดีครับไวเหมือนเดิม
2: บินดีไวเหมือนเดิม
4: คร
2: ับ แข็งแรงพร้อมสู้
4: ครับครับ
2: สุดท้ายนี้พี่มีอะไรฝากให้กับ FC เพชรเมทาบ้างครับพี่
4: ก็ฝากกำลังฝากช่วยเชียร์แบบว่าเป็นกำลังใจให้เพชรเมทานะครับสังกัดเจสันวีนะครับ
2: ครับ
4: ก็คือได้สู้แน่ครับ
2: ได้สู้แน่นอนนะ
4: ได้สู้แน่ครับเพราะว่ามันมีทีเด็ดในตัวมันครับ
2: ครับ
4: ครับ
2: ก็โหพี่จะบอกว่าได้สู้แน่นอนมีทีเด็ดในตัว4ไฟตีบอดทุกตัวไม่จมอันทุกตัวนะ4ไฟเนี่ย
4: ใช
2: ่ใช่มั้ยเพราะว่าครั้งแรก18นาทีครั้ง20กว่านาทีครั้ง3ก็ไม่จมอันครั้ง4นี่ก็18นาทีนะครับก็คือตีบอกทุกตัวแล้วตีเนี่ยช่วงแรกได้เล่นด้วยเบียดด้วย5 4 3 2ไม่หนีด้วยประมาณนั้น
4: ใช่คร
2: ับ นะครับพอตีบอดมาซ้ำแพ้เลย
4: ใช่คร
2: ับ โอ้โหแล้วเจอตัวดีผมพูดตรงๆนะพี่ไฟนี้ถ้าเกิดพี่ชนะทางผู้พันโคราชได้เนี่ยค่าตัวกระหึ่มเลยนะแล้วไก่ตีแผ่เนี่ยมันเป็นไก่ตีแผ่พิเศษพี่แผ่อะไรก็แล้วแต่นะผมกล้าพูดเลยตีแผลอื่นน่ะยังไงมือน้ำก็ทำได้แก้ได้แต่ตีแผลตาเนี่ยมันแก้ไม่ได้จริงป่ะ
4: เพราะว่าผมก็ไม่ถูกไม่เชื่อไก่อะไรมันตี
2: แต่เบ้าใช่ป่ะ
4: ใช่ครับพอผมไปดูไฟที่สามเนี่ยที่เปียกหน้างาน
2: ครับ
4: มันก็เฉพาะที่จริงๆไอ้ตัวเนี้ย
2: ตีจำแผลตีแต่เบ้านะเล็งแต่วงแดงนะ
4: ใช่ครับ
2: ครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับ ก็ขอให้ทีมงานเพชรเมธาประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคตัวนี้พ่อเป็นแดงเล็กแม่เป็นกองโจรคือถ้าเกิดเอาชื่อพ่อกับชื่อแม่เนี่ยนะครับมารวมกันเนี่ยสำหรับผมนะผมเป็นคนพ่อไก่เนี่ยผมแดงเล็กเนี่ยมันไวเป็นไก่เด้งเตะเด้งเตะนะครับกองโจรเป็นไก่แข้งดีไก่แข้งหนึบคือต้องการหนึบด้วยไวด้วยออกมาเป็นเจ้าแดงมานะแล้วเท่าที่ผมคุยเนี่ยคือถ้าเกิดหนึบด้วยไวด้วยออกมาเป็นเจ้าแดงมานะเนี่ยไก่ตัวนี้ได้มาทั้งสองอย่างอย่างที่เขาต้องการเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แถมมาเลยคือไก่มันตีแต่เบ้าตีแต่วงแดง4ไฟไม่จมอันทุกไฟ18นาที10นาทีไม่จมอันแล้วก็ไม่จมอันล่าสุดนะครับคือ18นาทีเนี่ยโอ้โหไก่พวกนี้มันแผ่พิเศษนะผมบอกว่าไก่แบบเนี้ยเอานะผมคนเล่นไก่ก็ตามหาไก่แบบนี้แหละที่มันตีแต่เบ้าตานี่แหละนะครับเพราะว่าแผลอื่นมันแก้กันได้มันซ่อมกันได้แผลเบ้าตามันแก้ไม่ได้นะแล้วไก่แบบนี้พอมันตีเบ้าตามันเขาบอกตีบอดแล้วซ้ำแพ้เลยโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยนะครับ
5: คร
2: ับ ครับสวัสดีครับพี่ออสสวัสดีครับพี่ออสอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่สนามมหาราบกอเบิกฟ้ากับซุปเปอร์บอลของเราในรูปผมเห็นเราสวมต่อพี่
5: ใช่ครับ
2: อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยพี่ไก่ของเราชื่อเจ้าอะไรครับ
5: เจ้ากุ้ยเจ๋งครับ
2: เจ้ากุ้ยเจ๋งเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่ออส
5: ลูกเกิดของผมเองครับน้องมันเพาะ
2: เป็นลูกเกิดของเราเองเลยน้องเราเพาะขึ้นมา
5: คร
2: ับ พ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนพี
5: ่พ่อมันเป็นนกแดงครับมันไก่ตัวนี้มันเขาไอ้เพื่อนน้องอ่ะมาซื้อมาครับ
2: ไอ้นกแดงเลยนะ
5: ครับนกแดง
2: เพื่อนน้องซื้อมาตีนกแดงเพื่อนน้องซื้อมามันเก่งอะไรยังไงพี่นกแดงเนี่ย
5: ก็มันตีร้านชนะ2เที่ยวพี
2: ่ตีร้านพ่อมันนะเจ้านกแดง ตีร้านชนะ2เที่ยวนะ
5: ตีร้านชนะ2เที่ยวชนะไอ้ปอวุฒิกับแดกปอปันเพชรนะครับ
2: คุณนะนกแดงตัวนี
5: ้ครับที่ขายไปบิ๊กไบค์ฟาร์มอ่ะพี
2: ่อ๋อผมก็ว่าอยู่คุณ
5: ว่าผมเป็นเจ้าของไก่นั่นแหละเพื่อนน้องมันเป็นเจ้าของไก
2: ่เอาแค่คือไอ้นกแดงตัวขายบิ๊กไปเอาแค่คือตัวเนี้ยกุ้ยเจ๋งเนี่ยเพาะก่อนที่จะขายไป
5: ใช่ครับ
2: ครับผมนกแดงเนี่ยชนะร้าน2เที่ยวนะครับ แล้วเอาเข้ากับแม่สายไหนไว้พี
5: ่แม่ VIP ที่ฟาร์มครับ
2: แม่ VIP ที่ฟาร์มเลยคือแม่ VIP นี่คือเป็นคู่เกิดตัวเก่งแล้วแม่จ่ายลูกเก่งแล้ว
5: ครับต้องไอ้รายละเอียดนี้ต้องคุยกับน้องอีกท
2: ีโอเคไม่เป็นไรก็คือเอานกแดงนะครับชั้นเงินล้าน2เที่ยวเนี่ยนะครับชนะทั้งปอวุฒิชนะทั้งปอปานเพชรเลยนะครับแล้วขายให้บิ๊กไบค์ฟาร์มนกแดงขายไปเท่าไหร่พี่
5: ขายไป 500,000 ครับ
2: ขายไป 500,000 ขายไปบิ๊กไบค์ฟาร์มนะครับแล้วกุ้ยเจ๋งนี่ก็คือเราเพาะไว้ก่อนที่จะขายไป
5: ใช่ใช่คร
2: ับ ก็คือเป็นนกแดงบวกแม่ VP ของที่ฟาร์มเลยไก่ชุดนี้มีกี่ตัวพี่
5: 6ตัวครับมีตัวผู้อยู่ตัวเดียว
2: 6ตัวผู้มีตัวเดียวก็คือเจ้ากุ้ยเจ๋งที่เหลือเป็นตัวเมียหมด
5: ครับน้องนั้นเป็นตัวเมียหมดเลยครับ
2: ตัวเมียยังอยู่ครบไหมพี่
5: ครบป่ะไม่แน่เลยน้องรายละเอียดต้องถามน้องอะไรรายละเอียดตรงนี้ผมไม่รู้ครับ
2: เพื่อผมจะไปแบ่ง
5: ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวก็โทรติดต่อน้องอีกที
2: โอเคโอเค
5: น่าจะมี
2: กุ้ยเจ๋งเนี่ยนะครับตัวผู้ตัวเดียวเลยคือไก่ชุดนี้มี6ตัวตัวผู้ตัวเดียวที่เหลือเป็นตัวเมียหมดแต่ตัวเมียเหลือกี่ตัวไม่แน่ใจแล้วคราวเนี้ย
5: ต
2: ั
5: วเนี้ยครับ
2: กุ้ยเจ๋งเนี่ยมันโตมากับน้องของพี่ออสเลยถูกต้องไหม
5: ใช่ครับ
2: เตะเช็คหัวแรกมันเก่งไหมพี
5: ่มันเก่งหัวครับพี
2: ่เก่งหัวแรกก็เก่งเลยนะ
5: ครับอ๋อตอนที่เริ่มทับก่อนเหรอพี
2: ่ไม่คือตอนเตะพอมันโตมาแล้วเราเตะเช็คอ่ะ
5: คร
2: ับ
5: มันแข้งมันดีครับ
2: ป้ามหัวแรกก็เห็นเลยแข้งมันดีเลยพี่ถามตรงๆกุ้ยเจ๋งเนี่ยมันเป็นไก่ไฟเตอร์เดินเตะเดินทำหรือว่ามันเป็นไก่แข้งดูดแข้งลึกอะไรยังไงพี
5: ่เดินทำครับ
2: เป็นไก่เอาง่ายคือเป็นไก่ไฟเตอร์เดินทำไหมนะเป็นไก่บู๊ไก่บุกเดินทำหุ่นแรกก็เห็นว่าดีเลยพี่ออสเอามาเลี้ยงตอนไหนพี่
5: ก็ตั้งแต่มันเริ่มเป็นหนุ่มเหรอพี
2: ่เอาเริ่มเป็นหนุ่มเขาเตะเช็คแล้วดีก็ส่งมาให้เราเลี้ยงเลย
5: คร
2: ับ นะครับพอส่งมาให้เราเลี้ยงเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นคือไก่เราเริ่มเลี้ยงมันตั้งพี่ออสปั้นตั้งแต่มันเด็กๆเลยประมาณนั้น
5: ใช่ครับตั้งแต่เป็นนุ่มเลยเห็นแววม
2: ันเห็นแววมันแล้วก็เอามาปั้นแล้ว แล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆมีสะดุดมีอะไรบ้างไหมพี่ออส
5: ไม่มีครับ
2: ไก่ตัวเนี้ยชนะมากี่เที่ยว
5: ตอนนุ่มมันชนะเที่ยวตอนท่ายชนะเที่ยว
2: ครับแสดงไก่อายุดีแล้วอ
5: ายุดีครับ
2: คือตอนหนุ่มชนะเที่ยวนึงตอนถ่ายชนะเที่ยวนึงแสดงว่าพี่อัดแข็งอยู่ในซุ้มเลยดิ
5: คร
2: ับ คือปั้มดีอัดแข็งปั้มดีอัดแข็งอยู่นู้นโอ้โหพี่ออส
5: มันจะคมๆอยู่ไงพี่เวลาจะตีได้มัน
2: จะออกเดี๋ยวหลุดจะออกเดี๋ยวแซมประมาณนั้นนะ
5: คร
2: ับ เขาเรียกว่าไก่มันคมฝน
5: คร
2: ับ
5: นั่นแ
2: หละจะหลุดจะออกเดี๋ยวขึ้นนั่นจะสะดุดเอาไว้คือขนจะคมประมาณนั้นตอนหนุ่มก็เลยตีได้ไฟเดียวไปตีที่ไหนมาพี่
5: เขาช่องด่านครับ
2: เขาช่องด่าน
5: เขาไงครับโปรโมเตอร
2: ์ชนะยกไหน
5: ชนะยกไหนวะยก
6: ยก
5: 4
6: คร
5: ับ ยก
2: 4
5: คร
2: ับ ยก4คือปล่อยหางไปขาดเลยมั้ย
5: ไอ้นะครับพี
2: ่ปล่อยหางไปตอนแรกขาดเลยมั้ยพี
5: ่ไม่ขาดครับตีกับผมใหญ่ตลอดเลยผม
2: ตี
5: ตัวดีเมืองการครับ
2: ตีตัวดีเมืองการเลยนะตีได้เล่นเลยนะ
5: ว่าเป็นลูกไก่โกเซมครับ
2: ไอ้ตัวนั้นตัวนั้นเป็นลูกไก่ทางโกเซมนะครับ
5: ครับตีพวกต้นดีเซลอะคร
2: ับ อ๋อตีพวกต้นดีโอ้ไฟแรกนี่ลูกหนุ่มเจอกับพี่ต้นดีเซลเลยเหรอ
5: คร
2: ับ
5: หน้าลูกหนุ่มเลย
2: อ่าฮะเราชนะยก4ปล่อยหางไปก็เบียดเบียดไปเบียดมา
5: เบียดครับ
2: เบียดแล้วได้ ได้เล่นด้วยนะครับ แล้วไปชนะยก4ไฟนั้นมีคนมาถามซื้อพี่บ้างไหม
5: มันมีแต่ผมไม่ได้คิดจะขายครับ
2: เราไม่ได้คิดจะขายนะโอเค
5: ไก่ฝ่ายจะหาได้แต่ละตัวนี่มันยากเหมือนกัน
2: จริงพี่ไก่คือไก่ชนะกับไก่เก่งนะพี่เราเอาพูดตรงๆผมไม่ได้แบบอวดอ้างนะคือไก่ชนะเนี่ยมันหาได้ง่ายแต่คือชนะแล้วเรามองว่าเก่งเนี่ยมันถูกใจเรามันยากนะจริงไหม
5: มีตังแสนเนี่ยไปหาซื้อไก่เก่ง
2: โอ้โห
5: หาไม่ได้นะพี
2: ่พี่แสนนึงซื้อมาเป็นไก่หนุ่มไปเยอะนะทุกวันเนี้ย
5: ใช่ใช่
2: จริงป่ะ
5: เนี่ยผมก็คิดกันอยู่นี่แหละถามว่ามันอยู่กับผมเนี่ยแสนนึงผมหาแป๊บเดียวเงิน
2: ครับเราเอามันไว้ก่อนนะครับ
5: เอาไว้ก่อน
2: มีคนติดต่อมาแต่เราไม่ได้ขาย
5: คร
2: ับ นะครับโอเคก็คือไก่เนี่ยจักรวยเจ๋งมันคล่อมฝนด้วยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวแซมเขาชนะไฟเดียวปั๊บก็หลุดถ่ายเลย
5: คร
2: ับ พอหลุดถ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับมันถ่ายเต็มมาต้องถามว่าตอนหลุดถ่ายเนี่ยพี่เลี้ยงประคองไว้หรือว่าปล่อยถ่ายปกติอะไรยังไงพี
5: ่ก็ไอ้นี่ครับเอาไปเพาะใช่
2: ไหมอ๋อหลุดถ่ายไปเพาะก่อน
5: คร
2: ับ นะครับแล้วถ่ายเต็มมาเนี่ยเคาะสนิมอยู่นานไหมพี่กว่าจะออกชน
5: นานไหมไอ้ที่ว่าไอ้กุ้ยเก่งเนี่ยเราเคาะสนิมทีมันหลุดถ่ายเนี่ยนานไหมกว่าจะได้ออก3เดือนนะพี่
2: 3เดือนเลยอ่ะเอาไว้ง่ายก็คือไก่มันไปทับตัวเมียด้วยอะไรด้วยก็คืออาจจะอ้วนมานิดนึงติดอ้วนมานิดนึงกว่าจะเคาะสนิมเข้าที่ก็3เดือนเลยนะ
5: คร
2: ับ แล้วไปชนะที่ไหนมาพี่หลังจากที่เคาะสนิมแล้ว
5: มงคลชัยคร
2: ับ ไปตีมงคลชัย
5: คร
2: ับ ชนะยกไหน
5: ชนะยก3คร
2: ับชนะ
5: ยกก็20นาที
2: เอาง่ายๆคือไก่มันเลื้อมานะครับ กว่าจะเคาะสนิมมาก็คือปั้มไล่เลื้อมาเนี่ยก็เรายังไม่แน่ใจว่าหมดเลื้อยังก็คือตียกละ20นาทีพอชนะยก3
5: เขาว่าอยากตี20นาทีผมมันยังไงก็ได้ไงรู้ต่อรู้อยากตี20นาทีแล้วก็
2: จับแล้วแต่เขาเลยนะ
5: คร
2: ับ ขนาดยกละ20นาทียังชนะยก3เลยนะ
5: คร
2: ับ นะครับ
5: มันเป็นไก่คมมาพี่ได้หัวมันชอบเลย
2: คือเป็นไก่ชอบหัวง่ายคือหัวล่างมาฉายชุดเดียวเลยประมาณนั้น
5: คร
2: ับ อ่าฮะเป็นไก่คมแล้วสวมตอนี่แสดงว่าใช้ตอจัดมาก
5: ครับ
2: นะครับชนะยก3ตีกับซุ้มใหญ่ด้วยพี่บอก
5: ผมมาพูดมากก็เจอซุ้มใหญ่ไงพ
2: ี่เจอของดีตลอดนะครับชนะมงคลชัยยก3พี่แล้วมงคลชัยมีคนมาถามซื้อพี่ไหม
5: ไม่มีคร
2: ับ
5: ตีน้อยเลยพี่เขาว่า
2: ไล่เลื้อไป
5: มันตีน้อยด้วย
2: ครับพี่แล้วที่มงคลชัยเนี่ยมันราคามันเบียดแล้วแซงเข้าป้ายหรือว่าขาดตั้งแต่ยกแรก
5: ขาดครับยกแรกก็ขาดนะครับไปอันแรกนะครับ
2: เอาง่ายๆคือตอนหนุ่มเบียดแล้วแสงเข้าป้ายยก4แต่ตอนถ่ายมาเนี่ยคือไปอันแรกนี่เราตีขาดเลย
5: คร
2: ับ นะครับแล้วก็ชนะยก3
5: ครับ
2: แล้วก็เลี้ยงอยู่นานไหมหลังจากที่ชนะมงคลชัยแล้วกว่าจะมาถึงไฟนี
5: ้ไม่ถึงเดือนไม่ทนเดือนนะคร
2: ับ แสดงว่าไม่เจ็บ
5: ไม่เจ็บเลยนะไม่มีเหมือนไปปั้มนวมไงไม่รู
2: ้ก็คือเราฉายขาตั้งแต่ตอนแรกอะนะนะครับก็เหมือนเปิดหน้าเลี้ยงใหม่ประมาณนั้นคือจากวันนั้นจนถึง ไฟนี้ก็คือไม่เกินเดือนก็คือหลังจากชนะก็มาเปรียบได้เลยผมดูรูปนี่พี่ไปเปรียบรูปพี่ยังหล่ออยู่เลยนะ
5: หน้ามันไม่เจ็บเลย
2: อู้เลี่ยมเปรียบเลยนะไก่อ่ะ
5: คร
2: ับ อ่าฮะแล้วตอนมาเปรียบกันกับซุปเปอร์บอลเนี่ยต้องถามอย่างนี้พี่ดูตัวกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไง
5: ถามว่าดูตัวเราชอบไหม
2: ตอนจับตัวเนี่ย
5: มันเปรี้ยวๆกันนะพี่
2: คือเป็นไก่คู่ตีเขาได้ปลายคอเราได้จุก
5: ๆเพราะผมไปเปรี้ยๆมาเจอจะย่ายกว่ามากเลยมีตัวนี้พอสูสีกันหน่อยพี
2: ่เอาง่ายๆคือเราได้จุเขาได้ปลายคอประมาณนั้น
5: เราได้ปลายคอครับขอได้ตัว
2: อ๋อเราได้ปลายคอเขาได้ตัวพี่แล้วช่างชนไหม
5: ไม่ได้ช่างครับ
2: ไม่ได้ช่างชนนะเราได้ปลายคอเอาง่ายคือเราชอบแต่ผมคุยพี่ออสมาในการเราชอบแผนนี้อยู่แล้ว
5: ครับ
2: เราเป็นไก่ตีหัวล่างชัด
5: คร
2: ับ พอเราได้ปลายคอปั๊บเราก็ชอบเลยประมาณนั้น
5: คร
2: ับ อ่าฮะตัวเราไม่หนีกันเยอะมาถัวกัน
5: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเขาจะได้ตัวนิดหน่อยเราได้ลอยได้หัวคร
2: ับ เอาไงคือเฉลี่ยก็เขาเรียกว่าทุบรวมกันเท่ากันนะไก่คู่นี้ประมาณนั้น
5: ครับ
2: แล้วตอเราสวมเราพัน
5: หกรอบ
2: อุ๊ตอเขาอ๋อของเขายาวนะ
5: ยาวครับ
2: ของเขายาวของเราสวมของเราสวมสั้นกว่า
5: ครับมันเป็นตอปอมหกรอบเหมือนกัน
2: ครับหกรอบเหมือนกันนะครับโอเคของเราสวมสั้นกว่าของเขาเป็นตอไก่หกรอ
5: บ
2: ของเขายาว
5: ยาวครับ
2: แล้วความแหลมของเขาล่ะพี่แหลมขนาดไหนของเขาแหลมขนาดไหนครับ
6: แหลมมากครับแหลมมาก
5: มีคมข้างมั้งคมข้างนึงไม่แหลมมากข้างนึง
2: อ๋อมีคมมากคือคมข้างนึงไม่คมข้างนึงประมาณนั้นนะ
5: อย่าตอเขายาวไม่เท่ากันข้างครับ
2: ครับครับครับโอเคแต่ก็ถัวกันที่66เหมือนกันประมาณนั้นกำหนดชนกันเนี่ย7ยกเลยพี่
5: ตอนแรกเขาจะท้าผมตี8ยก10ยกด้วยใครผมไม่เคยเดินลากยาวขนาดนั้นเลย
2: แล้วทำไมคือเขาตีเอาผลเลยนะ
5: ครับผมบอกว่าเขาอยากได้เสียเลยอะอ
2: ยากได้เสียเลย
5: คร
2: ับ ก็เลยจบกันที่7ยก
5: 7ยกครับ
2: 7ยกเพราะเราไม่เคยเดินยาว
5: ใช่ครับ
2: อ่าฮะแล้วเริ่มต้นข้างเท่าไหร่พี่ตอนนั้นข้างละล้านเลยไหม
5: ตอนนั้น300,000อยู่ครับ
2: 300,000อยู่เลยแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเขาขอเพิ่มด้วยเราขอเพิ่ม
5: เนี่ยทางผมนั่นแหละมันพวกน้องๆมัน
2: ไม่พอเล่น
5: ไม่พอครับคนนู้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้มาบ่นกัน
2: ไม่พอแบ่ง
5: ไม่พอแบ่งครับ
2: ไม่พอแบ่งก็คือจากข้างละ300,000ก็ขอเพิ่มไปจนนั้นข้างละล้านเป็น2,200,000แล้ว
5: ครับ
2: เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่ออส
5: ว่าไงฮะกินดีป่ะพอได้ครับพอที่เท่าที่เตะเป้าพอได้สู้ครับพี่
2: เท่าที่เตะเป้าพอได้สู้แต่เดิมพันไม่พอแบ่ง
5: ครับ
2: โอเคสุดท้ายนี้พี่ออสมีอะไรฝากให้กับ FC กอเบิกฟ้าบ้างครับ
5: มีอะไรฝากให้ FC กอเบิกฟ้ามั้งสู้แทงให้คิดถึงแน่นอนพี่
2: ใช่
5: โลแกน
2: แทงให้คิดถึงนะตอสวมด้วยแทงให้คิดถึงแน่นอนถ้าเกิดหัวต่ำมาเขาเรียกแทงอร่อยเลย
5: คร
2: ับ ฮะเดิมพันไม่พอแบ่งแต่บินไม่ค่อยดี
5: ผมชอบตีตุ้มใหญ่ครับพี่เพราะว
2: ่
5: า
2: ได้เล่น
5: ม
2: ัน
5: ตีแล้วมันจะได้ตังค์เยอะดีครับลองนะ
2: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานกอเบิกฟ้าประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ออสขอบคุณมากเลยครับ
5: ครับ
2: สวัสดีครับโอเคเจ้ากล้วยเก่งนะครับตีมา2เที่ยวตอนหนุ่มเที่ยวหนึ่งชนะยุค4ตอนถ่ายชนะยุค3ตอนหนุ่มเบียดแล้วแซงเข้าป้ายตอนถ่ายขาแต่แรกเลยนะครับไม่เจ็บนะมงคลชัยแล้วก็ชนะยุค3ไปมาได้คู่ไฟนี้มันเป็นไก่ตีหัวล่างชัดสวมต่อนะครับเป็นต่อสวมต่อไฟเบอร์ตีหัวล่างชัดเปรียบมาเอาง่ายคือได้ตำแหน่งได้ช่วงนะครับตัวเสียนิดๆชอบโอ้โหผมบอกทางโซนนู้นมานะนะครับโซนเมืองการมาโซนราชบุรีมาไม่ธรรมดาหรอกเชื่อผมดิตัวเนี้ยนะครับก็ฝากติดตามด้วยเจ้ากล้วยเจ๋งกอเบิกฟ้าพ่อเป็นนกแดงนะครับพ่อเป็นนกแดงตัวขายให้บิ๊กไบฟาร์มชนะทั้งปู่พ่อชนะทั้งปอวุฒิชนะทั้งปอปานเพชรเลยนะแล้วขายไป 500,000 ขายให้บิ๊กไบฟาร์มไปไก่ตรงนี้คือเขาเพาะมาตั้งแต่ก่อนขายโอเคนะครับเดี๋ยวผมโทรหาเซียบอลเลยนะครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับ
7: คร
2: ับ
7: สวัสดีครับพี
2: ่ครับพี่บอลอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับกอเบิกฟ้าเจ้าโปะแตก โอ้ไก่ตัวนี้มีเค้าเรียกทำสัญญาเรียบร้อยด้วยนะล้าน4ใช่ไหมพี่ตามข้อตกลง
7: ไอ้ต
2: ั
7: ว
2: 3
7: เก็บก้อยพ
2: ี่
7: เค้ายกเล
2: ิ
7: ก
2: ไ
7: ปแล้วคร
2: ับ
7: อ๋อ
2: ตัว3เก็บก้อยก็คือยกเลิกไปแล้ว
7: คร
2: ับ นะครับโอเคเจ้าโป๊แตกตัวนี้พี่โป๊แตกเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่
7: นำเข้าครับพี
2: ่เป็นไก่นำเข้าพี่ไปเห็นที่ไหนแล้วซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่พี่โป๊แตก
7: อ๋อมีพักพวกกันเห็นที่โคราชครับสนามประสบโชคครับซื้อมา 65,000 คร
2: ับ ซื้อมา 65,000 เหรอ
7: ครับชนะเงินหมื่นครับตอนนั้น
2: ชนะเงินหมื่นที่ประสบโชคนะครับพวกไปเห็นแล้วซื้อมา 65,000 ชนะเงิน 10,000 วันนั้นมันโทรเก่งอะไรยังไงพี่ตีขาดอะไรยังไง
7: ตีขาดเลยครับตีสวย
2: ตีสวยชนะขาดนะครับซื้อมา 65,000 แล้วก่อนหน้านี้มันชนะมากี่เที่ยวพี่ก่อนที่เราจะเห็นเนี่ย
7: เจ้าของเก่าก็ว่า5เที่ยวคร
2: ับ5เที่ยวเลยเหรอโป๊แตกเนี่ยนะ
7: ใช่ครับผม
2: 5เที่ยวมันชนะไวมาตลอดวันที่ประสบโชคชนะยกไหนพี่อันกว่า
7: ประมาณ2อันกว่า
2: 2อันกว่านะครับซื้อมา 60,000 ใช่มั้ยพี่หรือ 65,000
7: 65,000
2: ครับ 65,000
7: ใช่
2: ซื้อมา 65,000 เสร็จปั๊บชนะ2อันกว่าพี่เค้าเห็นมันเก่งเนี่ยมันเป็นไก่ยังไงตีไฟเตอร์เป็นไก่รับเป็นไก่ใช้ตออะไรยังไงพี
7: ่เป็นไก่ใช้เดือยมันไก่ตีแม่นนะ
2: เป็นไก่แม่นใช้ตอจัดพี่แล้วเราซื้อมาเราถามเขาไหมว่าพ่อมันเป็นสายไหนแม่เป็นสายไหนอะไรยังไงครับพี่บอล
7: แม่เป็นลูกบิ๊กบอยครับเป็นบิ๊กบอยเป็นลูกบิ๊กกัปมหานครมังกรดำคร
2: ับ แม่เป็นลูกบิ๊กบอยบิ๊กบอยเป็นลูกบิ๊กกัปมหานครมังกรดำนะครับแล้วพ่อล่ะครับพี
7: ่พ่อสายคมเพชรประทายครับน่าจะสายทางสองอิทุวัน
2: ครับพ่อเป็นคมเพชรประทายแม่เป็นลูกสาวบิ๊กบอยพี่ผมเห็นเนี่ยไก่เนี่ยมันเป็นไก่เหนียงเยอะหรือว่ามันเป็นมันเกิดจากอะไรพี่หรือว่าเป็นไก่ทรงนั้นอยู่แล้ว
7: มันเป็นไงนะครับพ
2: ี่มันจะมีเหนียงเยอะเหนียงใต้คางคือ
7: หน้าใหญ่หน่อยพี่มันลูกถ่ายครับมันหน้ามันแก่ๆหน่อย
2: อ๋อเป็นไก่คือหนังย้อยลงมาหน้าแก่ๆหน่อยเป็นไก่ลูกถ่ายแล้วนะ
7: ครับ
2: คือเดี๋ยวอย่างนี้พี่ไก่อยู่กับเจ้าของเก่า5เที่ยวเนี่ยชนะอันกว่ามาเราที่เราซื้อมาคือ2อันกว่าเนี่ยอันนั้นคือเราซื้อลูกถ่ายมาหรือว่าลูกหนุ่มมาแล้วมาถ่ายที่เรา
7: หนุ่มครับมาถ่ายที่เรา
2: อ๋อเป็นไก่เราซื้อมาลูกหนุ่มนะแล้วก็ซื้อมาเสร็จปั๊บเนี่ยพอมาอยู่ในมือเราซื้อมา 65,000 แล้วนะครับมาอยู่ในมือเราแล้วมันมาถ่ายเลยหรือว่าเรามาชนก่อน
7: ชนก่อนครับพี่
2: มาชนกี่เที่ยวก็ตอนก่อนถ่ายเนี่ย
7: ผมมาติดจนร้านอะไรบ้างพี่แต่ว่ามันตอนนั้นจับแพ้ป่วยครับยกเดียวเลยจับแพ้
2: ก็คือมาติดเราซื้อมาเสร็จปั๊บนะครับมาติดชนร้านที่มหาลาภ
7: ใช่
2: แล้วมันป่วยเอาไว้คือมันไม่ 100%
7: ใช่ครับ
2: เราจับแพ้มายกไหนยกแรก
7: ยกแรกนะคร
2: ับ ยกแรกเอาไว้คือเราเสียได้ไก่เราเห็นอะนะครับเราจับมาเลยนะครับจับแพ้มาแล้วก็ปล่อยถ่ายอะพี่
7: ใช่ครับแล้วก็หลุดถ่ายใหญ่เลยครับ
2: แล้วก็หลุดถ่ายใหญ่เลยเจ้าโป๊แตกนะครับพอหลุดถ่ายใหญ่มาเสร็จปั๊บแล้วพอถ่ายเต็มมาเนี่ยชนมากี่เที่ยวพี่
7: ทั้งหมด5 4เที่ยว5เที่ยวเลย
2: โอ้โห
7: ไปไล่แข่งก่อนครับพี่ไปไล่หม
2: ื่นก่อนพอถ่ายเต็มมาเสร็จปั๊บไปไล่เงินหมื่นก่อนชนะยกไหนพี่
7: ยก3ครับพี่
2: ยก3แล้วก็ไปชนะที่ไหนต่อครับ
7: แล้วก็ตีแสนที่ของม่วงคร
2: ับ ครับ
7: ชนะยก5ครับตี5ยกชนะยก
2: ตี5ยกชนะยก5แล้วยังไงต่อครับ
7: แล้วก็มหาลาภครับตี8ยกชนะยก4ครับ
2: ตี8ยกเอาง่ายๆคือโป๊แตกเนี่ยขึ้นป้ายหลายยกตลอด
7: ใช่
2: หน2อยู่ที่มือเราเนี่ยชนะยก5นะครับหน3ที่มหาลาภขึ้นป้าย8ชนะยก4
7: แล้วก็ตีล้ำ8ยกชนะยก2ครับ
2: ตีล้าน8ยกชนะยก2แล้วก็เที่ยวนี้ล่าสุดถูกต้องไหม
7: ใช่คร
2: ับ นะครับพี่เอาพูดตรงๆนะโป๊ะแตกนี่แสดงว่าตอนหนุ่มเนี่ยนะครับชนะมา5เที่ยวชนะมา5เที่ยวแล้วจับแพ้มาเที่ยวหนึ่งเป็น6เที่ยวแล้วถ่ายเต็มมาอีก4เที่ยวเที่ยวนี้เที่ยวที่5
7: ใช่คร
2: ับ นะครับ โอ้โหมัน10ไฟต์เลยนะเนี่ยพี่ไอตอนที่มันชนะยก5ชนะยก4เนี่ยคือไก่มันเจ็บไหม

0: เขาบอกเขาช่วงเราเขาได้ช่วงแล้วได้จุประมาณนั้นไก่ไม่ได้ช่างชน
1: ไม่เรามีช่วงครับเขาจะจุเขาเตียวหน่อยเราจะมีช่วงกว่านิด
0: เอาเหรอต่างคนต่างบอกต่างมีช่วงเขาบอกเขามีช่วงเราเขาบอกเขาได้ช่วงเราได้จุคือพี่บอลบอกเราได้ช่วงเขาได้จุนะ
1: มันก็พอกันนะครับ
0: ต่างคนต่างมองเอาง่ายคือต่างคนต่างมองกันนะอ่าฮะแต่เขาเป็นตอสวม
1: ใช่
0: เขาเป็นตอสวมสองข้างเราเป็นตอไก่ทั้งสองข้าง
1: ใช
0: ่แต่ของเราอะยาวทั้งสองข้างมันจะมีข้างทู่ข้างแหลมแต่พันถั่วกันหกหก
1: ใช่
0: ประมาณนั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าเราเรียก8ยก10ยกเลยอ่ะพี่
1: ครับผมอยากไปมันให้มันได้เสียไปเลย
0: เอาได้เสียนะแต่เขาบอกของเขาไม่เคยเดินยาวเขาขอแค่7ยกก่อนอ่าฮะ
1: คร
0: ับขอ7ยกแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยคือเริ่มต้นที่ 300,000 แล้วก็เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ 2.2 ล้านเขาบอกเขาไม่พอแบ่งเลยนะพี่
1: ครับเจอตัวเก่งครับคู่ต่อสู้เก่งนะครับ
0: คือตัวสู้เก่งนะครับพอได้คู่กันต้องถามอย่างนี้พี่บอลได้คู่กันเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหน
1: บินดีครับพี่บินดีเหมือนทุกไฟคร
0: ับบินดีเหมือนทุกไฟพี่ถามตรงๆเลยคือโป๊ะแตกเนี่ยคือมันเป็นไก่ใช้ตอจัดตีแตกตามชื่อเลยไหม
1: ใช่ครับเขาตั้งมาจากเจ้าของเก่าเลยมันเป็นไก่ตีแตกแล
0: ้วเป็นไก่ตีแตกตั้งชื่อโป๊ะแตกนะแล้วอยู่กับเจ้าของเก่านี่มันชนะเร็วตลอด
1: ใช่ครับ
0: ชนะเร็วตลอดแล้วก่อนผมทวนนิดนึงพี่พ่อเป็นคมเพชรประทายนะครับแม่เป็นลูกสาวอะไรนะพี
1: ่ของพงษ์ดินเป็นลูกสาว
0: บิ๊กบอยโอเคลูกสาวบิ๊กบอยเป็นลูกบิ๊กกัฟโอเค
1: กับมหานครมังกรดำ
0: โอเคนะครับก็คือสายเลือดดีด้วยแล้วก็อยู่กับเราเนี่ยนะครับอยู่กับเจ้าของเก่า5เที่ยวแล้วมาอยู่กับเราตอนหนุ่มจับแพ้มาแล้วก็ถ่ายเต็มชนะอีก4เที่ยวโอ้โห
1: คร
0: ับ โป๊ะแตกผมว่ามันก็เป็นไก่ไฟเตอร์เป็นไก่แบบยอดนักสู้ตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยนะครับประสบการณ์โชคโชนเอาง่ายคือถ้าเกิดเปรียบเป็นมวยโคตรเก่าเกมเลยเนี่ย
1: เที่ยวจับแพ้หน้ามันแดงแต่ว่ามันแบบมันเป็นข้างในเราไม่รู้ไงถ้างั้นถอนแล้วทีนี้ไปไม่มีแรงเลยคร
0: ับ ไม่มีแรง
1: ปล่อยไปก็ไม่มีแรงตีกันนอน
0: แ
1: ต่ได้จับตัวมันเสียไก่แต่รู้ดีแล้วครับ
0: ครับคือที่เราจับแพ้เนี่ยคือหน้ามันแดงแต่คือไก่มันเป็นข้างในแต่ปล่อยไปคือไก่ไม่มีแรงแล้วเห็นว่ามันไม่ตีไก่อ่ะมันนอนอ่ะถูกต้องไหม
1: คือ
0: ปล่อยไปมันก็ต้องไก่มันนอนแล้วจริงป่ะจะไปฝืนทำไมแล้วก็จับแพ้มาคือเรารู้มันดีแล้วก็เก็บไว้เล่นตอนถ่ายประมาณนั้นนะครับพี่แล้วที่ชนะมามีคนมาเสนอค่าตัวบ้างไหมจะโป๊แตก
1: ยังครับ
0: ยังนะคือเอาง่ายๆคือเราชนะร้านมา2ไฟแล้ว
1: ใช่ใช่คร
0: ับไฟนี้จะเป็นไฟที่3
1: แต่ถ้าชนะสวยก็ไม่แน่ครับพี่ดำอาจจะเอาอยู่ไม่แน่คร
0: ับ ไม่แน่นะพี่ดำจ้องอยู่แล้วด้วยอันนั้นนักสะสมอยู่แล้วแชมป์เงินล้าน3ไฟเนี่ยอ่าฮะ
1: ใช่คร
0: ับ สุดท้ายนี้พี่มีอะไรฝากกับ FC ซุปเปอร์บอลบ้างครับพี่
1: ครับถ้าฝากเชียร์เจ้าโปรแตกครับสู้เต็มที่แน่นอนครับผม
0: โอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานซุปเปอร์บันประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่บอลขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะโป๊ะแตกนะครับวันที่ผมไปรับมอบกุมารทองเฮมุ้ยบอกว่าขวัญเตรียมตัวนี่ตัวนี้อีกตัวนึงเนี่ยต้องมาทำคลิปนะแชมป์เงินล้านตีไฟที่3ชนะมา2เที่ยวแล้วผมเพิ่งสัมภาษณ์เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันโอ้โหอยู่เจ้าของเก่า5เที่ยวเที่ยวที่6อยู่พี่บอลไก่มันป่วยมันนอนไก่มันแดงเนี่ยแต่ปล่อยไปแล้วมันนอนเอาแค่คือมันไม่มีสภาพเขารู้ว่าไก่เก่งก็จับแพ้ไปปล่อยถ่ายแล้วก็มาตีปล่อยถ่ายชนะมาอีก5 4เที่ยวเที่ยวนี้เที่ยวที่5ไม่ธรรมดานะโหชีวิตไก่ตัวนึงแม่งตี10เที่ยวเนี่ยผมบอกนะมันคือยอดไก่เลยนะมันหมดข้อสงสัยถ้าเกิดมาชนะไฟนี้แชมป์เงินล้าน3สมัยผมกล้าพูดได้เลยนะอันนี้ผมพูดล่วงหน้าคือมันชนะไฟนี้นะแล้วมันเจอตัวเก่งตัวกอเบิกฟ้าตัวนี้เจ้ากุ้ยเจ๋งเนี่ยเก่งมากถ้าเกิดมันชนะไฟนี้กันนะยายแน่พี่ดำจิโก้จิโก้โคราชจิโก้ปากช่องเอาแน่นะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นช่วงท้ายของรายการและฝากไว้ด้วยนะครับสมุนไพรบำรุงร่างกายไก่ชนหมาใช้ฟาร์มของผมนะครับกระปุกละ100บาท1ถึง2กระปุกมีค่าจัดส่ง50บาท3กระปุก300จัดส่งฟรีนะครับโทรหาไอ้ไม่ได้เลยนะครับ06

0: 1574-2565วันนี้ผมขวัญนานาภาครายการเช็ดน้ำปั๊มแปะก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
2: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วัยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
15: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
16: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
17: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
18: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
19: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
6: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอเป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้แทนสอทอได้ชี้แจงว่าพบกลุ่มผู้เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายและแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 5,129 รายและกลุ่มที่2ตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์แต่ได้รับการปรับคะแนนขึ้น790รายโดยสทเตรียมส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปท. DSI และปปง.เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดรวมถึงพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้านเจ้าหน้าที่สทยืนยันว่าขอบเขตการจ้างงานหรือ TOR มีความรัดกุมและโปร่งใสไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยใดขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสอบให้ได้ข้อสรุปชัดเจนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมการกงสุลเร่งประสานนำร่างคนไทยเสียชีวิตในจอร์เจียกลับประเทศแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
7: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลที่ประเทศจอร์เจียว่ากระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ญาติได้จะทำหนังสือมอบอำนาจและอยู่ระหว่างส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับวันที่3สิงหาคมนี้ก่อนรับรองคำแปลและส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเพื่อออกมรณบัตรและประสานนำร่างทรัพย์สินและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่วนกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดและอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการจอร์เจียดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ณจังหวัดภูเก็ต ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและปลดภาระผู้ค้ำประกัน
8: พันตำรวจเอกอิทธิกรจิตรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ที่โรงแรมเดอะพาร์โกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า15แห่งเข้าร่วมงานเพราะมีการเชิญชวนลูกหนี้กว่า 21,176 คนเข้ารับการไกล่เกลี่ยทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2,569 ได้จัดมหกรรมแก้หนี้มาแล้ว20ครั้งมีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 34,288 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33,920 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 6,971 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 4,429 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันกว่า 26,000 รายอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยที่ผ่านมาแก้ปัญหาได้สำเร็จร้อยละ98และการจัดงานในครั้งนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ให้สำเร็จร้อยละ100ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่1สิงหาคม2569หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนยุติธรรม1111กด77ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X

0: สวัสดีแฟนรายการของซัมดังทอล์กทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการของบาสเกตบอล NBA กันในวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับขณะนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่ผมเนี่ยอัดพอดแคสต์อยู่ก็เป็นในช่วงเวลาของ11นาฬิกา55นาทีโดยประมาณนะครับก็ในช่วงคืนนี้เองก็น่าจะเป็นช่วงค่ำคืนแล้วแหละที่มีการออนแอร์นะครับในส่วนของเวลาประเทศไทยครับและในส่วนของการแข่งขัน NBA เนี่ยต้องแจ้งคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่ายังไม่ได้มีการเปิดในส่วนของฤดูกาลใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าอารมณ์แล้วก็ในส่วนของความรู้สึกของคนติดตามข่าวเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ต่างจากในช่วงของการเปิดฤดูกาลปกติเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหเรื่องของการโยกย้ายทีมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของข่าวเกี่ยวกับการเทรดแล้วก็ในส่วนของการเซ็นฟรีเอเจนต์ต่างๆเพื่อเข้ามาเติมเต็มความแข็งแกร่งก่อนที่ฤดูกาลเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้บางคนเนี่ยเพิ่งจะโพสต์รูปในส่วนของเสื้อทีมเก่าลง Instagram เมื่อเช้าเพราะตกบ่ายครับก็ถูกตัดต่อใส่เสื้อของอีกทีมอีกแฟรนไชส์นึงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางดิวเองเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ทำมีการประกาศกันอย่างเป็นทางการครับแต่ว่าแฟนบาสเนี่ยเขาจัดในส่วนของตัวผู้เล่นรอสเตอร์ไลน์อัพตัวจริงนะครับแล้วก็มีการวางไปถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการโรเตชันทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางแฟนชายเองจนถึงขั้นว่าตอนนี้แฟนๆบาสเนี่ยเขามองกันไปถึงรอบชิง NBA Final แล้วนะครับกดคำนวณในส่วนของเครื่องคิดเลขคำนวณเรื่องของสถิติต่างๆคิดว่าทีมเนี่ยน่าจะชนะประมาณเท่านี้แพ้ประมาณเท่านี้แล้วก็ลุยกันไปกี่ซีรีส์ในส่วนของรอบเพลย์ออฟเนี่ยแล้วก็มองกันไปจนถึงไฟนอลเป็นที่เรียบร้อยแต่นั่นแหละครับมันคือเสน่ห์ในช่วงของการปิดฤดูกาลนั่นเองนะครับไม่มีเกมให้ดูครับแต่ก็ยังคงมีประเด็นต่างๆครับเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวสารนะฮะมาให้ถกเถียงกันได้ทุกวันครับและในตลาดผู้เล่นครับ NBA ในปี2026นี้ต้องบอกนะครับว่าไม่ได้มาแบบย้ายเอาแค่เป็นเพียงตัวประกอบคน2คนเท่านั้นครับในส่วนของฤดูกาลนี้เองโอ้โหการขยับเกี่ยวกับซูเปอร์สตาร์ต่างๆเนี่ยนะครับโอ้โหเยอะทีเดียวครับตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่อธิบดียันพันลงเลยก็ได้ฮะ เอาละครับมาพูดถึงเรื่องสำคัญดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเราไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับพอดแคสต์เราโอ้โหนานเหมือนกันนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมยอมรับตามตรงเลยผมมีภารกิจเกี่ยวกับการบรรยายไปบรรยายในส่วนของการแข่งขันบาสเกตบอลของเยาวชนมานั่นก็คือในการแข่งขันในส่วนของ YBL Thailand นะครับซีซั่นที่4นะซึ่งก็เป็นของน้องๆรุ่นวาซิตี้นะครับก็กว่าจะจบฤดูกาลลงไปก็โอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะผ่านไป2เดือนกว่าได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงฟุตซอลเยาวชนเองเหมือนกันที่ตอนนี้ก็มีการแข่งขันครับจากทางฝั่งของโอกาเนสปอร์ตกันด้วยนะครับก็ต้องบอกกับคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับเอาล่ะเข้าเรื่องเราดีกว่าครับในส่วนของแซมดังทอล์กเนี่ยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มีการอัปเดตมาจนกระทั่งทางฝั่งของนิวยอร์กนิกเนี่ยเขาได้ชงได้แชมป์กันไปเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้เองก็มีเรื่องที่จะต้องมาคุยกันหน่อยแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นที่เคยถูกมองว่าเป็นหัวใจของเมืองครับอย่างยานิสอันเดทูคุมโปเองปัจจุบันเขาย้ายไปเล่นให้กับทางด้านของมายอามี่ฮีทเป็นที่เรียบร้อยครับผู้เล่นที่เคยเป็นคนหลักคนสำคัญครับของทางแฟนชายครับแล้วก็ถูกมองว่านี่อาจจะเป็นผู้ที่พาเมืองนี้เนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ได้ครับกับทางแฟนชายเองนั่นก็คือทางด้านของจามอรันครับล่าสุดเองครับหลังจากที่เขามีดราม่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับทางแฟนชายเนี่ยเขาเองก็ตัดสินใจครับย้ายออกจากเมืองเมมฟิสไปอยู่กับทางพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกเช่นเดียวกันครับคนต่อมาอันนี้ก็คล้ายๆกันครับนั่นคือตัวของลาเมโลบอลครับล่าสุดเองย้ายออกจากทางชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์นะครับไปอยู่กับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับคนต่อมาครับคนนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะย้ายทีมกับเขาเหมือนกันครับนั่นก็คือทางด้านของเจเรมบราวน์ครับเขาย้ายจากบอสตันเซลติกครับไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับและอีกหนึ่งคนครับผมเชื่อว่าคนนี้คุณผู้ฟังเองหลายท่านน่าจะรอการอัปเดตเกี่ยวกับชายคนนี้ครับคนที่ถือว่าเป็นชื่อดังที่สุดในตลาดรอบนี้ครับชายอายุ41ปีครับย้ำไม่ผิดนะฮะไม่ใช่14นะครับ41ปีครับแต่ยังคงมีความสามารถที่จะ ทำให้ทีมครึ่งลีกเนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวครับเพื่อรอฟังคำตอบของเขาในการเลือกย้ายไปเล่นครับหลังจากที่ตัวของเขานั้นเป็นฟรีเอเจนต์แล้วก็หมดสัญญาไปในฤดูกาลนี้ครับแล้วเขาเองก็เซเล็กเลือกทีมมาแล้วนั่นก็คือทางด้านของคริสเตียโน่โรนัลโดครับเอาไม่ใช่ฮะออกผิดรายการ นั่นก็คือทางด้านของเลบอนเจมส์ครับเลบอนเจมส์เนี่ยตัดสินใจนะครับยุติช่วงเวลา8ปีครับกับทางฝั่งของลอสแองเจลิสเลเกอร์นะครับแล้วก็เลือกกลับไปเล่นในส่วนของสายตะวันออกครับไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับใช่ครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทางฝั่งของแฟนชาย 76ers เนี่ยพวกเขามีทั้งเลบอนเจมส์ครับโจเอ็มบีดทาริกแมสซี่เจเลนบราวน์และ VJ Edcom นะครับอยู่ภายใต้แฟนชายเดียวกันครับรายชื่อทั้งหมดเนี่ยอย่างกับคนเล่นเกมในโหมด Edit นะครับแก้ไขทีมเข้ามาในเกมเลยแต่ทั้งหมดนี้ครับกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงครับในฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มต้นนี้ในช่วงซีซั่น2026จนถึง2027นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องราวนี้ไปด้วยกันครับโดยเรื่องแรกนี่ครับเราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตลาดครับของทั้ง30แฟรนไชส์ให้ครบกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่เรื่องราวของเลบอนเจมส์กันครับแน่นอนแหละผมเชื่อว่าข่าวของเลบอนเจมส์เนี่ยมันคือข่าวที่คุณผู้ฟังหลายท่านเองก็รอที่จะอัปเดตอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าครับของเลบอนครับเขาออกจากเลเกอร์ได้อย่างไรครับทำไมทีมอย่างคลีฟแลนด์คาวาเลียร์มายมี่ฮีทโกลเด้นสเตทวอริเออร์เดนเวอร์นักเก็ตและมินิโซตาทิมเบอร์วูฟเองถึงอยู่ในวงสนทนาว่าเลบอนนั้นจะตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมหรือเปล่าพวกเขานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่มีโอกาสในก่อนหน้านี้ครับแล้วอะไรครับที่ต้องบอกว่าทางฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีในขณะที่แฟนชายอื่นเองเขาไม่มีนะครับเบื้องหน้าคือการไล่ล่าแชมป์สมัยที่5ของตัวของเลบอนเจมส์แต่เบื้องหลังการตัดสินใจในครั้งนี้มีทั้งเรื่องของครอบครัวนะครับเงินบทบาทในสนามและโอกาสสร้างประวัติศาสตร์แบบที่ยังไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนทำได้ครับวันนี้ครับรายละเอียดถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ผมเนี่ยจะเล่ามาเป็นในภาษาแบบคนดูบาสอย่างจริงจังครับไม่ต้องไปเปิดโปรแกรมต่างๆครับไม่ต้องไปกดเครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณเพดานค่าจ้างตามไปด้วยครับเอาแค่ฟังแล้วรู้สึกว่าทีมรักของคุณเองกำลังจะสร้างทีมหรือว่ากำลังจะถอยเพื่อไปตั้งหลักครับหรือว่ากำลังจะหาอนาคตทั้งหมดที่เทลงไปบนโต๊ะในฤดูกาลเดียวครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดครับขออนุญาตครับไปพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์จากทางผู้สนับสนุนหลักของรายการของเรากันนะครับกับทาง The All New Suzuki Front ครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support นะครับสุดครบครัน All New Suzuki Front ครับที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ www.suzuki.co.thGo with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับทาง Suzuki นะครับเอาเลยครับวันนี้ถือว่าเกินมาค่อนข้างเยอะเลยก่อนจะไปเข้าสู่ข่าวของเลบอนครับเรามาตรวจรายชื่อครับผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ที่ย้ายข้ามฝั่งครับใครย้ายข้ามจากสายตะวันออกไปสายตะวันตกใครย้ายจากสายตะวันตกไปสายตะวันออกหรือใครย้ายอยู่ภายในสายเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับไปเริ่มที่สายตะวันออกกันก่อนครับทางฝั่งของแอตแลนต้าฮอคกับทีมแรกครับตัว A เนี่ยอาร์ต้าฮอคนั้นเลือกที่จะเปลี่ยนโครงสร้างผู้เล่นรอบแกนหลักอย่างจริงจังครับพวกเขาได้รักษาสัญญาของ CJ McCollum เอาไว้ด้วยสัญญาเพิ่มเติมอีก1ปีครับแล้วก็เติมผู้เล่นเกมรับอย่างลูเกนดอสนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นคนสำคัญมาจากทางอดีตทีมแชมป์อย่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับรวมถึงตัวของแอรอนวิกกินจากทาง OKC มาด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เองตัวเขาพวกเขาเนี่ยยังได้ตัวของเดวินคาร์เตอร์ครับมาจากทางฝั่งของสคาร์เบนโต้คิงครับแล้วก็กาดหนุ่มอย่างไรอันเนมฮาร์ดนะครับเข้ามาร่วมทีมด้วยแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือการปล่อยตัวของทางซากรีลิกซาเชนะครับออกไปอยู่กับทางดัลลัสเมเวอริกครับภาพรวมเนี่ยยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นการล้างทีมนะครับแต่ว่าเป็นการเลือกที่จะหาความแข็งความลึกของผู้เล่นที่ช่วยเกมรับได้ในทันทีครับแทนที่จะไปรอให้โอกาสกับดาวรุ่งให้ขึ้นมาเติบโตครับไปดูกันต่อครับที่แฟนชายที่2ครับตัว B กันบ้างนั่นก็คือทางด้านของ Boston Celtics ครับ Boston เนี่ยถือว่าเป็น1ในทีมที่ทำให้ตลาดในช่วงฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับสะเทือนที่สุดเพราะพวกเขาเนี่ยยอมปล่อยตัวของเจเลนบราวน์ครับไปให้กับคู่แข่ง ร่วมดิวิชั่นอย่างฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วก็ตัดสินใจไปรับพอจอร์จกลับมาครับนอกจากนี้เองยังได้พอยต์การ์ดประสบการณ์สูงอย่างไมค์คอลลี่นะครับรวมถึงเซนเตอร์สายป้องกันวงในคนสำคัญอย่างมิเชลโรบินสันเข้ามาสู่แฟรนไชส์ด้วยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนความสดเป็นความแข็งแรงครับแล้วก็มองหาพลังสองทางของบราวน์ครับไปสู่ประสบการณ์การสร้างเกมแล้วก็ขนาดของทางแฟรนไชส์จากทางพอจอร์จแทนครับคำถามเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บอสตันนั้นเก่งหรือยังครับแต่อยู่ที่ว่าพอจอร์จนั้นจะมีสภาพร่างกายที่จะพร้อมลงเล่นในช่วงเวลาสำคัญให้กับทางแฟรนไชส์ได้มากแค่ไหนครับไปดูอีกหนึ่งตัว B ครับ B ต่อมาเป็นทางด้านของบรุคลินเนตส์ครับทางบรุคลินเนตส์เนี่ยได้ตัวของเจเลสเรนโดลนะครับมาร่วมทีมจากทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟส์ครับผ่านจากการเทรด4ทีมนะครับพร้อมเสริมเอาตัวของคีออนเอลลิสแล้วก็ทางมอริสวักเนอร์นะครับเข้าสู่ทีมแต่ก็ต้องเสียผู้เล่นคนสำคัญอย่างนิกแคลกสตันนะครับไปอยู่กับทางชิคาโกบลูส์ครับรวมถึงการเสียตัวผู้เล่นอย่างทางซีแอร์วิลเลียมให้กับทางลอสแองเจลิสไลเกอร์ด้วยนะครับภาพรวมของบุคลินเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเพราะพวกเขาเองไม่ได้เก็บทรัพย์สินอย่างเดียวอีกต่อไปครับแต่เริ่มที่จะเติมผู้เล่นคนที่สามารถรับบอลแล้วสามารถที่จะสร้างเพลย์ทำคะแนนเองได้นะครับทางในส่วนของจูเลียส แรนดัลเองมันดูแล้วอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับแต่เขาเนี่ยทำให้ทางฝั่งของเน็ตเนี่ยไม่ต้องเล่นเกมรุกแบบที่ส่งบอลกันวนไปวนมาแล้วหวังให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยคิดอะไรออกในช่วงวินาทีสุดท้ายครับมาดูกันต่อครับที่แฟนชายต่อไปครับเป็นตัว C กันบ้างนั่นก็คือทางด้านของชาร์ลอตต์ฮอนเน็ตครับนี่คือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงยุคของแฟนชายที่ชัดเจนที่สุดนะครับพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของลาเมโลบอลครับไปให้กับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับปล่อยตัวของไมค์บริดเจสครับไปอยู่กับทางฟีนิกซ์ซันและปล่อยตัวของจอร์จกินออกจากทีมไปด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของผู้เล่นขาเข้าเนี่ยพวกเขาก็ได้ตัวของนัสรีดครับเกรสันอเลนรอยส์โอนิลแล้วก็ทางโดเรียนฟินนี่สมิธนะครับเข้ามาสู่ทีมพร้อมกับมีการต่อสัญญาตัวของโคบี้ไวท์ให้อยู่กับทางแฟรนไชส์ต่อไปด้วยครับมองเหมือนเพลินเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นการเสียซูเปอร์สตาร์คนดัง1คนครับแล้วก็ได้ผู้เล่นหมุนเวียนมาถึง5คนแต่ใจความจริงก็คือชาร์ลอตต์เนี่ยกำลังเลิกฝากอนาคตทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของสุขภาพผู้เล่นอย่างทางด้านคนสำคัญที่เขาปล่อยไปก็คือลาเมโลบอลเนี่ยรวมไปถึงความสม่ำเสมอของลาเมโลบอลนะครับแล้วก็หันมาสร้างทีมที่มีผู้เล่นที่ถือว่าเป็นผู้เล่นในคุณภาพในหลายๆตำแหน่งครับมาดูกันที่อีก1 4ครับนั่นก็คือทางด้านของชิคาโกบูลกันบ้างนะครับแฟนชายชิคาโกเนี่ยพวกเขาได้ตัวของนิกแคลตันนะครับมาคุมพื้นที่ใต้แป้นครับแล้วก็ไปเซ็นเอาโนแมนพาวครับเพื่อที่จะเข้ามาเพิ่มเติมคะแนนจากแนวหลังครับขณะที่ทีมเองเนี่ยก็ต้องเสียผู้เล่นอย่างทางคอลินแคลตันไปอยู่กับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์นะครับแล้วก็เสียตัวของแอนโทนีไซมอนครับไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยนะครับและนี่ถือว่าเป็นทีมที่เริ่มที่จะมีหน้าตาเกมรับที่ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่ายังต้องตอบว่าใครเนี่ยจะขึ้นมาเป็นคนสร้างเกมตัวหลักครับคลักตันเนี่ยอาจจะช่วยให้บูนั้นป้องกันห่วงได้นะครับในขณะที่ตัวของทางโนแมนพาวเนี่ยก็สามารถที่จะทำคะแนนได้แต่การที่มีคนทำหน้าที่ได้คนละอย่างคนละไม้คนละมือเนี่ยมันก็ต้องไปหาผู้เล่นที่สามารถที่จะควบคุมเกมทั้งหมดทิศทางทั้งหมดของทางแฟนชายให้ได้นะครับซึ่งไอ้รายละเอียดเหล่านี้มันถือว่าเป็นคนละเรื่องกันครับไปดูกันต่อครับอีก1 C อันนี้ก็น่าสนใจครับก็คือทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เนี่ยช่วงสำคัญที่สุดก็คือการต่อสัญญาของโดนัลด์มิเชลครับในสัญญาระยะยาว4ปีออกไปครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้เก็บผู้เล่นชื่อดังทุกคนนะครับแต่เลือกที่จะยืนยันว่าแกนหลักของทางแฟนชายเนี่ยจะยังคงเป็นโดนัลด์มิเชลครับพวกเขามีการเติมเอาผู้เล่นอย่างมาริโอเฮซอนย่านะครับกลับมาจากทางยุโรปครับแต่ก็เสียผู้เล่นพวกตัวหมุนเวียนออกไปจากทีมครับอย่างคีออนเอลลิสลีแลนแนนซ์จูเนียร์นะครับแล้วก็ทางด้านของดีนเวดครับคีฟแลนเนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มตัวเลือกของเลบรอนด้วยนะครับแต่เมื่อเลบรอนเนี่ยตัดสินใจเลือกไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟียเนี่ยคาวาเลียร์เองก็ต้องกลับไปเดินหน้าเข้าสู่แผนเดิมของพวกเขาครับนั่นก็คือเชื่อในตัวของโดนัลด์มิเชลครับเชื่อในแกนหลักที่สร้างกันมาครับแล้วก็ไม่รื้อโครงสร้างเพียงเพื่อที่จะรอการกลับบ้านของตำนานผู้นี้ครับไปดูกันต่อครับที่แฟนชายต่อไปก็คือทางด้านของดีทรอยต์พิตันครับดีทรอยต์เนี่ยนะครับพวกเขาเดินตลาดด้วยการเติมผู้เล่นตัวประสบการณ์ให้กับทีมที่ถือว่ากำลังเติบโตครับพวกเขาได้ตัวอย่างจอห์นคอลลินไซอาทางด้านของไอซีอาร์โจนะครับทริสพินแล้วก็ทางแกรี่แฮร์ริสครับแต่ก็มีการปล่อยตัวผู้เล่นอย่างโทบิอัสแฮร์ริส คาริสเลเวิร์ดมาคัสแซสเซอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงไอเซอาร์สจวตออกไปจากทีมด้วยครับนี่คือการปรับสมดุลมากกว่าการเพิ่มจำนวนผู้เล่นครับไอเซอาร์โจเนี่ยน่าจะมาช่วยในเรื่องของการยิงนะครับขณะที่ตัวของจอห์นคอลลินเองก็เพิ่มความคล่องตัวให้กับฟอนคอร์ดและในส่วนของทางทอร์เรสพรินต์กับทางแกรี่แฮริสเนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วยให้ทีมเนี่ยหนุ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นวัยหนุ่มเองที่ไม่ต้องไปเรียนรู้ทุกอย่างด้วยการลองผิดลองถูกเพียงลำพังครับก็จะได้2ผู้เล่นตัวประสบการณ์2คนนี้เข้ามาช่วยทีมอย่างแน่นอนครับไปดูกันที่แฟรนไชส์ต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของอินเดียนาเพเซอร์นะครับเพเซอร์เนี่ยไม่ได้ทำดีลระดับที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงลีกนะครับแต่พวกเขาเองก็ได้ผู้เล่นที่เข้ามาช่วยทีมในช่วงเวลาแข่งขันจริงได้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลารีแนนซ์จูเนียร์นะครับที่มีการเข้ามาแล้วน่าจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทางแฟรนไชส์ในตำแหน่งวงในได้ส่วนของเคลลี่อูเรจูเนียร์ครับที่เข้ามาเติมพลังการบุกวงในแล้วก็วงนอกครับแล้วก็ยังเป็นการทำแต้มจากตำแหน่งปีกครับแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่ตลาดที่ทำให้แฟนทีมอื่นเนี่ยต้องหันมามองทีมอย่างอินเดียนาเพเซอร์นะครับแต่เป็นดีลประเภทที่พอเข้ารอบเพลย์ออฟแล้วจะเชื่อเลยครับว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยน่าจะพอเดาออกนะครับว่าคนที่สามารถลงมาวิ่งลงมาชนลงมาป้องกันและทำ10คะแนนโดยที่ไม่ต้องเรียกแผนให้ในทุกๆครั้งเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนครับไปดูกันต่อครับที่แฟนชายอย่างมอยมี่ฮีทกันบ้างครับถ้าถามว่าทีมใดเนี่ยชนะตลาดด้วยชื่อชั้นเพียงผู้เล่นอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่าณเวลานี้ทางฝั่งของฮีทเนี่ยอยู่ในแถวบนๆเลยก็ว่าได้ครับฮีทเนี่ยได้ตัวผู้เล่นคนสำคัญครับอย่างยานิสอันเดทูคุมโปมาจากทางมิลกี้บัคนะครับพร้อมด้วยพ็อบบี้พอทิชครับแต่ก็ต้องจ่ายราคานั้นออกไปด้วยการเสียผู้เล่นอย่างไทเลอร์ฮีโร่ไฮเม่ฮาเกสจูเนียร์เคลแอร์แวร์และทางคาสปารัสยาคูซิโอนิสนะครับนี่คือการประกาศอย่างชัดเจนว่ามอยมี่นั้นไม่ได้สนใจคำว่าทีมจากอนาคตอีกแล้วในเวลานี้ครับพวกเขาต้องการลุ้นแชมป์ในทันทีครับและภาพของยานิสที่เล่นร่วมกับทางแบมอเดบายโยภายใต้การคุมทีมของเอริกสโปต้าเองเนี่ยการสร้างเกมรับที่คู่แข่งเองอาจจะรู้สึกว่าเหมือนจะหาทางเข้าห่วงเนี่ยได้ยากขึ้นมันแทบจะถูกปิดปรับปรุงชั่วคราวตลอด48นาทีเลยก็ว่าได้ครับแต่เกมรุกเองยังคงต้องเสริมการยิงครับเพราะว่าเมื่อคุณได้ยานิสกับทางแบมเนี่ยลงมาเล่นพร้อมกันพื้นที่ในสนามเนี่ยคือโจทย์ที่ต้องแก้ไขปัญหากันให้ดีครับเพราะว่า2คนนี้ถือว่าเป็น2ตัวผู้เล่นที่ยิงจากวงนอกไม่ดีเอาซะเลยครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟรนไชส์ที่10ครับนั่นก็คือทางด้านของมิลกี้บัคกันบ้างครับฝั่งตรงข้ามของไม่มีฮิตนั่นก็คือทางด้านของมิลกี้บัคนะครับวันที่ยานิสนั้นเดินออกจากทีมไปมันไม่ได้หมายถึงการสูญเสียผู้เล่นเก่งๆหนึ่งคนออกจากทีมนะครับแต่มันคือการปิดยุคที่พวกเขานั้นพาแฟนชายกลับไปเป็นแชมป์ NBA ได้ครับอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของบัคเองไม่ได้รับเพียงดราฟต์พิกหรือว่าสัญญาที่เอาไว้รอวันหมดนะครับพวกเขายังได้ตัวผู้เล่นที่ถือว่าพอจะเป็นแกนอนาคตของพวกเขาได้อย่างไทเลอร์ฮีโร่ไฮเม่ฮาเกสจูเนียร์เคลแอร์แวร์ครับทางคาสปาลัสยาคูซิโอนิสครับรวมถึงผู้เล่นอย่างคาริสเลเวิร์ดด้วยนะครับนี่จึงเป็นการรีเซ็ตครับที่ยังมีคนดูได้ในทันทีครับฮีโร่เองยังสามารถเป็นผู้ทำคะแนนตัวหลักได้แวร์เองก็มีศักยภาพในตำแหน่งเซนเตอร์ครับตัวของฮาเกสเนี่ยก็สามารถที่จะลงเล่นด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเข้าใจเกมแต่ไม่มีใครในดีลนี้ที่สามารถถูกเรียกได้ว่าพวกเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่ายานิสคนใหม่ได้เลยครับเพราะว่าผู้เล่นในระดับนั้นไม่ได้มีออกมาวางจำหน่ายหรือว่าวางขายในทุกๆปีนะครับไปดูกันที่ทางฝั่งของทีมแชมป์กันบ้างครับอย่างนิวยอร์กนิกครับนิกเองเนี่ยเลือกที่จะใช้ความต่อเนื่องเป็นหลักครับพวกเขาจัดการต่อสัญญาตัวของโคเซ่อวาราโดนะครับตัวของจอร์แดนคลาร์กสันและเลนิชชาร์เมตครับพร้อมกับเติมเซนเตอร์ร่างใหญ่ครับอย่างอันเดรดรอมอนเข้ามาสู่ทีมครับหลังจากคว้าแชมป์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การไม่ซื้อซูเปอร์สตาร์เพิ่มครับแต่นี่คือการตื่นเต้นกับตลาดจนเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถือว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วครับดรัมมอนเนี่ยเชื่อว่าการเข้ามาของเขาจะช่วยรับภาระในเรื่องของการรีบาวด์ได้ดีมากขึ้นนะครับช่วยดูแลนาทีในช่วงฤดูกาลปกติครับและทำให้ผู้เล่นตัวหลักเองไม่ต้องใช้ร่างกายให้มันหนักเกินกว่าความจำเป็นครับข่าวที่ถือว่ามันดูแล้วอาจจะไม่ได้หวือหวาครับแต่ทีมแชมป์เองไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างทีมใหม่แข่งกับบรรดาทีมอื่นๆที่ถือว่าตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างจะหวือหวาครับมาดูกันต่อครับกับทางแฟนชายออร์แลนโดแมจิกกันบ้างนะครับออร์แลนโดเนี่ยพวกเขามีการไปดึงเอานิโคล่าวูเซวิชครับกลับมาด้วยสัญญา1ปีครับ มันเป็นการทั้งเสริมผู้เล่นในตำแหน่งวงในและเป็นการพาคนที่ถือว่าเป็นคนคุ้นเคยเนี่ยกลับมาสู่บ้านด้วยครับช่วงนี้หนังโอดิซี่กำลังเข้าครับหนังเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการกลับบ้านแบบนี้ครับวูเซวิชเองก็เลยตัดสินใจกลับบ้านกับเขาด้วยครับวูเซวิชเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขานั้นมีข้อจำกัดนะครับเรื่องของเกมรับครับเมื่อถูกลากออกไปในตำแหน่งที่ไกลจากควงเนี่ยก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่ดีครับแต่อย่างไรก็ตามครับตัวของเขาเองก็ยังเป็นผู้เล่นที่จบสกอร์รีบาวด์แล้วก็ส่งบอลจากตำแหน่งเซนเตอร์ได้ครับสำหรับทีมหนุ่มอย่างแมจิกเองบางครั้งครับพวกเขานั้นอาจจะรู้นะครับว่าใครเนี่ยยืนตรงไหนรู้ว่าใครเนี่ยควรจะส่งบอลเมื่อใดแล้วก็ไม่ตกใจครับเมื่อเกมนั้นเข้าสู่ในช่วงเวลากดดันเมื่อมีตัวของนิโคล่าวูเซวิชอยู่ครับแล้วก็ไปถึงแฟนชายซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องในวันนี้กันบ้าง นะครับนั่นก็คือทางด้านของฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับสำหรับทางฝั่งของฟิลลี่เองครับต้องบอกว่าทีมนี้ขอเก็บรายละเอียดไปนิดนึงนะครับเอาไว้ไปเล่าในช่วงใหญ่ครับแต่ผมจะมาสรุปกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าขาเข้าเนี่ยพวกเขาได้ตัวของเจเลนบราวน์เลบอนเจมส์แอนโทนีไซมอนดีนเวดและแอเรียลฮุกคอตตี้นะครับเข้ามาสู่ทีมขณะที่ขาออกครับพวกเขาก็เสียตัวผู้เล่นอย่างพอลจอร์จเคลลี่อูเรจูเนียร์เควินตินกรามส์และอังเดรดรามอนครับนี่ไม่ใช่แค่การแต่งทีมเพิ่มเติมนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนตัวตนของทีมไปเลยครับจากทีมที่ต้องฝากความหวังเอาไว้กับสุขภาพของผู้เล่นอาวุโสหลายคนครับกลายเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่สามารถจะสร้างคะแนนแล้วก็เป็นผู้เล่น2ทางหลายล้อมตัวของโจเอ็มบีดหรือว่าเดอะโปรเซสเซอร์มากขึ้นครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับก็คือพวกเขายังได้ตัวของเลบอนเจมส์มาด้วยสัญญาซึ่งถือว่าเป็นค่าแรงขั้นต่ำของผู้เล่นประสบการณ์สูงไม่ใช่สัญญาสูงสุดที่ปิดทางการเสริมทีมอีกด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันที่แฟนชายที่14ครับของสายตะวันออกนั่นก็คือทางด้านของโตรอนโตแรปเตอร์ครับข่าวใหญ่ก็คือพวกเขานั้นได้พยายามที่จะดึงตัวคาวาเลเนิร์ดเนี่ยกลับสู่โตรอนโตนะครับข้อเสนอที่มีรายงานเกี่ยวข้องกับการส่งตัวของเบรนดอน อินแกรมแล้วก็ทางด้านของเกรดี้ดิกไปให้ทางคลิปเปอร์ครับแต่ต้องย้ำให้ชัดนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยในเวลาที่ผมนั้นอัดพอดแคสต์อยู่เดี๋ยวนี้ยังอยู่ในสถานะของการพักการดำเนินการหรือว่าโฮออนไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งอ่านว่าคาวายนั้นกลับสู่โตรอนโตอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับหากว่ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมถือเลยนะครับว่ามันจะเป็นการกลับมาของผู้เล่นที่เคยพาแฟนชายนั้นคว้าแชมป์ในช่วงปี2019นะครับแต่โตรอนโตเองก็ต้องรับความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความต่อเนื่องในการลงสนามของเจ้าตัวด้วยนะครับส่วนดีลที่ชัดเจนกว่านี้ก็คือการได้ตัวของคายแอนเดอร์สันครับมาเพิ่มจากการเล่นครับในส่วนของตำแหน่งผู้เล่นแบบอเนกประสงค์นั่นเองครับและปิดท้ายครับในส่วนของแฟนชายสายตะวันออกครับด้วยทางแฟนชายวอชิงตันวิซาร์ดกันบ้างนะครับวอชิงตันวิซาร์ดเนี่ยได้ต่อสัญญาเทรย์ยังออกไป4ปีครับแล้วก็เติมผู้เล่นวงในอย่างเดียงเดย์เอตันเข้าสู่ทีมครับรวมถึงพวกเขายังได้ตัวผู้เล่นอย่างคริสมิดเดิลตันจากดัลลัสแมเวอริกนะครับส่วนขาออกเองครับก็มีทางด้านของดีแองเจโรรัสเซลแล้วก็ทางเจเดนฮาร์ดี้ออกจากทีมครับนี่ดูเหมือนกับทีมที่พยายามจะสร้างสมดุลระหว่างผู้เล่นสร้างเกมกับผู้เล่นขนาดใหญ่ที่เล่นวงในได้ครับเทรยังเนี่ยนะครับยังมีผู้เล่นที่เป็นเซนเตอร์ครับต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายในการเล่นพิกแอนด์โรลได้ด้วยนะครับมิดเดิลตันเองเนี่ยก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่พอจะช่วยควบคุมจังหวะในช่วงของเพลย์การเล่นในช่วงท้ายครับแต่คำถามสำคัญก็คือเรื่องของเกมรับครับเพราะว่าการที่ทางฝั่งของวอชิงตันวิซาร์ดเองเนี่ยมีผู้เล่นที่สามารถจะทำคะแนนได้หลายคนเองมันไม่ได้แปลว่าพวกเขานั้นจะหยุดคู่แข่งไม่ให้ทำคะแนนได้เช่นเดียวกันครับแล้วนี่ก็คือเนื้อหาแล้วก็สาระนะครับทั้งหมดครับในช่วงเบรกแรกของรายการสำนักท้อนะครับผมขออนุญาตครับไปพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเนื้อหาสาระดีๆครับในช่วงเบรกที่2ของรายการกันต่อครับเรื่องราวของเรวอนเจมส์ยังอยู่นะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยท ุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X

กลับกันอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการสำดังทอล์กกันนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขอรวบรัดครับตัดเข้าสู่ในส่วนของเรื่องใหญ่ไฮไลท์ใหญ่สำคัญประจำวันครับจากเลบอนเจมส์ครับจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับสู่ฟิลาเดลเฟียเซเว่นซิกเซอร์กันดีกว่านะครับเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยถ้ามาเล่าอีก30เฟรนไชส์เองเรื่องราวของเลบอนเจมส์เองน่าจะไม่ได้พูดถึงนะครับเดี๋ยวในส่วนของอีก15แฟรนไชส์ที่เหลือเนี่ยในส่วนของสายตะวันตกผมขออนุญาตยกไว้ไปเล่าในวันถัดไปแล้วกันนะครับเอาละครับในส่วนของทีนี้เนี่ยมาเข้าสู่เรื่องของเลบอนเจมส์กันเลยดีกว่าครับการย้ายแฟรนไชส์ครั้งนี้ครับถ้ามองจากปลายทางเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะฟังดูง่ายมากครับเพราะว่าผู้เล่นอายุ41ปีที่อยากจะได้แชมป์หรือว่าอยากจะมีแหวนประดับนิ้วของตัวเองเนี่ยอีกครั้งนึงครับจึงเลือกทีมที่มีผู้เล่นอย่างโจเอลเอ็มบีดทาริสแม็กซี่ครับแล้วก็ตัวเจเรนบราวน์แล้วก็จบครับแต่ความจริงคือมันมีรายละเอียดดีเทลมากกว่านั้นนะครับในวันที่30มิถุนายนครับทางตัวของเลบอนเจมส์เนี่ยมีการแจ้งต่อทางแฟนชายลอสแองเจลิสเลเกอร์นะครับว่าเขาจะลงเล่นฤดูกาลที่24ใน NBA แต่จะไม่ใช่ในเครื่องแบบในยูนิฟอร์มสีม่วงทองอีกแล้วนะครับนั่นหมายถึงช่วงเวลา8ฤดูกาลกับทางลอสแองเจลิสเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงครับและเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าเดินทางมาเล่นกับทางเลเกอร์ในปี2018ครับพาทีมสามารถคว้าแชมป์ให้กับแฟนชายได้ในปี2020และกลายเป็นเจ้าของสถิติทำคะแนนสูงสุดตลอดการระหว่างในช่วงเวลาที่เล่นให้กับทางแฟนชายด้วยนะครับแล้วก็ช่วยพาทีมนั้นเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีผู้เล่นซูเปอร์สตาร์อย่างลูก้าดอนซิชเป็นศูนย์กลางด้วยหลังจากจบฤดูกาลปี2025ถึง2026เองเลบอนนั้นออกมายอมรับนะครับว่าเขาต้องกลับไปย้อนถามตัวเองว่ายังรักการเล่นบาสเกตบอลมากพอที่จะใช้ร่างกายผ่านต่อไปอีก1ฤดูกาลหรือไม่ครับเขาไม่ได้แค่พิจารณาในส่วนการย้ายทีมนะครับการรีไทร์เนี่ยคือทางเลือกที่ถือว่าค่อนข้างจะจริงจังเลยตามคำอธิบายที่มีการพูดออกมาในภายหลังนะครับว่าความคิดแรกของทางเลบอนเนี่ยหลังจากจบฤดูกาลไปก็คือรีไทร์หรือว่าพอแล้วครับแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปครับเขายังพบว่าเขายังคงหลงรักเกมบาสเกตบอลอยู่ยังอยากที่จะเข้ามาเทรนนิ่งแคมป์ยังอยากที่จะลงแข่งขันและอยากที่จะสัมผัสถึงความรู้สึกของการเป็นแชมป์อีกครั้งครับแน่นอนครับว่าตามปกติแล้วเนี่ยผู้เล่นอายุ41ปีเองเข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนต์สิ่งที่เกิดขึ้นมักจะเป็นการรอดูว่าทีมใดมีที่ว่างสำหรับบทบาทของผู้เล่นสำรองแต่เลบอนเจมส์เองต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นอายุ41ปีตามปกติธรรมดาทั่วไปนะครับในฤดูกาล2025ถึง2026เนี่ยเขายังคงได้รับเลือกนะครับให้ติดทีมออลสตาร์เป็นครั้งที่22ครับในเพลย์ออฟเนี่ยเขากับเลเกอร์นั้นสามารถที่จะทำคะแนนเฉลี่ยไปได้ถึง 23.2 คะแนน 7.3 แอสซิสต์ 6.7 รีบาวด์และ 1.3 สติลต่อเกมครับเขาอาจจะไม่ใช่เลบอนในเวอร์ชั่นที่กระโดดจากเส้นโยนโทษเนี่ยเข้ามาดังแบบสวยๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ยังเป็นผู้เล่นที่มองเห็นเกมก่อนคนอื่น1จังหวะอยู่เหมือนเดิมยังลงโทษการประกบผิดตัวของผู้เล่นแฟรนไชส์อื่นและยังสามารถที่จะกำหนดหรือว่าชี้ชะตาเปลี่ยนทิศทางซีรีส์ของเพลย์ออฟนั้นๆได้ครับแล้วเมื่อเขาเองครับเข้าสู่ตลาดครับหลายทีมเองที่คิดว่าตัวเองนั้นมีโอกาสจึงหยุดอยู่สำคัญในช่วงเวลาบางส่วนนั้นเอาไว้รอก่อนครับแม้แต่ผู้ถ่ายทอดสดเองของทางลีกเองก็ยังต้องการจะรู้ว่าตัวของเลบอนเจมส์เองจะย้ายไปที่แฟรนไชส์ไหนครับเพราะว่าปลายทางของเลบอนเองมีผลต่อจำนวนเกมในช่วงพรามไทม์และตารางการถ่ายทอดสดในระดับประเทศด้วยนะครับนักกีฬาที่ถือว่าตัวของเขานั้นไม่ได้มีเพียงแค่มูลค่าในสนามครับบางคนเองมีแรงดึงดูดพอนะครับมากพอที่จะเปลี่ยนตารางธุรกิจของลีกได้ทั้งระบบเลยทีเดียวครับรายชื่อของทีมที่ถือว่าอยู่ในข่ายที่เลบอนนั้นจะพิจารณาในก่อนหน้านี้ก็มีอยู่หลายแฟนชายด้วยกันครับก็เริ่มต้นจากทางด้านของ Golden State Warrior ครับภาพของเลบอนเล่นกับทางเซฟเฟนเคอร์รี่เองเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แฟนบาสหลายคนเองอยากเห็นมานานครับทั้งคู่เองเคยลงเล่นร่วมกันในส่วนของทีมชาติครับมีความเข้าใจเกมซึ่งกันและกันค่อนข้างจะสูงนะครับและสามารถผลัดกันสร้างเกมได้ด้วยครับการไปวอริเออร์เนี่ยจึงดูเหมือนว่าเป็นการเดิมพันว่าการที่มีกลุ่มผู้เล่นอาวุโสที่มีประสบการณ์ในระดับตำนานยังคงสามารถจะรวมพลังกันเพื่อวิ่งไล่ล่าแชมป์กันได้อีกครั้งครับแต่ข้อเสียก็คืออายุของทีมครับค
ความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพครับแน่นอนสุขภาพเป็นสิ่งที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วความไม่แน่นอนว่าผู้เล่นที่อยู่รอบๆตัวของเคอรี่เองมีพลังพอที่จะแข่งขันในฤดูกาลทั้งฤดูกาลหรือเปล่าครับในส่วนของทีมอย่างคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองนี่ครับโอดิซี่ฮะแต่โนแลนไม่ได้กำกับครับเลบอนเลยไม่ได้ไปเพราะว่าการกลับบ้านครั้งที่3เนี่ยดูทรงแล้วมีพลังทางอารมณ์อย่างสูงส่งนะครับเลบอนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเกิดในรัฐโอไฮโอนะครับเริ่มอาชีพมากับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับแล้วก็พาทีมเนี่ยคว้าแชมป์ในประวัติศาสตร์ในปี2016ด้วยครับถ้าเขานั้นจะกลับไปจบอาชีพอีกครั้งที่คลีฟแลนด์เองเชื่อว่าก็น่าจะเป็นการลงท้ายเรื่องราวของตัวเองค่อนข้างที่จะเป็นทางลงที่โรแมนติกอยู่พอสมควรครับแต่เลอบอนเองยืนยันภายหลังนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องของครอบครัวหรือว่าความคิดถึงบ้านเป็นหลักครับสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือความท้าทายด้านการแข่งขันครับโดยไมอามี่ฮีทเองก็เป็นแฟนชายที่3นะครับที่มีเอี่ยวกับเขาด้วยครับไมอามี่เนี่ยมีความคุ้นเคยนะครับทั้งในส่วนขององค์กรทั้งตัวของโค้ชอย่างเอริกสโปต้าครับแล้วก็อดีตนะครับที่เลบอนเองเคยพาแฟนชายเนี้ยคว้าแชมป์มาถึง2สมัยครับยิ่งภายหลังจากการได้ตัวยานิสอเดทูคุมโปเข้ามาครับภาพของเลบอนเล่นกับยานิสและแบมอเดบายโอยิ่งดูเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับคอมโบนี้มากครับแต่คำถามก็คือพื้นที่เกมรุกแล้วก็บทบาทของผู้เล่น3คนที่ชอบสร้างอิทธิพลใกล้ห่วงเนี่ย มันเป็นอะไรที่ดูแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่ามันคือหนึ่งในปัจจัยที่เลบอนนั้นไม่ตัดสินใจครับมาดูครับแฟนชายต่อไปนั่นก็คือการจับคู่กันระหว่างตัวของเลบอนกับทางนิโคล่าโยกิชกับทางแฟนชายเดนเวอร์นักเก็ตครับหลายคนเองเชื่อว่าการรวมเอา2ผู้เล่น2คนนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมเก่งที่สุด2คนในยุคเดียวกันเข้ามาอยู่แฟนชายเดียวกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเลบอนเนี่ยสามารถตัดเข้าหาห่วงได้ขณะที่โยกิชเองสามารถจะหาเขาเจอและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่นั้นสลับกันเป็นคนคอนโทรลบอลครับแต่เดนเวอร์เนี่ยมีข้อจำกัดในการสร้างสัญญาแล้วก็การจัดสรรพื้นที่ผู้เล่นครับรวมถึงเลบอนเองต้องเลือกว่าเขาจะไปเป็นส่วนประกอบของระบบที่มีเจ้าของชัดเจนอยู่แล้วอย่างนิโคล่าโยกิชหรือเปล่าครับนั่นก็เลยทำให้เจ้าตัวนั้นตัดสินใจมองข้ามแฟนชายนี้ไปครับมาดูกันต่อครับในแฟนชายต่อมาครับนั่นก็คือมินนิโซตาทีมวูฟครับต้องบอกว่าทางฝั่งของทีมวูฟเองเนี่ยมีพลังหนุ่มของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับและหลังได้ตัวของลาเมโลบอลมาก็มีคนสร้างเกมเพิ่มครับเลอบอนเองน่าจะช่วยเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การตัดสินใจในเพลย์ต่างๆในส่วนของการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟได้แต่การย้ายครอบครัวไปมินนิโซตาทั้งสภาพอากาศและโครงสร้างบทบาทอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เขานั้นจะตัดสินใจครับสุดท้ายครับบนกระดาษเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันเหลือเพียงแค่ฟิลาเดลเฟียซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ให้สิ่งที่ตัวของเลบอนเจมส์เองต้องการครบที่สุดครับมีทั้งคนทำคะแนนครับมีทั้งผู้เล่นเกมรับมีทั้งเซ็นเตอร์ในระดับ MVP มีทั้งโค้ชเองที่เคยเป็นแชมป์มาแล้วครับแล้วมีโอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทางแฟนชายที่ถือว่าไม่ได้แชมป์มาเลยตั้งแต่ปี1983นู่นเลยครับริชพอลครับเอเจนต์ของเดอะบอลเองเคยลงมาแจกแจงผ่านตัวเลือกในรายการพอดแคสต์ของเขานะครับโดยบอกว่าเขามีการพิจารณาทั้งรายชื่อผู้เล่นโค้ชฝ่ายบริหารเจ้าของทีมและความคุ้นเคยครับกลุ่มหลักองค์ประกอบเนี่ยนะครับของทางที่เลบอนนั้นพิจารณาเนี่ยก็มีทั้งฟิลาเดลเฟียมิอามี่โกลเด้นสเตทครับคลีฟแลนด์มินนิโซตาและเดนเวอร์แต่ยิ่งดูรายละเอียดแล้วฟิลาเดลเฟียยิ่งกลายเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดครับจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าการที่ทำให้เลบอนนั้นตัดสินใจมาที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยนั่นก็คือการมาของเจเลนบราวน์ครับก่อนเลบอนประกาศการตัดสินใจเนี่ยนะครับฟิลาเดลเฟียเองพวกเขาเพิ่งจะสร้างดีลใหญ่ที่ถือว่าเป็น impact กับทางแฟนชายมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเขาส่งเอาพอจอร์ดเนี่ยกลับไปอยู่กับทางบอสตันเซลติกครับแล้วก็เลือกเอาเจเลนบราวน์กลับมาครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเจเลนบราวน์นั้นอายุ29ปีนะครับเพิ่งผ่านฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมาทำคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย20คะแนนต่อเกมติดต่อกันหลายฤดูกาลแล้วนะครับและยังเป็นผู้เล่นที่สามารถ
รับหน้าที่ประกบตัวทำคะแนนฝั่งตรงข้ามได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยครับดิวนี้ได้เปลี่ยนภาพของทางซิกเซอร์ไปในทันทีครับหากยังเป็นพอจอร์จอยู่เชื่อว่าเลบอนเองอาจมองว่าทีมที่มีผู้เล่นประสบการณ์สูงและมีประวัติของอาการบาดเจ็บที่ติดตัวกันมากเกินไปครับแต่เมื่อเปลี่ยนจากพอจอร์จเป็นเจเลนบราวน์เองเขาเห็นปีกที่อยู่ในช่วงวัยพีคเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมและสามารถที่จะรับงานหนักๆแทนตัวของเขาได้ครับเพราะอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าเลบอนเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์มาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันด้วยสังขารแล้วเขาอายุมากถึง41ปีเลยนะครับและเจเลนบราวน์เองจึงอาจไม่ใช่ผู้เล่นเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่ผู้เล่นคนใหม่ของฟิลาเดลเฟียซึ่งเขานั้นเป็นเหตุผลสำคัญเลยครับที่ทำให้เลบอนนั้นเชื่อว่าทีมนี้ไม่ต้องทำให้เขานั้นกลับไปเป็นซูเปอร์แมนในทุกๆคืนครับเรื่องราวต่อไปครับทำไมสัญญาเพียง8ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นถึงสำคัญครับเลบอนเองเนี่ยเคยตกลงสัญญา2ปีมูลค่ารวม8ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าตกอยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์ในฤดูกาลแรกครับพร้อมกับตัวเลือกผู้เล่นสำหรับปี2027ถึง2028ครับฤดูกาลก่อนเนี่ยเขารับค่าจ้างนั้นเกือบ53ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแปลว่าเลบอนนั้นยอมทิ้งค่าจ้างลงประมาณถึง49ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อเลือกทีมและสถานการณ์ที่เขานั้นต้องการครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ดีลนี้ถูกเรียกว่าหนึ่งในสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าฟิลาเดลเฟียเองไม่ได้เพียงได้ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดตลอดการเข้ามาสู่แฟนชายนะครับพวกเขานั้นได้ผู้เล่นที่ถือว่าอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับสัญญารุกกี้บางคนด้วยซ้ำไปครับโดยยังคงสามารถที่จะจับผู้เล่นที่มีคุณภาพรอบตัวเข้ามาเสริมได้ครับและนี่ถือว่าเป็นการอธิบายคำพูดของเลบอนได้ดีครับเขานั้นไม่ได้ไปเพื่อเงินครับในช่วงนี้ของชีวิตเงินที่เพิ่มขึ้นอีกหลายสิบล้านดอลลาร์เองไม่ได้เปลี่ยนสถานะของเลบอนแล้วและสิ่งที่ยังสามารถจะเปลี่ยนมรดกของเขาได้ก็คือแชมป์อีกหนึ่งสมัยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกับเกียรติประวัติของเลบอนด้วยนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อเลบอนนั้นมาที่ซิกเซอร์เนี่ยเขาจะลงเล่นตำแหน่งอะไรครับและจะรับบทแบบไหนสิ่งที่น่าสนใจก็คือฟิลาเดลเฟียเองไม่ได้ต้องการให้เลบอนนั้นเป็นเลบอนในเวอร์ชั่นที่ทำ30คะแนนในทุกคืนครับเขาต้องการมันสมองของเลบอนครับโดยเทรเวสแม็กซี่เองเป็นผู้เล่นที่ถือว่าทำคะแนนได้เฉลี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับ 28.3 คะแนนในฤดูกาลที่ผ่านมาครับและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เข้าถึงห่วงได้รวดเร็วที่สุดในลีกด้วยครับเจเลนบราวน์เองก็ทำคะแนนได้ครับเล่นโพสต์ได้โจมตีจากวงในได้และยังสามารถที่จะรับงานประกบตัวผู้เล่นสุดอันตรายของคู่แข่งได้อีกด้วยนะครับขนาดเดียวกันครับทางด้านของ VJ Edgecombe เองเนี่ยยังเป็นผู้เล่นที่ถือว่าเป็นผู้เล่นพลังหนุ่มกล้ารับช็อตสำคัญและอยู่ในการพัฒนาตัวเองด้วยครับขนาดเดียวกันครับต้องไม่

ควรรับบอลใครควรอยู่ตรงไหนและเมื่อใดและควรโจมตีจุดใดของคู่แข่งครับนั่นคือสิ่งที่เลบอนนั้นคิดแล้วก็เป็นส่วนที่ตัวของเขานั้นทำได้ดีที่สุดครับเขาสามารถเล่นเป็น point forward เขาสามารถลดจำนวนการยิงของตัวเองแล้วเปลี่ยนเป็นการสร้างสรรค์โอกาสให้กับทั้งทาริสแม็กซี่หรือเจเรมบราวน์รวมไปถึงโจเอ็มบีดได้อีกด้วยครับมีการประเมินว่าหากเขาตั้งใจรับบทผู้จัดการเกมแบบเต็มรูปแบบครับเลบอนเองอาจเฉลี่ยใกล้10แอสซิสต์ต่อเกมเลยก็ว่าได้ครับและในควอเตอร์4ของเพลย์ออฟเนี่ยเมื่อระบบเริ่มพังเกมเริ่มช้าและทุกคนเองรู้แผนของกันและกันหมดแล้วทางฟิลาเดลเฟียเนี่ยยังมีจุดแข็งก็คือการสามารถส่งบอลให้กับคนที่ผ่านในเกมใหญ่ๆแทบจะทุกรูปแบบมาแล้วเป็นคนตัดสินเกมนี้ได้ด้วยครับเครื่องหมายดอกจันครับที่ต้องน่าเป็นห่วงก็คือชื่อของโจเอ็มบีดเองนี่แหละในรายชื่อของฟิลาเดลเฟียเองต้องบอกนะครับว่าถ้าดูจากหน้ากระดาษแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวมากครับแต่ชื่อทั้งหมดเองถูกแขวนไว้อยู่คำถามเดียวก็คือโจเอ็มบีดนั้นจะมีร่างกายที่พร้อมสำหรับการเล่นในซีซั่นนี้หรือเปล่าแค่ไหนครับตลอดอาชีพของเขานั้นพลาดเกมไปมากกว่าจำนวนเกมที่ลงเล่นอีกนะครับเขาไม่เคยลงเล่นตลอดครบ70เกมในฤดูกาลใดเลยครับและใน3ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเอามารวมกันเขาลงเล่นไปเพียงแค่96เกมเท่านั้นและเมื่อโจเอ็มบีดเองแข็งแรงครับเชื่อแน่นอนว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ป้องกันยากที่สุดในโลกสามารถทำคะแนนจากโพสต์ยิงระยะกลางได้เรียกฟาวล์ได้ส่งบอลออกจากการเล่นแบบดับเบิลทีมได้และสามารถป้องกันห่วงได้ยอดเยี่ยมแต่ในเมื่อร่างกายของเขาไม่พร้อมโครงสร้างของฟิลาเดลเฟียเองจะเปลี่ยนไปทันทีครับและต้องบอกว่าเลอบอนปัจจุบันอายุ41กำลังจะใกล้เข้าสู่42ในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วการสร้างทีมที่ต้องหวังให้ร่างกายของโจเอ็มบีดและเลบรอนนั้นพร้อมไปพร้อมๆกันจนถึงเดือนเมษายนแล้วก็ไปจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างจะเป็นการเดิมพันที่อันตรายนะครับซิกเซอร์เองเนี่ยไม่จำเป็นต้องหาหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องให้ทั้งคู่นั้นลงเล่นแบบ82เกมครบครับแต่จำเป็นจะต้องทำให้ทั้งคู่นั้นเดินเข้าสู่รอบเพลย์ออฟด้วยสภาพร่างกายที่ยังเหลือพลังพอสำหรับการแข่งขันจริงครับและที่สำคัญครับในการย้ายมาในส่วนของฟิลาเดลเฟียครั้งนี้เรื่องของครอบครัวแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจเนี่ยต้องบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้นั้นลากยาวตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เลบอนนั้นใช้เวลาประกาศปลายทางนานที่สุดในการเข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนต์ครับเขาเนี่ยอธิบายนะครับว่าคนภายนอกเองอาจมองเพียงรายชื่อทีมครับแต่สำหรับตัวเขาแล้วในส่วนของการย้ายทีมเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและครอบครัวด้วยโดยเฉพาะกับลูกสาวครับวัย11ปีอย่างซูริครับเลบอนเนี่ยต้องพิจารณาทั้งความสุขการใช้ชีวิตความเหมาะสมในฐานะผู้เล่นและสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวด้วยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่เขานั้นใช้ชีวิตตามปกติเล่นกอล์ฟพักผ่อนออกกำลังกายดูคอนเสิร์ตและปล่อยให้ทีมต่างๆนั้นรอครับบางคนเองบอกว่านี่ดูแล้วมันเหมือนกับเป็นการสร้างกระแสแต่ในอีกมุมนึงครับเมื่อคุณเล่นมาถึง23ฤดูกาลเองและอาจเหลือการเลือกทีมครั้งสุดท้ายได้เพียงแค่ครั้งเดียวคุณมีสิทธิ์ใช้เวลาให้แน่ใจว่าเมื่อคุณนั้นเดินเข้ามาสู่ประตูบานใหม่แล้วจะไม่หันกลับมาเสียดายอีกครับสำหรับตัวเลบรอนเจมส์เนี่ยเขาเรียกกับปรากฏการณ์นี้ว่า my last decisions ครับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของผมเขาไม่ได้บอกว่าฤดูกาล2026ถึง2027เนี่ยจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายนะครับเพราะว่าตัวของเขานั้นยังมีสัญญาอีก2ปีแล้วริชพอลเองย้ำว่าไม่มีใครกล้าที่จะประกาศว่าเขาจะเล่นให้กับทางฟิลาเดลเฟียเพียงแค่ปีเดียวครับแต่มีความเป็นไปได้สูงว่านี่จะเป็นแฟรนไชส์สุดท้ายในอาชีพของเลบรอนแล้วนะครับสิ่งที่เลบอนกำลังตามหาไม่ใช่เพียงแค่แหวนวงที่5ครับหากเขาพาฟิลาเดลเฟียเป็นแชมป์ได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกครับที่พาทีมในแฟรนไชส์กับ NBA เนี่ยคว้าแชมป์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันถึง4แฟรนไชส์ด้วยกันครับจากไมอามี่ฮีทคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ลอสแองเจลิสเลเกอร์และจะไปสู่ฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ด้วยนะครับเขามีสถิติทำคะแนนสูงสุดแล้วเขามีสถิติความยืนยาวเขามี MVP เขามีแชมป์เขามีเหรียญทองและมีทุกอย่างที่ผู้เล่นคนหนึ่งสามารถจะสะสมได้ครับการเป็นแชมป์กับ4เมืองอาจเป็นหนึ่งในไม่กี่ความท้าทายสำหรับตัวของเลบรอนเจมส์เองครับและฟิลาเดลเฟียเองเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้เป็นแชมป์มาตั้งแต่ปี1983นู่นเลยนะครับดังนั้น

0: ม่ใช่เพียงแค่การเดินเข้าไปสมทบกับทีมที่เพิ่งครองลีกหลายปีติดต่อกันครับเขากำลังพยายามที่จะปลุกแฟนชายเก่าแก่ผ่านทางยุคของชาลส์บาร์คลีย์อัลเลนไอเวอร์สันและเดอะโปรเซสอย่างโจเอ็มบีดและความผิดหวังในเพลย์ออฟมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลายรูปแบบด้วยและในคำถามสุดท้ายครับฟิลาเดลเฟียเป็นเต็งแชมป์ทันทีหรือไม่คำตอบก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มเต็งแชมป์แต่ยังไม่ใช่แชมป์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยมีนิวยอร์กนิกเป็นแชมป์เก่านะครับทุกคนต้องอย่าลืมนะมีดีทรอยต์ครับที่เพิ่งผ่านฤดูกาลชนะมากถึง60เกมด้วยกันทั้งฝั่งของคลีฟแลนด์เองยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับขณะที่ทางฝั่งของไมอามี่เองยังคงมียานิสกับแบมอเดบายโยบอสตันเองแม้ว่าจะเสียตัวของเจเลมบราวน์ไปแต่ยังมีโครงสร้างและประสบการณ์ในการแข่งขันระดับสูงอยู่และฟิลาเดลเฟียเองต้องใช้เวลาในการจัดการบทบาทของตัวเองด้วยทารีแม็กซี่เองเคยชินกับการถือบอลครับบราวน์เองต้องการโอกาสในการสร้างเกมโจเอ็มบีดเองต้องการบอลในจังหวะโพสต์และเลบรอนเองต้องใช้บอลเพื่อสร้างอิทธิพลหรือว่าอิมแพคกับเกมครับทั้งหมดนี้ไม่ได้รวมตัวกันแล้วกลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบในวันแรกนะครับมอยมี่ชุดของเลบอนเดเวนเวดและคริสบอสเองเคยออกสตาร์ทฤดูกาลในช่วงแรกเนี่ยด้วยสถิติชนะ9และแพ้ไปถึง8ครับซูเปอร์ทีมเองก็ต้องฝึกซูเปอร์ทีมเองก็ต้องแพ้ต้องทะเลาะ กันกับวิธีการเล่นและต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันในค่ำคืนที่ทุกคนนั้นอยากจะเป็นพระเอกด้วยกันทั้งหมดครับใครควรจะเป็นคนที่ยอมถอย19แต่ข้อดีของฟิลาเดลเฟียก็คือเลบอนนั้นไม่ได้มาถึงในวัยที่ต้องพิสูจน์ว่าเขาคือคนที่เก่งที่สุดอีกแล้วนะครับเขามาถึงในวัยที่เข้าใจว่าบางทีบางคืนในการจ่าย14แอสซิสต์และยิงเพียง11ครั้งช่วยทีมได้มากกว่าการที่เขาพยายามทำแต้มมากถึง35คะแนนครับและผู้ชนะและผู้แพ้จากดีลนี้ผู้ชนะคืนแรกก็คือฟิลาเดลเฟียครับได้เลบอนในราคาเพียงแค่8ล้านดอลลาร์2ปีครับโดยไม่ต้องไปเทรดผู้เล่นตัวหลักออกจากทีมไปเพิ่มครับแทบไม่มีมุมใดเลยที่เรียกได้ว่าเป็นความเสียหายนอกจากความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นจนทุกความพ่ายแพ้จะกลายเป็นข่าวใหญ่อย่างแน่นอนครับผู้ชนะคนที่2ครับก็คือตัวของเลบอนครับเขาได้ทีมที่ไม่ต้องให้ตนเองนั้นเป็นฝ่ายแบกฤดูกาลในช่วงปกติครับมีโอกาสที่จะได้พักมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ลดมินิตและเก็บร่างกายเอาไว้ใช้ในเพลย์ออฟพร้อมมีโอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทางแฟนชายที่4ของตัวเองด้วยผู้ชนะคนที่3ครับก็คือทาริสแม็กซี่และวีเจเอชคอมครับ2ผู้เล่นวัยหนุ่มครับที่น่าจะได้เรียนรู้1ในผู้เล่นที่ถือว่าเป็นนักอ่านเกมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบาสเกตบอลครับและไม่ใช่เพียงแค่วิธีการส่งบอลแต่รวมถึงเรื่องของการดูแลร่างกายการเตรียมตัวการรับมือกับสื่อและการเล่นในเกมที่ทุกสายตานั้นจับจ้องอยู่ครับฝั่งที่จะต้องไปรับแรงกดดันครับแน่นอนโจเอมบีดครับเมื่อทีมเนี่ยมีเลบอนมีบราวน์มีแม็กซี่และมีผู้เล่นที่ถือว่าคอยซัพพอร์ตเขาอยู่เต็มมือข้ออ้างจะลดลงครับหากเอมบีดพร้อมและทีมแพ้เสียงวิจารณ์จะดังอย่างแน่นอนครับหากเขาไม่พร้อมคำถามเรื่องอนาคตของเขากับแฟนชายจะกลับมาดังขึ้นอีกครั้งครับส่วนเลเกอร์ไม่ได้เป็นผู้แพ้แบบชัดเจนนะครับแน่นอนการเสียเลอบอนไปคือการเสียผู้เล่นในระดับตำนานแต่เลเกอร์เองก็ได้รับความชัดเจนว่านี่คือทีมของลูก้าดอนซิชแบบเต็มตัวครับพวกเขาใช้พื้นที่และโอกาสในตลาดเติมผู้เล่นหลายตำแหน่งครับสร้างทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยลงมีขนาดและมีเกมรับมากขึ้นครับบางครั้งการจากลาก็ไม่ได้แปลว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเสียหายลงนะครับแค่มาถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องเดินหน้าพร้อมกับบทบาทที่ยังไปต่อได้ในแบบของตัวเองครับและทั้งหมดนี้ครับคือภาพรวมของตลาดในการแข่งขัน NBA อัปเดตจากเช้าวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับเราเห็นผู้เล่นที่เคยถูกมองว่าไม่มีวันย้ายได้ย้ายทีมครับได้เห็นทีมที่เคยสร้างรอบดาว1คนตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ครับได้เห็นแฟนชายที่เคยรออนาคตเปลี่ยนเป็นทุ่มทุกอย่างเพื่อปัจจุบันและเห็นผู้เล่นวัย41ปียอมลดค่าจ้างจากเกือบ53ล้านดอลลาร์เหลือไม่ถึง4ล้านดอลลาร์ต่อฤดูกาลครับไม่ใช่เพราะว่าตัวของเขานั้นหมดมูลค่านะครับแต่เพราะในช่วงปลายอาชีพสิ่งที่เลบอนต้องการซื้อด้วยการลดค่าจ้างไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีครับสิ่งที่เขาต้องการซื้อคือโอกาสในการได้แข่งขันอีกครั้งโอกาสในการเป็นแชมป์อีกครั้ง และโอกาสได้เขียนตอนจบด้วยมือของตัวเองครับส่วนตอนจบนั้นจะสวยสดงดงามขนาดไหนจะสวยแค่ไหนหรือไม่ไม่มีทางรู้ในเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอนนะครับเพราะรายชื่อผู้เล่นที่ช่วยทำให้ทีมบนกระดาษเนี่ยดูดีแต่แชมป์ NBA เองไม่เคยมอบให้ทีมที่จัดตัวจริงสวยที่สุดผ่านหน้าจอโทรศัพท์ครับมันมอบให้กับทีมที่อยู่รอดจาก82เกมอยู่รอดจากอาการบาดเจ็บอยู่รอดจากความกดดันและยังเหลือบาสที่ดีที่สุดเอาไว้ให้เล่นในช่วงเดือนมิถุนายนครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำนักทอล์กในค่ำคืนนี้นะครับและในตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับผมสารัมพงษ์น้อยสำลีครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังกันนะครับและต้องขอกล่าวคำอำลาครับพบกันได้ใหม่ในส่วนของสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันในส่วนของอีก15แฟนชายที่เหลือเกี่ยวกับการอัปเดตข่าวสารการย้ายทีมการเทรดและการเซ็นสัญญาของผู้เล่นฟรีเอเจนต์ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกนะโหลด FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่เดินหน้าพูดคุยสันติสุขและคืนผู้เห็นต่างสู่สังคม
8: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติโดยเฉพาะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพื้นที่รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มที่มีแนวโน้มเตรียมก่อเหตุเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกชวิษาปทุมมารายงาน
1: สมาคมอีคอมเมิร์ซไทยส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมหลังพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างมรดกโลกเขาคลังนอกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานเมืองต่ำประโคนชัยอย่างไม่เหมาะสม
9: นายบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีกรมศิลปากรติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานพื้นที่มรดกโลกอย่างไม่เหมาะสมจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานเขาคลังนอกซึ่งเป็น1ใน3แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ยึดติดกับวัสดุก่อสร้างโบราณสถานโดยตรงกระทบต่อภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกโลก นอกจากนี้ยังพบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีการเดินระบบไฟรอบโบราณสถานสมาคมอิโคโมสไทยได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อรับทราบถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบกับมรดกโลกของประเทศไทยและการจะทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดพลเมืองตื่นรู้สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนต้านทุจริต
10: นายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดพลเมืองตื่นรู้โดยมีศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาเครือข่ายเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า70คนโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่โปร่งใสผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการทำงานจิตอาสาพร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสและปลอดการทุจริตอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์ผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมสักทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่1เดือนกรกสิงหาคมแล้วนะวันนี้โอ้กรกฎาคมสิงหามาใกล้ใกล้สิ้นปีก็ทุกขณะแล้วนะครับเตือนอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้ทำอะไรจะทำอะไรก็รีบทำซะนะสำหรับสรุปข่าวต่างประเทศวันนี้โฟกัสไปอยู่ที่ไหนทันทีจะต้องบอกว่าไปอยู่ที่ประเทศจอร์เจียแต่ผมขอยกจอร์เจียไปวันไว้วันพรุ่งนี้ก่อนได้ไหมครับจะได้คุยกันเต็มเต็มทำคำว่าเต็มเต็มคืออะไรรอข่าวสารข้อมูลพร้อมมาอีกเยอะว่าน้องหลุนทำไมจึงเสียชีวิตผมก็ชอบดูการเดินทางของเขาเวลาผมติดเรื่องข่าวโลกสีเงินเมื่อไหร่ผมก็จะดูข่าวที่ยูทูบเบอร์ทุกท่านก็ขอขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมได้มองเห็นภาพของประเทศต่างๆทั่วโลกเขาไปเที่ยว50ประเทศผมก็ตามดูทั้ง50ประเทศเขาไปเที่ยวไปดูสถานที่ไปดูที่พักที่กินผมก็ตามไปดูหมดก็ได้ส่วนนี้แหละครับมาเล่าประกอบกับข่าวลูกสีเงินให้แฟนรายการได้รับรู้รับทราบฉะนั้นผมก็หวังใจอย่างยิ่งว่าทางการก็คงจะตามตัวหรือว่าหาสาเหตุที่น้องเขาเสียชีวิตได้อย่างแท้จริงขอยกไว้พรุ่งนี้เพราะข่าวที่หลั่งไหลออกมานี่ค่อนข้างจะตรงบ้างสับสนบ้างฉะนั้นเอาไฟนอลพรุ่งนี้แล้วกันไฟนอลพรุ่งนี้กันจอยอยอใจเย็นๆนิดนึงรับรองเล่าให้ฟังแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของคุณน้องคุณย่าว่ายังไงผลประโยชน์หมายถึงว่ายูทูบเบอร์เนี่ยเมื่อเสียชีวิตแล้วผลประโยชน์ก็ตกที่ไหนทำประกันไว้ชีวิตไหมนะการเดินทางส่งเขาเป็นยังไงพบศพแล้วทำไมล่าช้าจังในการสื่อสารข้อมูลจากทางนู้นมาทางนี้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับใจเย็นนิดหนึ่งแล้วเราไม่ต้องห่วงครับป้าเงี้ยไม่ยอมตกข่าวพลาดข่าวนี้แน่นอนแต่อย่างที่เพื่อนๆเตือนหลายคนว่าอย่าเพิ่งวิเคราะห์อะไรมากมายนักขอให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนและขอให้รอข่าวสารข้อมูลที่เติมเต็มมาหน่อยตอนนี้ส่วนหนึ่งที่เรารับรู้ทราบมาคือประเทศจอร์เจียไม่มีใครอยากไปเที่ยวแล้วกลับมาที่ภูมิภาคของอาเซียนเราก่อนก็แล้วกันนะครับว่าภูมิภาคอาเซียนเรามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างแล้วก็ค่อยตามไปประเทศเอเชียแล้วก็ตามไปยุโรปปิดท้ายด้วยอะไรอ่ะสหรัฐอเมริกาอิหร่านแล้วก็ยูเครนแล้วก็รัสเซียมีอะไรเกิดขึ้นนะและวันนี้ถ้าโฟกัสเต็มจะให้มองไปที่ไหนมองไปที่ไหนแล้วทุกคนอาจจะเดาว่าสงครามอีกเพราะคงสงครามเป็นประเด็นหลังๆไปแล้วเป็นประเด็นไปแล้วโฟกัสไปที่ผู้อพยพชาวโมร็อกโกกว่า49,000คนว่ายน้ำข้ามช่องแคบไหมยิบโรต้าไปที่สเปนทำไมไปทำอะไรที่นั่นเห็นไหมโอ้โหคนตั้ง49,000คำว่า49,000ผมยอมรับการเขียนตัวเลขเขาไม่เขียน50,000นะเออจะบอก50,000ของผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาบอก49,000อ๋อ49,000ก็49,00049,000ไปดูซิว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทะเลเมดิเตอร์เนียนเดือดด้วยผู้คน และอากาศร้อนๆอย่างนี้ไปซื้อแอร์มีเพื่อนๆส่งบทความมาให้ร้อนๆนี่คือที่สัมผัสแล้วเซลไปแล้วว่าอีสานร้อนเนี่ยสเปนฝรั่งเศสอิตาลีประเทศแถบนี้มีคลื่นความร้อนร้อนมากกว่าเราอีกแล้วเป็นยังไงอ่ะไปซื้อแอร์ระหว่างแอร์จีนกับแอร์ญี่ปุ่นจะซื้อแอร์อะไรเป็นแง่คิดที่ดีมากสำหรับนักธุรกิจนักลงทุนนักการค้าจะต้องดูเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้ว่าการทำการค้าเดี๋ยวนี้ต้องดูเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศด้วยและเป็นอย่างนั้นก็เลยมาเล่าให้ฟังว่า20อุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทยเนี่ยคืออุตสาหกรรมอะไรอยากรู้ไหมล่ะอุตสาหกรรมอะไรแต่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของน้องนี่ระยอลมีมาเหมือนกันเพราะใกล้ถึงวันแล้วใกล้ถึงวันแล้วเมื่อใกล้ถึงวันแล้วก็ต้องเล่าให้ฟังหน่อยบางคนก็เล่าวันที่4บางคนก็เล่าวันที่24สิงหาคมบางคนก็เล่าวันที่11สิงหาคมบางคนก็เล่าว่า34คนบางคนก็เล่าว่า44คนที่เข้ารอบมันยังไงกันเนี่ยผมจะเล่าทั้งสองอย่างเลยฉะนั้นฟังเยอะก็เลยต้องเล่าทุกสองอย่างหรืออย่าหาว่าป้าแงมเล่าถูกเล่าผิดหรือเปล่าเอาทั้งหมดเลยแล้วกันหันไปทางทิศตะวันตกไปที่ประเทศเมียนมาก่อนนะครับเมียนมาได้ผ่านกฎหมายปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทษประหารชีวิตที่แก่ผู้บังคับเหยื่อทำงานสแกมเมอร์ก็แสดงว่าแรงงานภาคบังคับโดนนะสัปดาห์ที่แล้วผมคุยเรื่องแรงงานภาคบังคับเต็มที่ 100% ใช่ไหมแล้วจะมีแรงงานภาคบังคับอีกโมร็อกโกที่ว่ายไปนี่ก็แรงงานภาคบังคับเหมือนกันนะแรงงานภาคบังคับนี่สำคัญมากนะเอ้าวันนี้เดี๋ยวจะแถมให้ส่วนองค์กรเฝ้าระวังก็เตือนว่ากองทัพเมียนมาได้ปรับโครงสร้างยกระดับทิ้งระเบิดสังหารหมู่พลเรือนลงไปทางใต้ไปที่สิงคโปร์แหมพิเรนเหลือเกินหนุ่มฝรั่งเศสวัย19ปีถูกปรับ600ดอลลาร์สิงคโปร์ในฐานะที่ไปเลียหลอดเครื่องขายน้ำส้มส่วนวงดนตรีดังของอังกฤษ Massive Attack ไปขึ้นไปเวทีเล่นอย่างเดียวไม่พอก็ให้ความบันเทิงดันไปเล่นด้านการเมืองไปตะโกนเชียร์ปันเลสไตล์บนเวทีคอนเสิร์ตถูกเรียกสอบทันทีขยับมาอีกนิดนึงที่มาเลเซียมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โลกใบนี้นักบินลอบขนยาอีเข้าอินขึ้นอินโดไปที่อินโดนีเซียถึง 7,000 เมตรจากมาเลเซียไปอินโดนีเซีย 7,000 เมตรโทษประหารเลยนะเนี่ยส่วนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฟอเรสต์ซิตี้ถูกจับเป็นจีนมากกว่า300รายเดี๋ยวนี้กองแก๊งนี้แหมมันเยอะเหลือเกินช่วยกันทลายนะครับโรงเรียนฮุนยาทยอยปิดหลังจากเด็กกลัวไม่กล้าเรียนเพราะถูกขู่โรฮิงญานี่ก็คือผู้อพยพผู้ลี้ภัยนะครับส่วนที่อินโดนีเซียตัวจริงหนุ่มวัย35ปีถูกงูเหลือมขนาดยักษ์รัดโหตั้งยาวตั้ง7เมตรเสียชีวิตขณะเดินทางกลับบ้านและสั่งแบนคือไม่ให้เข้าสั่งไม่ให้ชาวดัตช์นิเทแลนด์2คนเข้าประเทศแบนเนื่องจากว่าเปิดชมรมวิ่งแต่กีดกันไม่ให้ชาวอินโดนีเซียวิ่งร่วมนะโอ้โหเพื่อนบ้านเรานี่เด็ดขาดเหลือเกินส่วนฟิลิปปินส์เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีมาคอสซูเนจะแถลงนโยบายประจำปีอ้าวสืบสาวเราเรื่องหน่อยสิมาเป็นมาอย่างไรฉันจะพูดเธอมาเสียงดังกว่าฉันได้ยังไงเสียงดังทำไม่ดันมันเป็นเสียงระเบิดซะนี่อ้าวข้าพเจ้าจีนแผ่นดินใหญ่ได้ยื่นมาท้วงต่อนิวซีแลนด์หลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าส.ส.เสื้อสายจีนกลับประเทศของคุณเอามันทำไมมาพูดอย่างเงี้ยเอาอีกแล้วหาเรื่องบูลลี่เรื่องเชื้อชาติอีกแล้วก็บนไลเซชันเรื่องเชื้อชาติมันไปทั้งโลกนะครับไปทั้งโลกนะครับถ้าพูดอย่างนี้ก็มีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนนะและจีนได้ฟ้องเฉินจือเป็นข่าวใหญ่ในประเทศจีนมากเฉินจือใครตัวการที่แก๊งสแกมเมอร์ข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนาผมอ่านข่าวนี้ผมก็ยังงงอเมริกาก็เฉินจือมึงงงตรงไหนงงมาเดิมข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนานี่แหละทำไม เข็บเบาจังข้อหาสแกมเมอร์หลอกลวงชาวบ้านเขานี่คุณไม่ลงโทษเลยหรือยังไงลงมาที่เกาหลีใต้รู้สึกเขาจะเคยมาดูงานที่กกต.ประเทศไทยหรือไม่นับคะแนนใหม่เหตุบัตรเลือกตั้งไม่พออีผมก็คลิกดูกกต.ไทยก็เคยไปเกาหลีไปดูงานเกาหลีใต้ก็กกต.เกาหลีใต้ก็เคยมาดูงานไทยมาเมื่อปี2559ไปดูแล้วมันลอกกันหรือเปล่าเราจะเติมทำให้กกต.มันเอียงๆไงไม่รู้ชาวบ้านชอบพูดตัวย่อไม่ใช่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกลายเป็นชื่อย่ออย่างอื่นส่วนศาลเกาหลีใต้ตัดสินจำคุก18 เดือนยุนชอกชอผิดกฎหมายเลือกตั้งรอลงอาญา3 ปีอดีตประธานาธิบดีกลับไปประเทศหลังจากการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วน่าจะอยู่กับลูกกับเมียมีความสุขได้รับถ้วยและความชื่นชมปรากฏว่าโค้ชฮงถูกสภาของเกาหลีสอบสวนหนักเหตุใดจึงทำให้ฉันตกฟุตบอลโลกรอบแรกโอ้โหของประเทศแคบเบิร์ดมันเก่งโอ้ก็เตะฉันกระเด็นว้าไม่ให้คนอื่นเก่งได้บ้างเลยไงเนี่ยแกตัวแทนคนหงเด้อส่วนเกาหลีเหนือนะครับเศรษฐกิจเขาเริ่มขยายตัวดีขึ้นขยายตัวถึง3%ต่อเนื่องเป็นเวลา3 ปีมีเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อนฟังว่าประเทศไทยก็มีการค้าขายกับประเทศเกาหลีเหนือแต่เป็นค้าขายทางอ้อมค้าขายทางอ้อมคืออะไรประเทศเกาหลีเหนือชอบสินค้าไทยมากชอบมากยังไงชอบมากซื้อสินค้าไทยผ่านประเทศอื่นบายพาสผ่านเช่นผ่านจีนแผ่นดินใหญ่เขาเปรียบเทียบให้ผมฟังว่าสินค้าจากประเทศจีนถ้าส่งมาขายที่ประเทศเกาหลีอย่างเช่นถ้า100%จะได้คุณภาพแค่80%ฉะนั้นเขาจึงต้องการสินค้าไทยสั่งจากไทย100%ได้100%แต่เราส่งขายไปตรงๆไม่ได้เพราะผิดคำสั่งขององค์การสหประชาชาติที่เขาแอนตี้อยู่ก็แอบกระซิบก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าอ้อมนี่ก็เหมือนพ่อค้าจากจีนมาซื้อจากเราแล้วจีนก็ไปขายให้เกาหลีเหนือตามนี้นะผมฟังมากับหูเพิ่งคุยกันมือหยกๆเนี่ยหาข่าวมาฝากเพื่อนคิมโยจองคิมโยจองคือน้องสาวคิมจองอึนบอกว่ายังไงบอกว่าอาเซียนนี่โง่จริงๆจะให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์ผมก็เห็นด้วยมีเสือไว้สักตัวมันจะเป็นอะไรไปเสือมันไม่ได้กัดเราเสือตัวนี้ก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยเอาไว้กัดประเทศอื่นน่ะเข้าใจไหมที่มารังแกอาเซียนเราอ่ะเรามีเสือที่มีนิวเคลียร์ไว้อยู่ข้างๆไม่ดีกว่าเรื่องเดี๋ยวสหรัฐก็มาขู่เอาเดี๋ยวจีนก็มาขู่เขาเดี๋ยวรัสเซียก็มาขู่เอาเดี๋ยวประเทศอื่นก็มาขู่เอานี่แหละเอาเสือตัวนี้แหละเกาหลีเหนือมาตั้งไว้เข้าใจตามนี้นะเข้าใจนโยบายไหมเราต้องมีอะไรขู่มั่งส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้คือเหตุเศร้าสลดนะครับขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนที่ญี่ปุ่นด้วยห้างคุมาโมโตะระเบิดถล่มแล้วก็แผ่นดินไหวตอนนี้เสียชีวิตไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้30 กว่าคนแล้วนะครับ30 กว่าคนแล้วนะครับ34ศพนะครับ34ศพผมก็โทรไปหาเพื่อนที่ญี่ปุ่นมีผลกระทบไหมบอกว่าโอ้ผมมาเที่ยวเหมือนกันมาเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนกันแต่อยู่ไกลตอนนี้สภาปิดเกี่ยวอะไรกับญี่ปุ่นอ่ะปังแหงมสสประเทศไทยเดินทางไปต่างประเทศเยอะมีเชื่อลงโทรศัพท์ไปหาสสไปบ้านท่านก็ได้ไม่มีใครอยู่ประเทศไทยสักคนเขาไปพักผ่อนเขาว่าอย่างนั้นเขาไปพักผ่อนไม่รู้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าศพนี้จะเจอศพคนไทยหรือเปล่าไม่มียังไม่มีรายงานส่วนประชากรของญี่ปุ่นลดต่ำกว่า120 คนครั้งแรกในรอบ42 ปี42ปีนายกหญิงซานาเอะทาคาอิจิแจกเงินสดแก่ผู้ที่มีรายน้อยถึงปานกลางภายใต้วงเงินปีละ 600,000 ล้านเยนเป็นไงล่ะประชานิยมเป็นทั้งโลกไม่ต้องตื่นเต้นว่าไทยทำแล้วจะผิดคนอื่นเขาก็ทำเหมือนกันไม่รู้ใครลอกใครนอกจากแผ่นดินไหวแล้วไต้ฝุ่นคอร์ฟินก็เตรียมจะเข้าอยู่ มีข่าวดีเหมือนกันพันคุงรู้จักเจ้าลิงตัวนั้นไหมเจ้าจ๋อตัวนั้นไหมเจ้าจ๋อตัวนั้นน่ะนั่นแหละครบรอบ1 ขวบแล้วที่ดึงแม่ดึงจ่าตุ๊กตาถูกพ่วนไล่ไม่ค่อยฝูงอ่ะแฟนคลับส่งมาถึง2,500 ใบใช่นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พันคุงส่วนเจ้าพ่อนิยายสืบสวนสอบสวนนะครับของญี่ปุ่นได้เสียชีวิตลงเรียบร้อยแล้วผมไปดูโอ้นวนิยายที่เขาเขียนอ้าวมันบางเรื่องผมเคยอ่านเนี่ยนะฮิงาชิเนะคิงโกะเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนั่นเสียชีวิตเรียบร้อยนี่คือบรรยากาศของที่ประเทศญี่ปุ่นหันไปทางทิศตะวันตกบ้างไปที่อินเดียก่อนได้สั่งแบนเครื่องดื่มชูกำลังฉลากเครื่องดื่มคาเฟอีนสูงบอกว่ามีคาเฟอีนสูงไม่ได้จะทำให้เป็นเครื่องเสพติดคาเฟอีนทำให้รวยมาเยอะแล้วนะครับรวยไงก็กินแล้วมันติดแล้วต้องซื้อขวดที่2ซอคือ2ขวดที่3 3 4 5ก็เลยต้องกินประจำทุกวันเข้าใจไหมนั่นแหละส่วนการประท้วงที่เกิดขึ้นเมียงทราบไปถูกตำรวจยิงปืนไรเฟิลขึ้นฟ้าปุ้งแค่นั้นแหละถูกพักงานเลยด้วยอาก้า47เนี่ยเรียบร้อยส่วนปากีสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งอ่านข่าวประโยคเนาะมันปากีสถานว่าอินเดียมีเหมืองถล่มมีอะไรถล่มมีฝนตกน้ำท่วมอันนี้น้ำท่วมที่ปากีสถานเสียชีวิตไปแล้ว109 ศพนะครับส่วนเหมืองถ่านหินก็ระเบิดเสียชีวิตไปอีก34 ศพนะครับโอ้อะไรเยอะแยะยังไม่พอนะครับที่นี่มีเต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนพวกที่ชอบนักปีนเขาก็สูญหายไปอีก10 กว่าคนครับนิมานปูจาเนี่ยทีมะถล่มบนยอดเขาปลอดพิษอ้าวเป็นอย่างนั้นไปประเทศเขาเต็มไปด้วยถึงแม้จะไม่มีทรัพยากรด้านอื่นเขามีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยววิกฤตเป็นโอกาสเห็นภูเขาสูงตระหง่านอยู่นี่ปีนขึ้นไปก็เป็นอาชีพแต่ปรากฏว่ามีผู้สูญหายไป10 คนตอนนี้คงจะไปแช่แข็งอยู่บนนั้นขอแสดงความเสียใจด้วยส่วนที่กาน่าก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเช่นกันหนุ่มวัยแค่33 ปีร่วมไว้อะไรกันทั้งประเทศเนื่องจากเขาทำความดีอะไรหรอเขาเป็นผู้ที่มีร่างกายสูงที่สุดของประเทศสูงเท่าไหร่2 เมตรกับอีก 23 เซนโอ้โหสูงไหมเนี่ยถ้าเป็นประตูบ้านก็ต้องก้มแล้วครับนะส่วนที่เคนย่าเร่งสืบสวนสอบสวนช้างป่าตายปริศนา14 ตัวในอุทยานแห่งชาตินะในอุทยานแห่งชาติเป็นไงล่ะเคยดูสารคดีเคนยาไหมล่ะไปเห็นสัตว์ป่าสัตว์ป่าอะไรเยอะแยะไปหมดนี่แหละอยู่ๆตายจะเอางาหรือเปล่าฆ่าช้างมาเอางาหรือเปล่าเออคนเราก็เป็นอย่างนั้นเศรษฐกิจเขาเป็นอย่างนี้แล้วมันคนเลยก็เป็นอย่างนั้นข้ามาที่ฝั่งยุโรปบ้างนะครับเพิ่งเสร็จจากฟุตบอลโลกใบมุมที่18-19 กรกฎาคมที่ผ่านมาไปแหมบๆปรากฏว่าอะไรฟีฟ่าทำเรื่องอีกแล้วเตรียมขายหุ้นธุรกิจฟุตบอลโลก 4.2 พันล้านดอลลาร์โอ้โหนี่เป็นธุรกิจเลยเนี่ย พอพูดแค่นี้แหละยูฟ่าคือสมาคมฟุตบอลที่ยุโรปไม่พอใจนี่คุณจะขายจิตวิญญาณของฟุตบอลโลกหรือเตรียมจะบอยคอตคอยดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงจับตาฟุตบอลโลกกลมใบนี้ว่ามันจะหันไปทางทิศดังทางไหนจะเตะกันยังไงจะเตะกันยังไงนี่มันเป็นธุรกิจไปหมดแล้วธุรกิจไปหมดแล้วไม่ว่าจะการโฆษณาการนั่งโอ้โหมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเยอะเกินไปหรือเปล่าแพงเกินไปหรือเปล่านะต่อไปนี้ประเทศตัวเล็กๆจะเข้าไปที่นี่ได้ไหมเนี่ยไปจะมีเงินดูไหมเนี่ยมาดูที่อิตาลียังไม่จบเพียงแค่นี้นะถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าผมเซลล์อะไรยังไงสัปดาห์ที่แล้วผมเซลล์ไปแล้วเครือข่ายกูเรียกร้องว่าเหตุที่วัยรุ่นทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในประเทศไทยบนบทเรียนของระบบการศึกษาของอิตาลีเป็นบทเรียนที่จะต้องเอามาศึกษาถูกต้องแล้วครับเจ้านายสัปดาห์ที่แล้วผมเชิญชวนบอกนักศึกษาอิตาลีว่า คนไทยเรารักทุกคนเชิญชวนว่ายังไงเชิญชวนไม่เชื่อว่าไทยรักทุกคนไปดูสิไปที่สวนลุมพินีสิเรายังเลี้ยงตัวเงินตัวทองอยู่ที่นั่นเลยส่วนข่าวใหญ่ที่จะไปในเบรกหน้าก็คือที่โมร็อกโกและสเปนผู้อพยพชาวโมร็อกโกทะลักเข้าสเปน 49,000 คนในเวลา24ชั่วโมงเสียชีวิตอย่างน้อย18รายผมก็ชอบอีกแหละตัวเลข2ตัวเลขนี้จะ20ก็ไม่20 18พันนะนี่ตอนท้ายจะเล่าให้ฟังส่วนที่จอร์เจียรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงหลังจากนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางลดฮวบสหรัฐอเมริกายังคงแนะนำให้พลเมืองเขาระมัดระวังอย่าไปเที่ยวที่นี่เห็นไหมจอร์เจียเป็นประเทศที่ผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุไวน์เขาถึง 8,000 ปีเป็นไงอยากไปเที่ยวไหมส่วนนักท่องเที่ยวแรงงานต่างชาติเคยเสียชีวิตหมู่ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วที่จอร์เจียยกไปคุยพรุ่งนี้ยกไปคุยพรุ่งนี้จอร์เจียนิดหนึ่งแฟนรายการรอได้ที่บัลแกเรียที่บัลแกเรียที่แม่น้ำดานูบลดลงปรากฏว่าเจออะไรเจอซากแมมมอธขนยาวสูงเกือบ5เมตรแมมมอธคืออะไรแมมมอธคือช้างที่มีขนเต็มตัวช้างพุดเดิ้ลพวกขนมันพุดเดิ้ลเอาพุดเดิ้ลใส่งาหน่อยนั่นแหละไปเจอช้างตัวนี้สูญพันธุ์ไปประมาณสักหมื่นปีแล้วนะหมื่นปีถูกล่าลดต่ำที่สุดเนี่ยตอนนี้แม่น้ำดานูบลดต่ำที่สุดอากาศร้อนเนาะจนทำให้ฮังการีนี่ต้องปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะเพราะไม่มีน้ำไปหล่อเย็นนะครับน้ำหล่อเย็นสำคัญมากสำหรับโรงงานทุกที่นะครับโรงงานทุกที่ผมจะเปรียบเทียบไงดีล่ะโรงงานอะไรก็แล้วแต่โรงงานอะไรก็แต่ไม่ว่าโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำตาลจะเห็นว่าตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำริมแม่น้ำดูดจากแม่น้ำขึ้นมาปั๊บใช่ไหมเอามาหล่อเย็นเวลคำว่าหล่อเย็นคืออะไรก็เหมือนหม้อน้ำของรถยนต์ของเพื่อนน่ะเข้าใจไหมรถยนต์มีหม้อน้ำไหมล่ะมีหม้อน้ำแหละเขาหมุนวนเพื่อหล่อเย็นฉันโรงงานขนาดใหญ่ก็เอาต้องน้ำขนาดใหญ่ไปหล่อเย็นแล้วเกิดอะไรขึ้นหล่อเย็นเสร็จแล้วเอามามันก็ระเหยกลายเป็นไอเป็นสีขาวๆพุ่งปุ้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ยอ่ะแล้วถ้าน้ำถ้าไม่มีที่พักถ้าน้ำหล่อเย็นไม่มีที่พักทิ้งลงแม่น้ำเลยตรงนั้นก็จะร้อนร้อนแล้วก็ปลาก็ตายตอนนี้แม่น้ำดานูบเกิดปัญหาส่วนที่เช็กเนี่ยสวนสัตว์กรุงปรากเอาโอ้โหตอนนี้ร้อนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเช็กสเปนกรีกเยอรมนีฝรั่งเศสนี่ร้อนหมดเลยนะครับร้อนหมดเลยนะครับร้อนยังไงบ้างไฟป่าที่กรีกอพยพ 8,000 คนส่วนที่สเปนบ้านพักคนชราหนีกว่าหมื่นคนที่เช็กสักครู่นี้เอาน้ำแข็งหลายตันช่วยคลายร้อนแก่หมีขั้วโลกเห็นไหมเยอรมนีเป็นไงต้องเอาเครื่องพ่นเหมือนกรุงเทพทำหน่อมั้งใช่ไหมกรุงเทพทำแถวสะพานควายเห็นไฟวัดควันจะไม่ใช่ควันที่น้องพูดผิดละอองน้ำแหมเหมือนควันเนาะละอองน้ำก็คงจะทำเหมือนไทยเอาหรือมั้งนะส่วนที่ฝรั่งเศสเป็นไงอพยพมันถึง330,000คนอ่ะเออเป็นไงไฟป่ามันลามอ่ะไหมเป็นไงล่ะเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังว่าซื้อแอร์เป็นยังไงส่วนขึ้นที่ไปที่แคนาดานิดนึงเสียงปืนดังที่กงสุลของสหรัฐสองครั้งในรอบ24เดือนฉะนั้นต้องสืบสวนสอบสวนเลยสิแคนาดากับสหรัฐอเมริกาก็ยังมีปัญหางงแงงงแงงเรื่องภาษีเรื่องไฟป่าอยู่นะครับนี่ยังมีเสียงปืนดังจากกงสุลอีกก็ลองไปดูอีกเรื่องอาชญากรรมก็เรื่องอาชญากรรมเขาแยกส่วนกันนะครับสิ่งแวดล้อมก็สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศก็เรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งเรื่องค้าขายก็อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องปืนดังเสียงปืนดังเกิดอะไรขึ้นยิงกันหรืออะไรไม่อยากรู้เลยหรือยังไงนะส่วนข่าวที่สหรัฐอเมริกาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามมีอะไรบ้าง ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทุ่มงบประมาณ ทุ่มงบประมาณ 2.25 หมื่นล้านดอลลาร์เครื่องสนามบินดัลลัสนะไงจะยกระดับให้เป็นดีที่สุดในโลกดัลลัสชื่อของแกหรือเปลี่ยนชื่ออีกเปล่าเนี่ยหรือจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อเป็นสนามบินทรัมป์หรือเปล่าธนาคารกลางของสหรัฐยังคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.5 ถึง 3.75 เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อพายุทอร์นาโดเตรียมถล่มรัฐวิสคอนซินอดีตหมอใหญ่สหรัฐได้ใช้สิทธิ์ไม่ตอบคำถามหลังถูกซักฟอกต้นกำเนิดของโควิดตั้งแต่ปี2562 63 64 65นี้ยังไม่จบนะผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าต้นกำเนิดโควิดหรือข่าวเกี่ยวกับโควิดผมเคยทำเรื่องนี้รายงานให้เพื่อนฟังทุกวันวันละ5นาทีจากรู้เรื่องจนไม่รู้เรื่องคือจากรู้เรื่องจนไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องว่าจริงๆแล้ววัคซีนไหนดีไม่ดีก็เกิดที่ไหนเกิดที่จีนเกิดที่ยุโรปเกิดที่ไหนพอจุดสุดท้ายผมยกเลิกการทำข่าวนี้เพราะข่าวเรื่องไม่น่าเชื่อถือสาดคนกันไปเสือกคนกันมาถ้าเพื่อนติดตามข่าวบางอย่างมันจะรู้ว่าบางอย่างขอยกเลิกการอ่านข่าวนี้ด้วยความเป็นกลางของผมแล้วผมจะเป็นกลางได้ยังไงในเมื่อไม่มีข้อเท็จจริงให้ผมส่วน Open AI ยอมรับว่า AI ที่หลุดจาก Sandbox ถูกแฮกบริษัทอื่นเข้ามาด้วยเช่นกัน Elon Musk ก็เปิดบริการ X Money ให้แก่ผู้ใช้ X X ของรู้จักเนาะในสหรัฐฝากโอนดอกเบี้ย 6% Johnson & Johnson เสนอจ่าย 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐยุติคดีแป้งใครเคยใช้แป้งจอห์นสันและจอห์นสันระวังจะได้เงินส่วนสงครามพักกันสักครู่แล้วไปดูสงครามในเบรกต่อไปว่าสหรัฐอิหร่านอียิปต์ซาอุแล้วก็อิสราเอลรัสเซียยูเครนคืบหน้าไปถึงแล้วถึงไหนแล้วแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโปน

ปูนกลับมาทางนี้นะครับแม่เทพรักษ์กำลังต่อสู้กันอยู่นั่นแหละแต่เราก็ต้องรายงานข่าวเพื่อนๆทราบนะครับอยากรายงานข่าวสงครามเพื่อนๆทราบว่าผมเคยเล่าเพื่อนฟังหลายครั้งแล้วว่าเว็บไซต์ยูทูบเบอร์เกี่ยวกับสงครามรายงานมาเยอะเหลือเกินไม่ว่าเกี่ยวกับระหว่างยูเครนกับรัสเซียระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านตอนนี้ยูทูบเบอร์ต่างๆทยอยหายไปแล้วนะเห็นไหมทยอยหายไปแล้วที่เคยเชียร์รัสเซียที่เคยเชียร์ยูเครนที่เคยเชียร์อิหร่านทยอยหายไปแล้วมีเว็บไซต์มียูทูบเบอร์ใหม่ๆขึ้นมาเขาเอาเสียง AI อ่านนะขึ้นมาอีกบ้างอยู่หนึ่งอันแต่ไม่ขอโปรโมทให้เขาเลิกแต่จะเล่าเจ็ดจะเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าสถานการณ์ของข่าวมันเป็นยังไงนะมีข่าวเป็นยังไงที่ผมก็เลยไม่ได้หยิบเอาของพวกเขามามาอ่านมาเล่าให้ฟังเพราะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันแต่โควิด-19ใช่ไหมหรือวัคซีนยี่ห้อนี้ดีหรือวัคซีนมีเชื้อแห้งเชื้อตายดีหรืออีกสักพักไม่ดีหรืออีกสักพักเกิดตรงนั้นตรงนี้เหมือนกันผมก็เลยรู้ไตก็เลยไม่นำรายงานพวกนี้มารายงานให้เพื่อนรกสมองดีไหมฉะนั้นเอาข่าวเม่นๆแน่ๆจากสำนักข่าวระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ดีกว่าน้ำมันโลกดิ่งลง 5% หลังจากสหรัฐกับอิหร่านหยุดโจมตีตอบโต้กันหยุดแค่แป๊บเดียวนะส่วนทูตสหรัฐก็บอกว่าทรัมป์กำลังใช้พื้นที่คุยอิหร่านหลังไม่โจมตีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ก็มีความเชื่อว่าโอกาสสูงที่จะบรรลุข้อตกลงอิหร่านเตรียมพร้อมกับมาเจรจาอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็เปิดฉากถล่มโจมตีอิหร่านตอบโต้ที่พยายามโจมตีฐานทัพในจอร์แดนซึ่งตอบโต้หนักหลังจากที่อิหร่านโจมตีกองทัพตอนนี้ก็ยังก็เข้าสู่สัปดาห์ที่3ของการหยุดยิงแล้วนะกองทัพสหรัฐบอกว่ายังไงการโจมตีทีเผือของอิหร่านหลังหยุดยิงได้ไม่กี่วันนะมีทหารบาดเจ็บ600นายนับตั้งแต่สงครามอิหร่านปะทุอีกครั้งหนึ่งนะส่วนทรัมป์ได้สั่งห้ามไม่ให้นำเข้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนห้ามนำเข้าอเมริกาบอกว่าจะเสี่ยงต่อการสอดแนมคุกคามความมั่นคงเห็นไหมฟังไปอะไรได้อีกเยอะมีทันยาคูพบกับทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ถูกจับอิสราเอลจริงไหมคำว่าไม่ถูกจับเพราะว่าเขามีคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศนะแต่ไม่ถูกจับจะไปคุยเรื่องจะสกัดมือจับอิหร่านยังไงก็ว่ากันไปโจกตากันไปมาที่อิหร่านบ้างอิหร่านก็คงยืนยันว่าช่องแคบของมุ้งเป็นของฉันฉันจะต้องดูแลตรงนี้เป็นหัวใจจะเปิดให้เธอเดินทางสะดวกสบายหรือสะดือบุ๋มได้ยังไงส่วนเฉพาะกองกำลัง IRGC ก็เป็นไงเสียชีวิตไป5นายหลังจากที่สหรัฐและซาอุโจมตีอิรักในอิรักอิหร่านก็เตรียมมอบขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีน400ชุดจะพอไหมนี่ต่อสู้กับฉันต้องเอาไว้ก่อนทำไมจำเป็นจะต่อสู้อากาศยานก็คือเครื่องบินปิ้วมาเครื่องบินที่ทำไมต้องแพงต้องเล่าให้เพื่อนฟังอย่างเรามี F-16 ใช่ไหมเขามี F-35 แล้วทำไมเครื่องบินต้องแพงเพราะว่าเครื่องบินแพงๆมันบินเร็วเครื่องบินบินเร็วขีปนาวุธก็ยิงไม่ถูกยิงไม่ถูกเพราะมันบินเร็วถ้าบินช้ามือเฮลิคอปเตอร์ตับตับตับต่อสู้อากาศยานยิงก็ยิงถูกเข้าใจตามนี้นะฉะนั้นการซื้อเครื่องบินมีแพงๆก็ซื้อเครื่องบินเพื่อไปบอมปุ๊บเลยบินหนีไปเลยถ้าบินช้าๆเหมือนเฮลิคอปเตอร์เหมือนแมงปอเนี่ยฉะนั้นอาวุธประทับบ่ายิงแป๊บเดียวก็ตกเข้าใจตามนี้นะอียิปต์โดนโจมตีครั้งแรกไฟไหม้เรือขนแก๊ส2ลำที่ท่าเรือดาเมสตาเป็นกรณีข่าวใหญ่ทำให้ซาอุดิอาระเบียจับมือสหรัฐและอีก14ชาติจะตั้งพันธมิตรป้องกันภัยทางทะเลพหุภาคีภาษาทางราชการเขาเรียกพหุคือเยอะ
ทวีคือสองพอหุเยอะเยอะก็คืออะไรซาอุดีอาระเบียคูเวตบาห์เรนกาตาร์ปากีสถานตุรกีอียิปต์จอร์แดนเยเมนบังกลาเทศไนจีเรียซูดานจิบูติและโซมาเลียรวมกันทั้งหมดมาประชุมกันพร้อมกับตัวแทนจากกองทัพและตัวแทนจากเพื่อนบ้านอีก43ประเทศเข้าร่วมโจกตากันทั้งมาเจอหน้ากันและระบบวิดีโอลิงก์เหมือนประเงมเวเลียนก็ใช้วิดีโอลิงก์นี่แหละนะผู้แทนจากสหภาพยุโรปก็มาประชุมกันเพราะว่าเหตุใดมาโจมตีเรือพันนิดเรือขนส่งพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานฉะนั้นโอ้โหรับรองฉากต่อไปอิหร่านต้องคิดหนัก14ประเทศรวมกับผู้นำทางการทหารอีกเป็นรวมทั้งหมด43ประเทศส่วนอิสราเอลบอกว่ายังไงจะใช้ระเบิด700ตันทำลายอุโมงค์ของกลุ่มฮิสบัลละเป็นกลุ่มที่อิหร่านช่วยเหลืออยู่นะนั่นอ้าวก็ดูซิว่าผลจะเป็นยังไงถ้าเธอหยุดฉันก็หยุดด้วยแต่เธอไม่หยุดสักทีเธอก็คือสหรัฐอเมริกาฉันก็มาหยุดส่วนกลุ่มฮามาสนะบอกว่ายังไงยอมปลดอาวุธตามแผนของสหรัฐซึ่งทรัมป์ประกาศข้อตกลงสันติภาพกาซาชุดใหม่ในขณะที่ฮามาสยอมรับข้อตกลงแต่อิสราเอลยังไม่ตอบตกลงอิสราเอลก็กลัวเนาะก็เป็นไข่แดงไงกลัวกลัวใครกลัวพอหยุดยิงปั๊บคุณจะมาขุดอุโมงค์ไงผมรู้เดาใจออกทำไมตั้งแหมเดาใจออกเอาเขาไปนั่งเฝ้าสนวนกาซา4ปี5ปี10ปี20ปีใช่ไหมแล้วเกิดเหตุการณ์เนี่ยเกิดเหตุการณ์สงครามล่าสุดที่ว่าเนี่ยมุดออกมาจากใต้ดินเนี่ยอุ้มมาได้ไงฉันเฝ้าเธออยู่แต่ฉันไม่รู้ว่าเธอขุดหลุมขุดบ่อขุดท่อตรงไหนเนี่ยอิสราเอลทางยอมหรอกพูดก็พูดเถอะพูดไปนอกจากจะยึดเครื่องไม้เครื่องมือโอ้ไม่ยอมหรอกยาวเข้าใจไหมนั่งเฝ้าอยู่แท้ๆไม่เชื่อไปเปิดสกู๊ปดูก็ได้บางอย่างเคยพูดหลายครั้งก็ไม่ยอมยังไงจะฆ่ากันให้จงได้ให้ราบคาบจนได้แต่ไม่ได้ยุนะเล่าให้ฟังนะอยากเห็นสันติภาพนะผมวูแมนดอนครายนะอย่าทำให้ผู้หญิงร้องไห้ถ้าอยากให้สงครามสงบรัสเซียได้ยิงคิมบอริถล่มยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อยก็8รายโปแลนด์บอกว่ามีระเบิดตกใกล้ๆชั้นเด้อเกินมาเด้อเครื่องบินป้องกันน่านฟ้าโปแลนด์คืออะไรโปแลนด์คือประเทศที่อยู่ทิศตะวันตกคล้ายกับประเทศไทยมีทิศตะวันตกคือประเทศเมียนมาถ้าพูดถึงโปแลนด์ก็คืออ้อให้คิดถึงยูเครนทางทิศตะวันออกเหมือนประเทศไทยชอบเปรียบเทียบเพื่อนมีจินตนาการหน่อยนะและรัสเซียได้ออกหมายจับพาเวลรูรอบผู้ก่อตั้งเทเลแกรมเป็นสับสนก่อการร้ายเทเลแกรมนี่ใหญ่มากเทเลแกรมจนล้มไม่ได้แล้วเทเลแกรมนะเป็นสื่อสารที่ใหญ่มากสื่อสารที่ใหญ่มากพวกเราใช้เฟซบุ๊กใช้อะไรพวกนี้ใช่ไหมพวกสีดำเนี่ยเขาใช้เทเลแกรมกันใช้เทเลแกรมคุยกันเจรจากันของเราแค่เฟซบุ๊กยูทูบนะพวกสีขาวอย่างพวกเราในทิกตอกอะไรไหมหน้าใสๆพวกหน้าเถื่อนๆเนี่ยเขาใช้เทเลแกรมกันนะยูเครนบอกว่ายังไงเชลกี้บอกว่าระบบป้องกันเพื่อนอ่อนแต่ฉันต้องการอยู่นะถ้ายุติสงครามยังไงฉันก็ยังต้องการอยู่นะใช่ไหมและที่จะจู่โจมมา ที่ทะเลแคสเวียนนั้นอย่าหวังฉันมีโดรนของฉันอยู่โอ้โหแม่สุดยอดเลยเชลซิกี้นี่มีเครื่องบินลำจิ๋วเครื่องบินมันจิ๋วและเชลซิกี้บอกว่ารัสเซียไปดึงทหารของเกาหลีเหนือมาร่วมรบถึง30,000นายนะเชลซิกี้มีโดรนใช่ไหมเมื่อวานก่อนไปที่ไหนอ่ะเมื่อวานก่อนไปที่ห้างไปเจอโดรนลำละเท่าไหร่อ่ะ900บาทโอ้ถูกแท้พันคันอยู่เนี่ยพันคันจะซื้อมาเล่นอยู่เนี่ยถูกมากไปที่ห้างไปดูเลย990บาทพันบาทเลยพันบาทหนึ่งอ่ะมาดูข่าวไฮไลท์ที่ผมพานหัวข่าวไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับก็คือการอพยพย้ายถิ่นที่ใหญ่ที่สุดครั้งอีกครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติก็คือชาวโมร็อกโกอพยพกว่า 49,000 คนว่ายน้ำข้ามเข้ามาในดินแดนของเชวัตตาก็คือสเปน
นะสเปนก็ส่งทหารเข้าเสริมความมั่นคงในเมืองเชียวตาซึ่งเป็นดินแดนของสเปนตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของทวีปแอฟริกาว่ายมาจากโมร็อกโกทำไมว่ายได้ทำไมข้ามมาได้ทำไมทะเลกว้างใหญ่ขนาดนี้กว้างเลยเดี๋ยวจะรู้กันและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18ราย18รายคือพบศพเรียบร้อยแล้วนะครับอื่นยังไม่พบศพเดี๋ยวก็คงจะมีข่าวคราวที่ย่อยตามมาซึ่งสาเหตุพบว่าความพยายามข้ามแดนครั้งนี้เนื่องจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสเปนมีคำวินิจฉัยว่าผู้อพยพที่ถูกสกัดกลางทะเลขณะพยายามข้ามไปยังเมืองเซวตาหรือเมริยาซึ่งเป็นดินแดนอีกแห่งหนึ่งของสเปนนั้นจะไม่สามารถถูกส่งตัวกลับโมร็อกโกโดยทันทีได้เห็นไหมล่ะความหมายคือว่าไงถ้าอพยพมาทางทะเลผ่านเข้ามาเนี่ยต้องกักตัวไว้ระยะหนึ่งก่อนศาลก็ว่าอย่างนั้นเดือดร้อนทีกันนี่เมืองที่ว่านี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังฉะนั้นท่านไม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล่าให้ฟังแล้วก็คือแรงงานภาคบังคับขบวนการค้ามนุษย์ก็เลยฉวยโอกาสจะประกอบตรงนี้แหละเล่าให้ฟังบางอย่างเล่าให้ฟังว่ายังไงเล่าให้ฟังว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นแหละเป็นผู้เอาแรงงานพวกนี้แหละไปใช้ฉวยโอกาสเอาแรงงานนี้พวกนี้ไปใช้แรงงานราคาถูกไปใช้เนี่ยแล้วกองทัพก็จะเสริมกำลังเข้ากับกองกำลังตำรวจเพื่อป้องปรามตรงนี้เพราะว่าจำเป็นต้องรักษาความมั่นคงของเมืองเมืองเทวตาตั้งอยู่ไงอยู่บริเวณชายฝั่งตอนเหนือของโมร็อกโกถูกขั้นเป็นกับแผ่นดินใหญ่ของสเปนตามช่องแคบยิบราลตาซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ผู้อพยพใช้เดินทางเข้าสู่ยุโรปช่องแคบนี้มีความกว้างแค่ 14.2 กิโลเมตรเท่านั้นนิดเดียวนิดเดียวยังไงก็เปรียบเทียบ10กิโลเมตรจากไหนไปถึงไหนก็จากดอนเมืองไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิประมาณนั้นอาจจะเลยไปสักนิดหน่อยอาจจะเลยไปนิดหน่อยดูตามหลักกิโลก็รู้หลักกิโลดูยังไงหลักกิโลก็ดูจากเสาทางด่วนที่เขียนตัวเลขนั่นแหละตัวเลขนั่นแหละคือหลักกิโลนะหรือในง่ายกว่านั้นอีกมีเหรอตะแหงมง่ายๆก็คือกม25ตรงพหลโยธินเนี่ยกม25คือกิโลเมตรที่25ที่มาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ลดมาอีก5กิโล10กิโลก็ตรงนั้นแหละเนี่ยความกว้างของช่องแคบเล็กนิดเดียวไม่ล่ะไม่ถึงใบนั้นก็ข้ามได้ทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นบุกไปที่สเปนสะเทือนถึงใครสะเทือนถึงประเทศอิตาลีรัฐบาลอิตาลีเพราะมันอยู่ใกล้กันไงพอสเปนปั๊บก็ขั้นด้วยบริเกตอิตาลีมันสะเทือนกันไปหมดบอกว่ายังไงพวกเรากำลังพิจารณามาตรการพิเศษซึ่งรวมถึงการปิดพรมแดนตามข้อตกลงของเซงเก้นกับสเปนเพราะว่าผู้อพยพเข้ามาสูงเหลือเกินขึ้นมาสูงต่อเนื่องหลายวันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเข้ามาหลายพันคนปิดกั้นคอนกรีตสู่ทะเลว่ายน้ำอ้อมมาแนวเขื่อนแนวกันเถื่อนซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนในเวลาไม่นานเขาบอกว่าไงใช้ฝั่งของหาดของสเปนเต็มไปด้วยห่วงยางและตีนกบผู้อพยพบางส่วนมาถึงก็ฉลองว่ามาถึงแผ่นดินของสเปนเรียบร้อยแล้วบางส่วนก็จมน้ำเสียชีวิตทั้งนี้ยังไม่แน่ชัดว่าทำไมถึงมาพร้อมหน้าพร้อมตากันมากมายขนาดนี้อย่างผิดกฎหมายจากฝั่งสเปนพุ่งสูงขึ้นภายในวันเดียวคือ24ชั่วโมงการควบคุมชายแดนก็เลยล่มสลายท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศสเปนเปโตรซันเชสบอกว่ายังไงบอกว่าเขาจะเดินทางไปดินแดนนี้เพื่อบริหารจัดการเองเมื่อวานนี้ทำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติจะตั้งศูนย์รับผู้อพยพก็มันก็โอ้โหตั้งมาแป๊บ

เป็นเมืองปกครองตนเองนะครับบอกว่ายังไงการทะลักเข้ามาของผู้อพยพทำให้ทรัพยากรของเมืองรับภาระเกินขีดจำกัดเรียกร้องให้รัฐบาลกลางเข้ามาแทรกแซงสักทีเหอะเมืองเซวตาคล้ายๆกับอะไรอ่ะคล้ายๆกับเอาพัทยาบ้านเราแล้วกันเนาะเป็นเมืองปกครองด้วยตัวเองอ่ะนั่นแหละทํานองนั้นแหละทํานองนั้นแหละนะปกครองด้วยตัวเองอย่างเช่นทำมีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆมีปัญหาเลยเยอะรัฐบาลส่วนกลางช่วยมาบริหารจัดการหน่อยได้ไหมนี่แหละอันนี้ทํานองเดียวกันนะทำนองเดียวกันนะนะอย่าทำให้ไทยอ่ะจอร์เจียเมลานีนายกรัฐมนตรีอิตาลีบอกว่าเธอกำลังพิจารณาระงับข้อตกลงพรมแดนเปิดเซงเก้นกับสเปนเซงเก้นก็คือว่าต่อไปนี้ประเทศสภาพยุโรปทั้งยุโรปทั้งประเทศจะไม่มีพรมแดนเซงเก้นจะไม่มีพรมแดนติดต่อกันได้สบายบือซือบุมโมเชาะไว้วางใจซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้มันมีประเทศอื่นน่ะก็คือโมร็อกโกเข้ามามาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงต่อพรมแดนยุโรปที่จะปลดเซงเก้นได้จะใดเห็นไหมเนี่ยส่วนอันโตนิโอตายานีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีก็กล่าวเสริมอีกว่าถูกต้องแล้วจะเปิดอย่างนี้โมร็อกโก49,000คนเข้ามาไม่แย่หรอโคเซลุยอัลบาเลสรัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนบอกว่าจะใช้ประเด็นผู้อพยพเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของทางการเมืองของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้แหมก็สัญญากันไปแล้วเนาะเกี่ยวก้อยกันไปแล้วโอ้ปัญหาของสหภาพยุโรปมีเยอะเด้อมีอะไรมีทั้งสงครามยูเครนรัสเซียมีทั้งสงครามการอพยพของผู้คนอีกโอ้มันยาวมันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ซิงเกิลเนี่ยเป็นพื้นที่พรมแดนเปิดที่ครอบคลุมถึง29ประเทศในยุโรปนะเพื่อนต้องยกเลิกการควบคุมบริเวณชายแดนร่วมกันอย่างเป็นทางการเห็นไหมพอทางนี้มาแล้วคุณไปออกกฎหมายอย่างนี้ฉันไม่แย่เหรอนะซึ่งเมืองนี้ก็อยู่ใกล้กับกับสเปนซะด้วยว่ายข้ามมาแป๊บเดียวนะปั๊บเป็นเมืองเมริยาเนี่ยเป็นเขตปกครองตัวเองที่สองของสเปนในแอฟริกาเหนือเห็นไหมเพื่อนไปเปิดดูภาพยังเปิดดูภาพยังว่ายนุ่งว่ายนะข้ามมาโอ้โหผมเห็นแล้วตกใจอะแตกตื่นขนาดนี้ตอนแรกเห็นภาพก็เห็นแค่ภาพเฉยๆยังไม่เปิดเสียงก็เอ๊ะอะไรเนี่ยคนมาแตกตื่นอะไรเนี่ยพอไปดูจริงๆโอ้โหพังงะพังงะสื่อท้องถิ่นและองค์กรสิทธิมนุษยชนนะอยากให้สิทธิมนุษยชนของไทยกับไทยอะตัวดีตัวชี้เนี่ยชอบพูดผมไม่เคยอ่านข่าวเขาเลยนะผมไม่ให้ราคาพูดยังไงไม่ให้ราคาพูดเป็นสิทธิมนุษยชนกลายเป็นไม่ใช่สิทธิมนุษยชนแบบสากลนะบอกว่ายังไงเกิดการปะทะกันบริเวณจุดผ่านแดนเบนีอันซานะเชวตาและเมลานีเป็นพรมแดนทางบกเพียงแห่งเดียวของสหภาพยุโรปที่ติดกับทวีปแอฟริกาเห็นไหมที่จะเล่าให้ฟังนะซึ่งอยู่ห่างกันแค่14กิโลจากโมร็อกโกกับสเปนมีอยู่สมัยหนึ่งผมเคยไปโมร็อกโกไปกับท่านรัฐมนตรีสุรินทร์ทิสุวรรณนะครับคิดถึงท่านอยู่ครับอดีตท่านรัฐมนตรีครับไปโมร็อกโกเนี่ยไปแล้วที่เคยเล่าให้เพื่อนฟังไปหาคาสบังกาเนี่ยแหละผมไปถึงปั๊บนี่ขอเล่าไม่เกี่ยวกับข่าวด้วยผมไปถึงปั๊บผมบอกรถแท็กซี่เลยช่วยพาผมไปหาคาสบังกาหน่อยได้ไหมโอ้โหเฮ้ยไอวันสุโกชูสบาสังกาบิสโอ้โหแค่นั้นแล้วก็พาผมไปวันหลังจะเอาภาพถ่ายมาให้ดูแต่ตอนนี้ยังหาภาพไม่เจออ้าวสาเหตุเป็นเพราะอะไรมาดูสาเหตุสิเส้นเราก็คือปัญหาจากเศรษฐกิจและการว่างงานโมร็อกโกมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ปัญหาการว่างงานก็ยังอยู่ในระดับสูงคนกลุ่มเยาวชนอายุ15-24ปีต้องว่างงานถึง 37% โอ้โหอยู่เท่37%เหรียญบาทขนาดนี้ใช่ไหมเหรียญบาท1ใน4ก็คือ25ใช่ไหมอันนี้มันเกิน30อ่ะ37%เนี่ยนี่ชอบเศรษฐีเขาเหลือเกินฉะนั้นช่องทางที่จะเข้าสู่ยุโรปใกล้ที่สุดคือประเทศสเปนก็ว่า 14.2 กิโลเมตรเองเนาะไปทางช่องแคบยุโรต้านี่แหละซึ่งเป็นช่องทั้งทะเลและบกที่ใกล้ที่สุดนะและปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ทางผมนี้รัฐศาสตร์ก็คือสง

ธรรมแต่ของไทยผมเติมอีกหน่อยภูมิรัฐศาสตร์และภูมินิติศาสตร์ทะเลาะกันเรื่องสารโลกแบ่งดินแดนกันนี่แหละเนี่ยก็เรียกภูมินิติศาสตร์ทำไม่ทำสงครามนี่เอานิติศาสตร์มาคุยกันคุณภาพชีวิตของสเปนดีกว่าจึงอยากอพยพเข้าไปอยู่หวังว่าจะทำงานดีมีเงินส่งเงินมาจุนเจือครอบครัวที่ประเทศมอร็อกโกเปรียบเทียบก็เหมือนประเทศสปป.ลาวประเทศกัมพูชาประเทศเมียนมาเราเป็นไข่แดงเนี่ยเขาไข่แดงเศรษฐกิจเขาไม่ดีเขาก็อยากมาทำงานประเทศไทยเอาเทียบง่ายๆอย่างนี้แหละฉะนั้นเราจะทำยังไงอ่ะรัฐบาลจะทำไงมาแล้วก็กินก็อยู่แล้วก็ท้องแล้วก็คลอดลูกพอลูกก็ไปวนเวียนวนเวียนอยู่นี่แหละใช่ไหมสิทธิมนุษยชนก็จะพูดไปอีกแบบหนึ่งส่วนค้ามนุษย์แรงงานภาคบังคับก็พูดไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแรงงานภาคบังคับนี่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าชาวโมร็อกโกได้รับการโฆษณาชวนเชื่อจากแก๊งค้ามนุษย์บอกว่ามาสิโอปัสุฉันจะรับงานพวกเธอไปทำงานเธอจะมีงานมีเงินส่งไปกับครอบครัวเธอที่โมร็อกโกนี่แหละมันเป็นซะอย่างนั้นเรื่องที่2ที่จะคุยฟังคือเรื่องแอร์ที่ร้อนที่ยุโรปปรากฏว่าแอร์ของญี่ปุ่นแม้นว่าจะลดราคาแต่ก็ขายไม่ออกสู้ประเทศจีนไม่ได้ประเทศแถวยุโรปเวลาจะตอกแอร์เจาะฝงเจาะฝาต้องขออนุญาตหมดเมื่อขออนุญาตหมดมีกฎระเบียบเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น BTU ไม่ว่าจะเป็นการฉะนั้นของจีนเลยทำแอร์เคลื่อนที่เลยเลยทำแอร์เคลื่อนที่ให้เลยแอร์เคลื่อนที่ไปติดตั้งตรงนั้นก็ได้10นาทีก็เสร็จไม่ต้องไปจ่อฟงจ่อฝาโอ้ทำให้ของญี่ปุ่นขายไม่ออกขายไม่ดีของคนไทยที่จะเอาไปขายของคนไทยต้องขายก็เตรียมด้วยนะเพราะเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่า อุตสาหกรรมอะไรที่ส่งออกไปมากที่สุดเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเป็น2ล้านล้านบาทนะที่เราส่งออกไปขายเนี่ยเยอะมากแล้วแหมสงสัยจะเวลาไม่ทันซะแล้วก็ขอเล่าคร่าวๆไว้ว่าถ้าจะออกส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านช่วยพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องและกฎหมายของเขาด้วยจีนศึกษาแม้กระทั่งกฎหมายว่ามีขนาดเท่าไหร่ขอบคุณครับวันนี้พรุ่งนี้พบกันบ๊ายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศตั้งคณะทำงาน5ชุดขับเคลื่อนการลงทุนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3
1: หลายประเทศแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026หทัยทิพย์มิจาดกับณัฐประภากรตุงคสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์และยาเสพติดในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ว่ามีกำหนดหารือทวิภาคีรวมถึงการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำหรือ Four Eyes Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกันครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง2ประเทศ